0: ความรู้ความสามารถมีความนักแหน่นทางด้านท่าแท้การเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมันสำคัญต้องให้คนในทราบได้รับผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผลจากการพัฒนาเพื่อให้คนกลายเป็นกำลังแห่งแท้จริงของการพัฒนาประเทศเพื่อบรรลุทิศนำนั้นต้องมีการสร้างหลักฐานการเมืองสร้างความเข้มแข็งได้หลักฐานขึ้นมาเอาประชาชนเป็นปกเอาชนบทเป็นเป้าหมายในการพัฒนาอย่างมีแผนและมีจุดชุมที่จะแจ้งความทุกข์ยากของประชาชนบ่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมพรรคเฮาต้องมีความรับผิดชอบพรรคเฮาแม่นพรรคที่มีธาตุแท้ที่มุ่งเสื่อปฏิวัติมีระเบียบแผนที่เข้มงวดในรายงานการเมืองต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าสืบต่อปรับปรุงก่อสร้างพรรคเฮาให้เป็นพรรคที่มีการจัดตั้งเข้มแข็งมีความสมัครใจเป็นเอกภาพนักแน่นด้านมานะจิตปฏิวัติแต่การกระทำมีการคุ้มครองที่เข้มงวดโดยระเบียบวินัยอย่างเข่งขัดความไม่ห้องต้องการที่จำเป็นภาวะวิสัยแท
1: ้สหายทองลุ้นศรีสุริตมีคำเห็นเน้นนักให้บรรดาสหายคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคต้องได้เพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองสุ่มสติปัญญาเขาในการค้นคว้าคิดงามตึกตรงอย่างมีจุดสุ่มกระทัดหาดโตเนืองในด้านต่างๆให้มีความเลิกเซิงนักเน้นให้กลายเป็นสติปัญญาล้วมมูของศูนย์กลางภาคในการบูรณะแนวทางแผนนโยบายเพื่อเป็นทิศที่นำให้เกการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริง
2: วันที่19พฤษภาคมนี้ที่สนามบินสากลวัดไตได้มีพิธีส่งพลโทวันท้องกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะผู้แทนการสูงเดินทางไปห่วม3กองประชุมที่สหพันธ์รัสเซียประกอบมีกองประชุมเวทีปรึกษาหารือความมั่นคงภาคพื้นเอรอปอาซีระหว่างวันที่23พฤษภาคมนี้ที่เมืองเปิ่มของรัสเซียกองประชุมเวทีปรึกษาหารือสากลเกี่ยวกับการต้านการก่อการร้ายของกำลังก้าวหน้าและกำลังฝ่ายใต้ชาตินิยมระหว่างวันที่23-27พฤษภาคมนี้และกองประชุมความมั่นคงสากลครั้งที่1ระหว่างวันที่26-30พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงมอสโกของรัสเซียการเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการเสริมสร้างสายพัวพันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในคงเขตเวียกงานป้องกันความสงบผลสำเร็จของกองประชุมจะเป็นบอนอิงที่สำคัญให้แก่กำลังวิสาสะพอของทั้งสองฝ่ายได้สืบต่อประสานสมทบและผ่านขยายเนื้อในจิตใจหัวมือกันให้เป็นรูปธรรมแน่ใส่เหตุให้ภาคพื้นมีสันติภาพและเสถียรภาพ
1: กองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติจัดขึ้นระหว่างวันที่18หาวันที่20พฤษภาคมนี้ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานมนไซเหล่าหมวดซุ่งหองประธานสภาแห่งชาติมีทานนางอัมไพวนล้อมบุญเพ็งประธานกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าพร้อมด้วยหองประธานกรรมธิการและหองหัวหน้าหองว่าการสภาแห่งชาติหองรัฐมนตรีจากกระทรวงและองค์การที่เกี่ยวข้องต่างหน้าจากสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและองค์การกระเด็งแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงวิทยากรจากองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวและแขกรับเชิญเข้าร่วมหลายกว่า100คันท่านมนไซลาวมวลซุ่งมีคำเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติแม่นปัญหาระดับโลกบ่เพียงแต่แม่นปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นหากแม่นสิ่งท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าส่วนใหญ่พึ่งพาธรรมชาติเป็นบ่อนธรรมหากินเว้ารวมเว้าเฉพาะเป็นภัยคมคู่ที่อันตรายต่อเศรษฐกิจสังคมด้วยเหตุนั้นระยะผ่านมาสภาแห่งชาติได้ตั้งหน้าปฏิบัติบรรดาพันธะสากลเกี่ยวกับปัญหาการเป็นแปลงของดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและปรากฏผลเป็นจริงผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นว่ายังมีสิ่งท้าทายและข้อจำกัดหลายด้านที่จะต้องได้ร่วมกันพิจารณา สอกหาวิธีปรับปรุงแก้ไขและยกสูงประสิทธิผลของการปฏิบัติให้นับมือดีขึ้นฉะนั้นโดยเห็นได้ความจำเป็นและความสำคัญของเวียกงานดังกล่าวสภาแห่งชาติก็คือกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและส้นเผ่าได้สมทบกับองค์การเฮวิตัสจัดกองประชุมขึ้นเพื่อยกสูงความรับรู้และเข้าใจเสริมสร้างทักษะและความเข้มแข็งเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการลดพ้นความเสี่ยงภัยพิบัติที่มีผลกระทบเกิดขึ้นในสังคมลาวพร้อมทางเป็นเวทีให้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆติดพันกับการปฏิบัติพลวัตบาทของตนเนื้อในเอกสารที่นำเสนอในกองประชุมครั้งนี้ประกอบมี14หัวข้อความเอาซ้ำกลุ่มปัญหาใหญ่คือด้านนโยบายและนิติกรรมทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์และกฎหมายติดพันกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติด้านเทคนิคและการปรับตัวค้นคว้าวิธีการลดพ้นธาตุอายพิษเหือนแก้วการสร้างความทนทานและระบบพยากรณ์ภัยพิบัติที่ทันสมัยด้านกลไกประสานงานเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นในการเกี่ยมพร้อมตอบโต้และฟื้นฟูหลังจากภัยพิบัติผู้เข้าร่วมได้พัดเปลี่ยนการประกอบความเห็นอย่างกงไปกงมาและซักถามต่อหัวข้อต่างๆให้มีความเข้าใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งพร้อมทั้งถอดถอนบทเรียนประสบการณ์ตัวจริงในการตอบโต้หับมือกับภัยพิบัติทางดินฟ้าอากาศอยู่ท้องถิ่นของตน
2: ระหว่างวันที่19หาเสาร์2พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงจันทน์กรมภาษีกระทรวงการเงินได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบแจ้งเอกสารผ่านประตูเดียวอาเซียนครั้งที่75มีหัวหน้าคณะผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนกองเลขาอาเซียนพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ต่างหน้าด้านวิชาการเข้าร่วมแบบเชิงหน้า4ประเทศและผ่านทางระบบทางไกด์7ประเทศในโอกาสนี้ผู้ต่างหน้าจากกรมภาษีของลาวได้กล่าวต้อนรับบรรดาผู้เข้าร่วมพร้อมทั้งแสดงความยินดีที่ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นเวทีการร่วมมือและส่งเสริมการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านระบบประตูเดียวอาเซียนให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องกองประชุมครั้งนี้ได้เน้นถึงความสำคัญของระบบประตูเดียวอาเซียนหรือ ASW ในการส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจของภาคพื้นการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการเพิ่มประสิทธิภาพเวียกงานภาษีของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการร่วมมืออย่างใกล้ชิดความไว้วางใจร่วมกันและการพัฒนาด้านนวัตกรรมบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนได้บรรลุผลสำเร็จหลายด้านในการปรับปรุงขั้นตอนและคอร์สบริการสำหรับการค้าข้ามแดนและลดพรอุปสรรคทางด้านนิติกรรมที่ซับซ้อนและเอกสารที่บ่จำเป็นกองประชุมครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติดีรวมทั้งการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคเพื่อให้เชื่อมโยงระบบประตูเดียวอาเซียนมีความปลอดภัยสามารถเฮ็ดเวียกร่วมกันได้และหาประกันผลประโยชน์ร่วมกันของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมกรมภาษีของลาวยืนยันความมุ่งมั่นในการสืบต่อสนับสนุนการดำเนินเวียกประตูเดียวอาเซียนให้มีผลสำเร็จและพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อร่วมกันสร้างประชาคมอาเซียนที่มีความเสื่อมโยงทันสมัยและสามารถแข่งขันได้หลายขึ้น
1: กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมร่วมกับองค์การแรงงานสากลหรือไอโลภายใต้การสนับสนุนทุนและวิชาการจากรัฐบาลแคนาดาจัดกองประชุมเปิกสหฤทัยห่างยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อป้องกันและลึบล่างการนำใช้แรงงานเด็กและส่งเสริมเวียกงานที่มีคุณค่าสำหรับวัยหนุ่มอยู่ในลาวระยะปี2026หา2035และวิสัยทัศน์ฮอดปี2040กองประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่19หาวันที่20พฤษภาคมนี้ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ให้เกียรติเป็นประธานร่วมโดยท่านคำผัดโอลาซีหัวหน้ากรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมท่านเบียงประสิทธิ์ทิพสุดาผู้ประสานงานองค์การไอโลประจำลาวผู้เชี่ยวชาญผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมด้วยคณะวิชาการเข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้ท่านคำผัดออนลัสซีมีคำเห็น เน้นนักถึงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบของรัฐบาลลาวในการเสื่อมโยมกับภาคพื้นและสากลเพื่อแก้ไขและรื้อร่างปัญหาแรงงานเด็กให้หมดไปจากสังคมลาวอย่างยืนยงพร้อมทางสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและปรับปรุงการประสานงานให้มีประสิทธิผลกว่าเก่าในกองประชุมได้นำเสนอและเพิกสหารือร่วมกันในหลายประเด็นสำคัญเป็นต้นการนำเสนอบททบทวนการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานแห่งชาติในระยะผ่านมาเลโคสังเกตของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนำใช้สนธิสัญญาเลโคแนะนำของการไอโลคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กได้นำเสนอทางแผนดำเนินงานแห่งชาติสำหรับการป้องกันและลึบล่างการฆ่ามนุษย์รูปแบบให้แห่งที่สุดอยู่ในกลุ่มเด็กน้อยอายุ5ปีเทื่อที่3คือแต่ปี2026หา2030ผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันระดมความคิดประกอบความเห็นใส่ทางยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อป้องกันและลึบล่างการนำใช้แห่งงานเด็กโดยเน้นใส่เนื่องในบทวิจัยในแต่ละคงเขตเพื่อรับประกันให้ยุทธศาสตร์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์สอดคล้องกับกฎหมายภายในสนธิสัญญาสากลและสภาพความเป็นจริงที่สามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดผลเป็นจริงได้ในระยะยาวกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายสำคัญในการร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลองค์การสากลและผู้สนับสนุนทุนเพื่อร่วมกันสร้างแผนยุทธศาสตร์ที่มีความหัดกลุ่มในใส่ปกป้องเด็กน้อยลาวให้พ้นจากการคุณทิศแห่งงานพร้อมทั้งสร้างอนาคตที่ดีและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้มีความเข้มแข็งในอนาคต
2: รถไฟฟ้าหรือรถ EV ประเภทรถ2ล้อ3ล้อและ4ล้อเห็นว่าสังคมมีความต้องการสมใจลายในปัจจุบันเนื่องจากระยะผ่านมาประเทศเฮาพบวิกฤตสภาพน้ำมันขาดตลาดและมีราคาแพงเหตุให้สังคมหันไปนำใช้รถไฟฟ้าหลายขึ้นท่านนางอัมไพวันแก้วประดิษฐ์ห้องหัวหน้ากรมขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้สัมภาษณ์ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และผ่านขยายแผนพัฒนาขั้นแห่งการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026-2030จัดขึ้นเมื่อบรมนีอยู่นครหลวงจันทน์ว่าอิงตามคำแนะนำหรือคำสั่งของรัฐบาลที่กำหนดไว้ว่าฮอดปี2030ให้อัตราการสมใส่รถไฟฟ้าความ30ส่วนห้อยฉะนั้นกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะส่งเสริมการนำใส่รถไฟฟ้าให้แพร่หลายส่วนการคุ้มครองและขึ้นทะเบียนยานพาหนะแม่นได้กำหนดนโยบายเป็นต้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการเข้าในกิจการขนส่งโดยจะลดภาษีถึง30ส่วนห้อยเพื่อให้สังคมหันมานำใช้รถไฟฟ้าหลายขึ้น
3: การจัดตั้งปฏิบัติตามคำแนะนำหรือว่าคำสั่งของรัฐบาลจะมีมติ08ของรัฐบาลเนาะที่กำหนดออกว่าในปี2030ให้อัตราการนำใช้รถ EV นี่สูงถึง 30% ในนั้นจะมีคำสั่งของท่านนายกเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการนำใช้รถ EV ในด้านของกระทรวงโยธาที่เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองยานพาหนะและขึ้นทะเบียนพวกเขาก็ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการนำใช้รถ EV ตัวอย่างว่าค่าธรรมเนียมค่าบริการที่การนำใช้รถ EV เข้าในกิจกรรมส่วนขนส่งหรือยังกระยาต่างๆพวกเขาจะลดลง 30% เนาะในนั้นบ่เพียงแต่รถ EV จะมีรถไฮบริดไฮบริดที่เป็นการนำใช้ไฟฟ้าซากและก็ใช้น้ำมันฉะนั้นพวกเขาจะลดลงอีก 15% เนาะ
2: ท่านนางอัมไพวันแก้วประดิษฐ์ให้ฮู้ตื่นว่าการนำเข้ารถไฟฟ้ามันได้สมทบกับ3กระทรวงคือกระทรวงการเงินกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งสภากระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็คือกรมขนส่งแมนเป็นผู้คุ้มครองกวดกาเกี่ยวกับใบยั่งยืนมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกวดกาใบอนุญาตเทคนิคและอื่น
1: ปัจจุบันแขวงสะบันเขตได้รับการยกระดับหลายด้านในการพัฒนาระบบสาธารณสุขเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าภายในแขวงสามารถเข้าถึงตานางสาธารณสุขกว่าเกือบห้อยส่วนห้อยดร.เตียงคำป้อมวงศาห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสะบันเขตให้ฮู้ว่าภายใต้การนำพาซี่นำอย่างใกล้ชิดของคณะภาคคณะนำแขวงสะบันเขตเว้ารวมเว้าเฉพาะคณะนำแผนกสาธารณสุขแขวงเ เฮ็ดให้พื้นฐานโครงสร้างด้านสาธารณสุขได้รับการพัฒนาและยกระดับดีขึ้นเป็นเก่าๆโดยเฉพาะระบบการบริการคนเจ็บอาคารสถานที่ปิ่นปัวคนเจ็บเป็นต้นห้องหมอแขวงห้องหมอเมืองได้รับการก่อสร้างให้มีความทันสมัยมีห้องปิ่นปัวสุขเสริญที่มีคุณภาพบุคลากรแพทย์หมอได้รับการยกระดับด้านความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องและอื่น
4: ๆสำหรับผลสำเร็จทางด้านอื่นๆเนาะในเรื่องการบริการของกระดาการเจ็บเป็นนี้เฮาก็ประสบผลสำเร็จได้เนาะในห้องหมอแขวงของเฮานี่ก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเนาะโดยเฉพาะทางด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างการนำแข่งก็ได้ให้ความเอาใจใส่ในการปรับปรุงในสิ่งที่บ่ทันแทนเหมาะเช่นว่าเรื่องของ ICU บ่ของสุขเสริญบ่ได้มีการพัฒนาดีขึ้นเนาะแล้วก็นอกจากนั้นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแม่และเด็กทางของหมอแขวงก็ได้ปรับปรุงของสุขภาพเด็กแดงของเกิดลูกก็ถือว่ามีการสนับสนุนจากองค์การสากลตัวนี้แล้วก็พวกเฮาจะใส่ในเรื่องการเรียนงานหาที่1พอใจนี่แหละเนาะมาฮอดปัจจุบันนี่เมื่อเบิ่งการปฏิบัติแล้วก็เทียบซะว่าห่างเสียงของประชาชนนี่ลดลงเนาะยังมีเพียงเล็กน้อยเนาะที่เป็นปัญหาร่วมปัญหารวมโดยเฉพาะในเรื่องการยาขาดยาบ่เพียงพออันนี้ก็ย้อนปัญหาทางด้านงบประมาณของพวกเฮาเนาะแต่ก็บ่เป็นปัญหาหลักพวกเฮาก็สามารถที่ว่าวางแผนแก้ไขได้ในระดับของหมอแกงไปจนถึงของหมอเมือง
1: ดร.เตียงคำป้องวงศาให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาตรวจซีโบกในระยะผ่านมาที่ติดพันกับเวียกงานสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตสามารถปฏิบัติได้9ตรวจซีโบกสำเร็จโดยพื้นฐานในจำนวนทั้งหมด11ตัวซีโบกมีเพียงแต่2ตัวซีโบกเท่านั้นที่ยังพันเหตุสำเร็จโดยเฉพาะตัวซีโบกด้านการซักยาการพยาธิและตัวซีโบกด้านอัตราการสวมใส่น้ำสะอาดคาดว่าในปีนี้จะจัดตั้งปฏิบัติให้สำเร็จโดยพื้นฐาน
2: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิศาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
5: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ในแต่ละภาคและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมฟ้าผ่ามาเข็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง18 27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง23หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา29องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา31องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง20หา29องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง16หา23องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
2: ต่อไปเซินทันฟังข่าวกีฬาอยู่17ปีทีมชาติลาวได้หับเงินสมเสยผลงานจำนวน565ล้าน8แสนกีบจากการผ่านเข้ารอบ4ทีมการแข่งขันบานเตซายอยู่17ปีสิงแซมอาเซียน2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่11หา24เมษายน2026ถือเป็นครั้งทำอีทที่อยู่17ปีทีมชาติลาวสามารถผ่านเข้าถึงรอบ4ทีมการแข่งขันปานเตสิงแซมอาเซียนในรอบ11ปีและจบอันดับที่4จาก12ทีมเข้าร่วมจากผลงานดังกล่าวเหตุให้หลายภาคส่วนสนับสนุนและส่งเสริมผลงานโดยการมอบเงินและวัตถุให้นักกีฬาปานเตอยู่17ปีทีมชาติลาวจำนวน565ล้าน8แสนกีบโดยเฉพาะการนำกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสาพันธ์บานเตแห่งชาติลาวสาพันธ์บานเตแขวงสะละวันบรรดาบริษัทห่างห้านและส่วนบุคคลเสริมเงินสดจำนวนนี้ได้เบิกจ่ายให้นักกีฬาทุกคนอย่างครบถ้วนตามจุดประสงค์ของผู้ให้การสนับสนุนทุกประการในโอกาสนี้ต่างนาอยู่17ปีทีมชาติลาวได้แสดงความฮู้บุญคุณและขอบใจทุกภาคส่วนที่ได้สนับสนุนและให้กำลังใจทุกนัดที่แข่งขันหวังยังยิ่งว่าจะได้หับการสุขยุ่งส่งเสริมและสนับสนุนจากทุกท่านในอนาคตเพื่อกักเกี่ยมความพร้อมเข้าห่วมการแข่งขันสิงแซมอาซี2027รอบคัดเลือกระหว่างวันที่12หาซาวพาจิกท้ายปีนี้ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามหาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญฐานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศเมื่อบดุลมานี้รัฐบาลอินเดียพร้อมพิจารณาการลดภาษีครั้งใหญ่สำหรับนักลงทุนต่างประเทศที่ลงทุนด้านพันธบัตรอินเดียเพื่อปรับนโยบายให้เป็นสากลและดึงดูดเงินลงทุนให้ไหลเข้ามาประเทศหลายขึ้นข่าวรายงานให้ฮู้ว่ากระทรวงการเงินอินเดียพร้อมพิจารณาข้อเสนอของธนาคารกลางอินเดียอย่างจริงจังเพื่อสกัดกั้นบ่ให้เงินลูกปีอ่อนค่าลงไปหลายกว่านี้ล่าสุดสกุลเงินลูกปีได้อ่อนค่าลงอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติศาสตร์ก่อนจะปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
2: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่18พฤษภาคมนี้อิงตามข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกลางอินโดนีเซียเปิดเผยแสดงให้เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินดอลลาร์ของเงินรูเปียอินโดนีเซียได้ต่ำลงอย่างต่อเนื่องในหลายมือผ่านมาค่าเงินรูเปียได้หลุดลงมาอยู่ระดับประมาณ 17,600 รูเปียต่อดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในประวัติศาสตร์และความกดดันเงินเฟ้อของเงินรูเปียได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนักวิเคราะห์ตลาดซีให้เห็นว่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องการไหลเวียนของเงินทุนสากลที่เพิ่มขึ้นเข้าสู่ทรัพย์สินสกุลเงินดอลลาร์และราคาน้ำมันสากลเพิ่มสูงขึ้นเหตุให้ทุนต่างประเทศไหลออกจากตลาดอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ตลาดเงินของอินโดนีเซียมีความวุ่นวายและส่งแรงกดดันต่อเศรษฐกิจของประเทศหลายขึ้นในอนาคต
1: ตามข่าวต่างประเทศวันที่18พฤษภาคมนี้กองประชุมอนามัยโลกครั้งที่79จัดขึ้นอยู่ในคอนเสิร์ตแนวประเทศสวิตภายใต้หัวข้อปรับปรุงระบบสาธารณสุขทั่วโลกขึ้นใหม่และรวมกันรับภาระหน้าที่กองประชุมครั้งนี้ได้ค้นคว้าพิจารณา60กว่า6ข้อรวมทางพยาธิที่บ่ติดเป็ดสุขภาพจิตการคุ้มครองสุขภาพทั่วปวงชนการป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้นรวมถึงการกักเกี่ยมและปฏิบัติแผนงบประมาณศก2026หา2027ขององค์การอนามัยโลกพร้อมด้วยหัวข้อบริหารต่างๆเช่นการกวดโสบและติดตามกวดกาทรัพยากรมนุษย์และอื่น
2: ๆตามข่าวจากต่างประเทศเมื่อบรมนีทานอาลีเซียนิวันโฆษกกระทรวงป้องกันประเทศอิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านบ่มีความกังวลใดๆเกี่ยวกับการจัดหาเสบียงอาหารและสินค้าที่จำเป็นพร้อมทั้งเน้นนักว่าอิหร่านเป็นประเทศที่บ่สามารถถูกปิดล้อมได้ในขณะเดียวกันอิหร่านยอมรับว่าบางครั้งมีอุปสรรคเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าผ่านสายแดนทางภาคใต้แต่สินค้าประเภทพืชพันธุ์ธัญญาหารที่จำเป็น ยังคงสามารถลำเลียงเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องผ่านซ้ายแดนทิศตะวันออกทิศตะวันตกและทิศเหนือการเคลื่อนไหวดังกล่าว

0: หลังท้องเกียงคำโซนีอ่าน
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแม่นได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
5: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
4: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
5: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญแล้วนี
4: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
5: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
4: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
5: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
4: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
5: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
4: โดยถ้าหลานอยากฮู้หยังเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
5: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
4: โดยขอบใจเด้ออ่าวสลานบ่รบกวนอ่าวแล้ว
5: เจ้าเจ้าสุขดีเด้อหลานเด
6: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
7: เฮาละบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
8: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นําใช้อีกได
7: ้แม่นซั่นบ
8: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใช้ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนําใช้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
7: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
8: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการส่งใช้สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
9: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์
10: เก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพร้อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย้อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ส่งเสริมกิบไว้สมไส้สวยกัน

แข่งขันสร้างผลงานด้านต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการนําเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน7ขึ้น5ค่ําปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพ่อท่านมื้อนี้วันพฤหัสบดี21ของเดือนพฤษภาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าในตอนเช้าของวันนี้ยังเป็นแบบลักษณะคึมๆเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมาได้น้อยนึงแต่ว่าเมื่อวานนี้ตอนบ่ายของเมื่อวานนี้ฝนตกแห้งทั่วไปครบอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เวลา 14:00 นกว่าฝนตกแห้งแล้วก็จะตกเป็นบริอาจจะตกเป็นบริเวณกว้างพาให้น้ำท่วมน้ำขังเป็นบางจุดบางบอนตลอดถึงถนนหนทางบ่อนที่มันต่ำเฮ็ดให้การสัญจรไปมานี่อาจจะพบกับความยุ่งยากอันนั้นเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศแต่ว่าในตอนเช้าๆของมื้อนี้ท้องฟ้ายังคึมๆอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ทว่าท่านผู้ฟังฟังอยู่ตั้งแขวงสภาพดินฟ้าอากาศเป็นแบบใดก็อย่าลืมแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติโดยเฉพาะไปประกอบความคิดความเห็นทางด้าน Facebook วอสลอท่านฟังครบนะและรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้ยังอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสำหรับของพวกเขาทุกคนเขตเวียกงานยังสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการมื้อนี้วันที่21ของเดือนพฤษภาคม2026ใกล้ๆจะฮอดมือครบฮอบ66ปีวันแหกคุกย่างมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำจากวันที่24พฤษภาคม1960ถึงวันที่24พฤษภาคม2026ท่านผู้ชมครับฉะนั้นสำหรับรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านวันนี้ทางรายการจะได้นำเอาเนื้อในมูลเสื้อวีรกรรมตนคุกยังมัศจำของบรรดาท่านผู้นำได้ในรอฮักซาดนำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในโอกาสระลึกวันวีรกรรมแหกคุกหรือว่าตนคุกของบรรดาท่านผู้นำของพรรคและในรอสร้างในรอฮักซาดครบรอบ66ปีจาก24พฤษภาคม1960ถึง24พฤษภาคม2026ท่านผู้ฟังที่เคารพโดยปฏิบัติตามสัญญาเวียงจันทน์ปี1957ผู้นำของพรรคและแนวราวฮักซาดพร้อมทางกำลังทั้งหมดของฝ่ายประเทศลาวที่เต้าโฮมอยู่2แขวงหัวพันและพงศลีเข้าห่วมลาวครั้งที่1บรรดาพนักงานขั้นสูงของแนวราวฮักซาดได้ห่วมเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลผสมแห่งชาติ2ฝ่ายคือเสด็จเจ้าสุพรรณวงศ์และท่านภูมิวงวิจิตรกำลังทหาร 1,500 คนแบ่งออกเป็น2กองพันคือกองพันที่1อยู่เมืองเสียงเงินแขวงหลวงพะบางส่วนว่ากองพันที่2อยู่ท่องไห่เห็นแขวงเสียงขวงกองหนุน 10,000 กว่าคนอยู่ใน12แขวงเพื่อเป็นพลเมืองสร้างหักฐานการเมืองส่วนจำนวนนึงถูกคัดเลือกไปเฮียนยาวนานเพื่อเป็นพนักงานสืบทอดผ่านการเคลื่อนไหวปฏิบัติความถูกต้องปองดองชาติของกำลังฝ่ายแนวราวฮักซาดและกองกำลังสนับสนุนแนวราวฮักซาดในเวลานั้นมีบรรดาอิทธิพลก็ได้มีสูงเด่นขึ้นในทั่วประเทศและเวทีสากลกงกันข้ามบทบาทอิทธิพลของฝ่ายเวียงจันทน์ลูกมือของจักรพรรดิล่าเมืองขึ้นแบบใหม่นับมือนับรุดลงกลอุบายหลอกเสือออกจากถ้ำเพื่อฆ่าเสือพร้อมทั้งเล่ห์เหลี่ยมหันเปี้ยนโดยสันติของจักรพรรดิและลูกมือถูกปราศัยอย่างนักหน่วงย้อนเดี๋ยวนั้นศัตรูจึงได้ดำเนินการปราบปรามจับกลุ่มคุ้มขังกำลังของฝ่ายในราวฮักซาดและบุคคลที่ฮักซาดอย่างโหดร้ายป้าเถื่อนคือวันที่2กรกฎาคม1958ผู้สนานิกรลูกมือของจักรพรรดิล่าเมืองขึ้นแบบใหม่ได้คนรวมรัฐบาลผสมแห่งชาติ2ฝ่ายโดยแม่นเจ้าสุวรรณภูมิเป็นนายกรัฐมนตรีผู้สนานิกรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้นผู้สนานิกรก็ได้ขอสิทธิพิเศษจากสภาดำเนินการปรับปรุงรัฐบาลชุดใหม่โดยบ่เอาคนของในราวฮักซาดเข้าห่วมนำแล้วออกกฎหมายตามกรมนิตรื้อร่างสัญญาเซเนลปี1954และสัญญาเวียงจันทน์1957ปราบปรามขบวนการปฏิวัติทั่วประเทศวันที่11พฤษภาคม1959ผู้สนานิกรได้ออกคำสั่งปิดล้อมกองพันที่1และกองพันที่2เช้ามื้อต่อมาพวกเขาได้ใช้กำลังตำรวจปิดล้อมกักขังบริเวณเหือนบรรดาท่านผู้นำของพรรคในราวฮักซาดและคณะสันติภาพเป็นกลางวันที่28กรกฎปี1959พวกเขาได้ดำเนินการจับกลุ่มคุ้มขังบรรดาผู้นำของพรรคในราวฮักซาด16ท่านหนึ่งในนั้นก็มีท่านสุพรรณวงศ์ท่านหนูฮักภูมิสวรรค์ท่านภูมิวงศ์วิจิตรท่านผลสีประเสริฐท่านสีทนกรมดำท่านสิงคโปร์สีโคตรจุลมณีเล่านี่เป็นต้นเ
ฉะนั้นเพื่อเกียมกักขังบรรดาท่านผู้นำเฮาพวกเขาได้ดัดแปลงคอกมาฝรั่งที่ตั้งอยู่ใจกลางของค่ายพลเกียงในปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นค่ายคุ้มขังซึ่งตารางห้องยาว3เมตรกว้าง2เมตรและแน่นหนาที่สุดตารางห้องคุ้มขังเซกะเจ๋เขาควายย่างดีมีหัว2ชั้นมีตำรวจทหารกองห้อยรถ RM ของกองห้อยและสารวัตรทหาร1กองห้อยที่เวียนยามตลอด24ชั่วโมงอ้อมหอบคุกมีโคมไฟสปอตไลท์ใหญ่ทั้ง4ด้านและมีรถหุ้มเกาะลาดตระเวนยามอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับแผนการต้นคุกจากคุกนั้นประธานไกส่วนภูมิหารและศูนย์กลางพักได้ค้นคว้าวางแผนเพื่อปลดปล่อยเอาผู้นำออกจากคุกโดยได้มีการปรึกษาหารือค้นคว้าออกเป็นหลายแผนหลายแง่มุมแต่สุดท้ายประธานไกส่วนภูมิหารได้เลือกเอาวิธีการปลุกลุกขนขวายศึกษาพรมสารวัตรที่ยามคุกให้มีความฮักซาดและตื่นตัวทางด้านการเมืองบ่มีวิธีการอื่นใดที่ดีกว่านั้นประธานไกส่วนภูมิหารได้คิดออกว่าสารวัตรก็แม่นลูกหลานของประชาชนเสาให้สนายุท้องถิ่นต่างๆเขาเจ้าก็มีความเคารพนับถือผู้นำที่ฮักซาดผู้นำที่เป็นน่าเชื่อถือและมีศีลธรรมประธานไกส่วนภูมิหารได้ชี้นำให้ท่านสารีวงศ์คำซาวอยู่แนวหลังเขตนายางด้านสูงสั่งการขึ้นชี้นำดังกล่าวไปถึงผู้นำอยู่ในคุกโดยแม่นท่านเสียงสมกุลวงศ์เป็นสายติดต่อโดยโกงพร้อมนั้นท่านสรีวงศ์คำซาวทั้งเป็นผู้จัดวางกำลังศึกษาห่มประชาชนอยู่ภายนอกติดต่อผัวพันศูนย์กลางย่างสวมเกี่ยวที่สุดฉะนั้นภายหลังถูกคุมขังได้1วันการนำเฮาได้มีการประชุมกันตีราคาสภาพการระวางแผนเคลื่อนไหวอยู่ในคุกและจัดตั้งเป็นหน่วยพักซึ่งมีท่านหนูฮักภูมิสวรรค์เป็นเลขาหน้าที่ต้นต่อของผู้นำอยู่ในคุกนั้นคือพบปะนักศึกษาอบรมขนขวายสารวัตรทหารและหัดกายบริหารเพิ่มพูนผลิตผลปลูกผักดอกไม้บักไม้กินมากผู้นำเฮาอยู่ในคุกนอกจากต่อสู้ซึ่งหน้าโดยโกงกับศัตรูแล้วยังได้ร่วมกันลงนามในจดหมายส่งให้ผู้สารนิกรเพื่อคัดค้านการกระทำที่จับกุมคุมขังท่านผู้นำที่บ่มีความผิดหยังทวงให้พวกเขาต้องปลดปล่อยตัวโดยไวและทวงให้ไปห่วมกองประสุมของสภาอื่นๆวันเวลาผ่านไปเกือบ300วันผู้นำเฮาที่อยู่ในคุกก็ได้มีการขนขวายพวกสารวัตรทหารที่เข้ามาเวียนยามคุกได้รับผลดีการนำที่อยู่ในคุกและจากภาคส่วนภายนอกซึ่งนำโดยท่านสนิทวงศ์คำซาได้มีการวางแผนกะเกียมเส้นทางเกียมจิตใจเกียมเครื่องใช้อันจำเป็นเป็นอย่างดีมาฮอดวันที่23เวลา 04:00หา0โมงของวันที่24พฤษภาคม1960ผู้นำทุกคนในนุ่งส่งเสื้อเกือบหมวกและประกอบอาวุธปลอมตัวเป็นสารวัตรทหารจัดตั้งเป็น3จุแต่ละจุมีสารวัตรทหารเต้2หา3คนผ่าทางและป้องกันย่างออกจากประตูคุกเบื้องทางเลขที่13ใต้โครงกับประตูใหญ่ของกระทรวงป้องกันประเทศในปัจจุบันนี้ย่างซื่อออกมาประมาณ30เมตรเลี้ยวซ้ายไปสู่ทิศตะวันออกเสียงเหนือของค่ายคุกและก็ได้ข้ามท้องนาลัดไปใส่คุกสำสาใหญ่กองศูนย์สถานีไฟฟ้าพลต้องและเตาห่มกันอยู่ที่นั้นจากนั้นก็เดินทางต่อลัดใส่ดงหลวงที่ขึ้นกับบ้านนาไซน้อบ้านนาทรายในขณะเดินทางไปทางเมืองกาสีไปหาบ้านถ้ำแก้วผู้นำเฮาได้รับข่าวเกี่ยวกับการเฮ็ดรัฐประหารของกองแลแลเวียงจันทน์และก็ได้รับโทรเลขจากศูนย์กลางพรรคว่าให้แบ่งเป็น2พรรคส่วนคือท่านหนูฮักภูมิสวรรค์ท่านภูมิวงศ์วิจิตรท่านพูนศรีประเสริฐท่านศรีสนะศรีสารและไอ้น้องจำนวนหนึ่งให้กลับคืนนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเจรจาร่วมกับรัฐบาลสุวรรณภูมิมาเหลือนั้นให้สืบต่อเดินทางขึ้นไปสู่เขตที่มั่นเพื่อพร้อมกับคณะที่นำศูนย์กลางพรรคสืบต่อนำพาภารกิจปฏิวัติไปต่อสู้ไปจนถึงไสยสนะสุดท้ายการตวนคุกแบบหัวโมของบรรดาผู้นำและในราฮักซาดข้างมัศจรรย์ในครั้งนั้นแม้มีความเสี่ยงที่สุดบ่มีผู้ใดจะคิดว่าจะเป็นไปได้เพื่อระลึกวันวิรกรรมตวนคุกยังมัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำพรรคและในราสร้างซากครบรอบ66ปีจากวันที่24พฤษภาคม1960ถึง24พฤษภาคม2006เพื่อเป็นการเสริมขยายมูลเสื่อมสง่างามองอาจนั้นพวกเขาจงตั้งหน้าห้ำเหียนมูลเสื่อดังกล่าวเสื่อมซึมเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ตนคุกยังมัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำไปสู่เขตที่มั่นปฏิวัติอย่างปลอดภัยอันนี้เป็นย้อนการนำที่สลัดซ่องใส่ในปีศาจสามารถของประธานไกส่วนภูมิหารและศูนย์กลางพักการซีนำละเอียดตัวจริงของท่านสรีวงศ์คำซาวคณะพักแขวงเวียงจันทน์ที่ได้กาเกียมอยู่ทางด้านนอกและทางด้านในเป็นการตีจังหวะเพื่อละเอียดอ่อนแนบเนียนที่สุดและสัจจริสุดย้อนน้ำใจฮักซาดอันแห่งกาของบรรดาท่านผู้นำเฮามีความกล้าหาญตัดสินใจจ่อสู้ยอมเสียสละบ่ยอมจำนวนมีความสามารถขนขวายศึกษาพรมสารวัตรทหารเฮ็ดให้ศัตรูเป็นมิตรสหายห่วมเป็นห่วมตายนำกัน
ย้อนสารวัตรทหารมีน้ำใจฮักเสื้อเพลงสัตว์อันดูดดื่มเบื่อหน่ายต่ออำนาจการปกครองหุ่นปฏิการเขาเจ้ามีความจงฮักภักดีซื่อสัตย์ต่อผู้นำสุดเขตกลายเป็นผู้เปิดประตูห้องคุ้มขังแต่ละห้องและเปิดประตูคุกและป้องกันและพาผู้นำเฮาพักรัฐในราชสังสารย่างออกคุกพ้นเคียงย่างปลอดภัยย้อนความตื่นตัวฮักซาดของประชาชนบรรดาเผ่าบรรดาสันคนทางพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านครหลวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์และทั่วประเทศโดยการปลุกระดมขนขวายจากกองหนุนมีความตื่นตัวดำเนินการโต้สู้เร่งทวงให้พวกการเอื้อนว่าพวกปฏิการปล่อยผู้นำเมื่อผู้นำตนคุกเขาเจ้าก็รักษาความลับป้องกันและเลี้ยงดูผู้นำการเคลื่อนไหวของผู้นำผู้ทรงคุณวุฒิผู้ฮักความสันติภาพเป็นกลางที่ได้สนับสนุนต่อฝ่ายในระฮักซาดต่อสู้ป้องกันผู้นำหาวิธีบ่ให้เอาผู้นำออกตัดสินย้อนกำลังฝ่ายประเทศลาวกองพันที่2และทหารท้องถิ่นที่ป้องกันผู้นำได้เตรียมพร้อมครับมังทุกกลไล่ล่าของศัตรูเป็นผู้ผ่าทางที่ดีที่สุดที่ได้กำหนดไว้ก่อนเพื่อให้ผู้นำออกไปสู้ท้องถิ่นต่างๆย้อนการสนับสนุนของพรรครัฐและประชาชนเวียดนามในประเทศสังคมนิยมไอ้น้องนับทางองค์การสหประชาชาติที่ได้แต่งผู้แทนมาพบปะกับรัฐบาลฮุ่นและกดดันให้พวกปฏิการต้องรับประกันชีวิตของผู้นำทั้งหมดเหล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:45 นาทีตามเวลาของสถานีที่ท่านฟังผ่านเป็นนั้นเนื่องในโอกาสวันแหกคุกยังมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำครบรอบ66ปีวันที่24พฤษภาที่จะมาถึงการมอมอนี้ทางรายการแนะนำเอามูลเสื้อวีรกรรมตนคุกยังมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำพรรคและในรอฮักซาดนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังฟังพิกจากรายการฟังที่เคารพและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

วลาในรายการเหลือเพียงแต่10นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนท้ายของรายการนี้ทางรายการจะท่านได้ติดตามรับฟังเกี่ยวกับทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้วางเป้าหมายหรือว่าวาง5เป้าหมาย15แผนงานเพื่อพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งต่อกองประชุมเรียกงานโยธาธิการขนส่งทั่วประเทศปี2025 2026และผันขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการขนส่งในระยะ5ปีจาก2026 2030ซึ่งท่านลิตาคัตติยะได้กล่าวว่าสำหรับเป้าหมาย5เป้าหมาย15แผนเรียกหรือว่าแผนงานที่พัฒนาแขนงโยธาธิการขนส่งนั้นโดยเฉพาะเป้าหมายที่1ก็คือเสื่อมจอดการขนส่งหลายรูปแบบไปพร้อมๆกับการบริการขนส่งที่มีคุณภาพปลอดภัยราคาสมเหตุสมผลนอกจากนั้นแผนพัฒนาตัวเมืองให้กลายเป็นตัวเมืองที่มีการวางแผนทันสมัยยืนยงปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและนอกจากนั้นก็ได้มีการขยายระบบน้ำประปาสุขภิบาลในขอบเขตทั่วประเทศและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโยธาธิการขนส่งให้สามารถรองรับการพัฒนาแต่ละระยะและเป้าหมายสุดท้ายก็คือระดมขนขวายแรงเถื่อนจากต่างประเทศและภาคเอกชนไปพร้อมกับการขุดค้นแรงทับและแรงไหลทับเข้าในการพัฒนาแขนงโยธาธิการขนส่งและปรับปรุงการร่วมมือกับต่างประเทศของ2ฝ่ายหลายฝ่ายและขอบการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเพื่อเป็นการรับประกันสนองถึงแผนงานเพิ่มทวีบทบาทของแขนงโยธาธิการขนส่งในการดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนภายในได้ตั้งประเทศให้ได้หลายแผนได้หลายขึ้นสืบต่อสุมใส่คุ้มคนและคุ้มครองแรงแรงฮับภายในอย่างมีวิทยาศาสตร์ได้มีจุดสุ่มโดยเฉพาะแรงฮับแขนงการบินพลเรือนและรถไฟติดพันกับการปฏิรูปบรรดาลักษณะกิจให้มีความเข้มแข็งโปร่งใสและมีประสิทธิภาพอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่ท่านลิตาคัตติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้นำเสนอแผนพัฒนา5ปีจาก2026 2030ของแขนงโยธาธิการขนส่งต่อกองประชุมเรียกงานโยธาธิการขนส่งทั่วประเทศปี2025 2026ได้ผันขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการขนส่งระยะ5ปีจาก2026 2030นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังเป็นยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้อันนี้จากวันไซเพื่อนว่ารับฟังรายการเป็นประจำจากทั้งแขวงหัวพันจากคำล่านี่ท่านโกศกอากาศทางเมืองต้นเพิ่งเห็นแดดตั้งแต่เช้าและฮ้อนหลายพร้อมอันนี้จากวงอยู่ทางเมืองซ่อนรับฟังชัดเจนดีมื้อนี้ฟ้าบดอากาศลมพัดเย็นสบายสบายแกรพร้อมเดียวกันนั้นก็มีท่านผู้ฟังที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะเพื่อนว่าเมืองซ่อนนี่ทั้งจากคำล่านี่ทั้งโคศกอากาศฟังรายการนี้ฟังรายการนี้อยู่เรื่องปัจจุบันนี้แล้วก็วงพันธ์ครับฟังเสียงแจ้งดีท้องฟ้าบดคึมมีลมพัดเย็นสบายสบายว่าอย่างสั้นฮะให้ท่านได้ฟังข้อมูลคำสื่นปิดท้ายรายการทั่วไฟเดกรบหลังจากนั้นสอบแห่งกำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปไว้พอๆกันไหมมื้อเช้าบัวท้องสิทธิสมบัติและสร้างควบคุมเสียงขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
1: ่โอ้อยู่บ้านล่ะละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
0: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
1: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกฮับบำนาญแล้วนี
0: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
1: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
0: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
1: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
0: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
1: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
0: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
1: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
0: โดยขอบใจเด้อเอาสลัดบ่รบกวนเอาแล้ว
1: เจ้าเจ้าสุขดีเด้อหลานเด
2: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: เที่ยวงานหุ่นกาเฟและฟ้าบ้านเฮาประจำปี2016ในวันที่22หาวันที่24พฤษภานี้ที่ศูนย์การค้าภาคสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์จัดโดยกรมปลูกฝังและโครงการกรีนคลับมาหวมซิมซาและกาเฟลาวแซ่บๆฟรีแบบบ่เสียค่าพบกับห้านวางแสดงกว่า40ห้านเรียนรู้การทรงซากับเซียวซานระดับสากลจากฝรั่งและมวลซืนกับกิจกรรมครอบครัวมีทั้งเกมแจกของรางวัลและมุมแต้มฮูบสำหรับเด็กน้อยพิเศษขอเชิญสวนทรงวิดีโอสั้นเข้าประกวดสิงรางวัลใหญ่รวมมูลค่า18ล้านกีบปิดรับสมัครวันที่23พฤษภาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Page Green Cup Project แล้วพบกันในวันที่22หาวันที่24พฤษภาคมนี้ที่ภาคสั้นสั้น1นครหลวงเวียงจันทน์มาร่วมกันสร้างอนาคตที่ยืนยงให้กาแฟและซาลาวน้ำกันเด้อ
4: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
5: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องรับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีค้างอีกต่อไป
4: ว้าว
5: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่
1: อมันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: 0
1: 0
0: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจคุณใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทิตต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค่แต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
2: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมประชาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
2: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
3: อยู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้แม่นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห้งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
4: ก็ย้อนการซ่อมไซ้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธ
5: ุ์สบายดีครับเจ้าท่าสุมแพงเนาะมาบริจาคเลือดให้ลูกชายพลชายเปิดปากคาเลือดทาราซีเมียนะเลือดตรงนี้มาเสื้อเลือดขอยิ่งยากเกิดมีเนาะเขาสะดวกเกิดมีขอยิ่งยากคือมาสุดเดือดเกิดบริจาคมีเลือดขนาดไหนบริจาคเอาเลือดขอสะดวกเกิดเพื่อนด้วยความสะดวกคือหลายด้านอยู่ส่วนตัวเป็นเอาพี่น้องบอกว่ามาบริจาคเองแล้วก็เปลี่ยนเสื้อเองค่ะแหละเสียแต่จริงคันเขาบริจาคแล้วเสียครึ่งนึงเกิด40,000หรือ41,000วันนี้แหละโดยคันมาบางเทื่อคันทั้งศูนย์นี้เกิดได้เสีย81,000ถึงว่า
6: แล้ว
5: หลายแล้ว
6: หลายครั้งแล้ว
5: แม่นละหลายครั้งแล้วลูกชายเพราะว่ามาทุกเดือนเนี่ยใช่เรื่องข้อสำคัญต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เนาะสุรายสุมือนี่มีผู้ใดเกิดขาดเลือดขาดเลือดเลือดบ่เพียงพอใส่เนาะไปมีจิตใจบริจาคศรัทธาก็บริจาคช่วยสังคมเลยเนาะขอขอบใจ

0: ค่อยไปค่อยมาปลอดภัยดีกว่าครับระบายแล้วเกิดอุบัติเหตุ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
0: สบายดีไม่ได้การที่คิดนอกคิดถึงทุกท่านพอถึงเวลา 8:00 น. หาก 9:00 น. และการขับขี่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz และฟังผ่านทางเว็บไซต์พวกเขาได้ที่ www.lvna.org.laทางเพจ Facebook ของพวกเขาที่ Loud National Radio
1: เจ้ามีรายการสามารถติดตามรับฟังและรับชมได้เนาะหลายช่องทางบ่ว่าจะเป็นผ่านทางระบบออนไลน์แน
0: ่
1: หรือว่าติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz แล้วส่งต่อไปที่ FM 94.3 MHz เนาะมีรายการทางใดที่รับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ก็สามารถแจ้งผลของการรับฟังมาได้สัญญาณเป็นอะไรสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ
0: ่
1: หรือว่ามีรายการที่รับฟังอยู่ทางต่างแขวงได้สภาพอากาศในตอนเช้ามื้อนี
0: ้เป
1: ็นเน่หน่อยเน่เนาะอากาศดีนะครับหลวงเวียงจันทร์มื้อนี้ก็อากาศดีได้สม
0: ด
1: ุล
0: แล้วจะอากาศดีหลายเนาะเย็นแล้วพอฝนตกแต่คืนวันนี
1: ้แมน
0: ตอนนี้นี่มีแต่ยิบๆน้อยนึงก็บ่ฮู้ว่าเขตอื่นบ้านเมืองแขวงอื่นเด้แต
1: ่
0: ละเขตแต่ละภาคเป็นเดียวได้กันแจ้งเข้าสู่ราชการพวกเขาได้เนาะพอพลกายมื้อนี้ก็กงกับมื้อวันพฤหัสบดี21พฤษภาคม2026ขึ้นหน้าค่ำเดือน7ปีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569ใกล้ๆมานี้วันสำคัญอีกวันหนึ่งที่มีความหมายวันตุ่นขุกอย่างมหัศจรรย์ของท่านผู้นำและกับพนักงานยาลาหักศาสตร
1: ์เจ้าน
0: ี่วันที่24ชีวะเป็นค่ำคืนของวันที่23เป็นวันที่24พฤษภาเนาะจำนวน16ท่านและท่านก็จะได้ฟังการหนขึ้นมุนเสื้อเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของศาสตร์ลาวเฮาเนาะก็จะได้ฮู้แล้วว่าในระยะนั้นท่านผู้นำตุ่นขุกวันใดบางท่านก็สิเงื่อนงออัศจรรย
1: ์
0: เพราะว่าคุกก็คือฮู้แล้วว่าทหาร
1: เจ้า
0: แต่ละชั้นกองกำลังพลเดินยามตลอดแล้วก็ดอกไฟสปอตไลท์กลางคืนน่ะจนคือกลางเว้นนี่ได้เพิ่นว่าเนาะบ่ฮู้มืดฮู้หยังเลย
1: เจ้า
0: เนาะแต่ท่านผู้นำของพวกเขายังสามารถโดนคุกหรือว่าแหกคุกออกมาได
1: ้
0: ก็ย้อนความเฉลียวฉลาดสงสัยของพนักงานผู้นำแล้วก็นักปฏิวัติเดี๋ยวเราหักษาของพวกเขา
1: เจ้า
0: ก็คือเอานายทหารนั่นแหละสารวัตรประจำคุกนั้น
1: เจ้า
0: เนาะจากศัตรูมาเป็นมิตรน
1: ี
0: ่ก็สามารถนำพาท่านผู้นำตนคุกได้อย่างปลอดภัยในจำนวน16ท่านนี้ก็มีท่านสุพรรณวงศ์ท่านหนูหักภูมิสวรรค์ท่านภูมิวงศ์วิจิตท่านพูนศรีประเสริฐท่านศรีทนกรมดำท่านสิงคโปร์ศรีโคจุลบณีท่านมื่นสมวิจิตท่านศรีสนะศรีสารท่านมาไคกัมพีทูลท่านคำภัยบุพภาท่านบัวศรีเจริญสุขท่านมหาสมบูรณ์วงนอบุญธรรมท่านเผ่าพิมจันทร์ท่านคำเพชรพมวันท่านภูเขาและท่านมณะวงอีสาน
1: เจ้า
0: ส่วนมาประธานแก่ส่วนพระวิหารท่านคำแต่สิบันดอนเจ้าสุขวงศักดิ์ท่านบุญพมหาไซท่านทิดมวลสาวจันทลาและกับท่านอื่นๆนั้นแม้นได้ถอนตัวไปนำการปฏิบัติอยู่ฐานที่มันสงแขวงเต้าหอมก็คือพงศาลีและหัวพัน
1: เจ้า
0: เนาะอันนี้ก็อีกหนึ่งเหตุการณ์ท่านผู้ฟังหน้าเงินงอเลยเนาะถือว่าพวกเขามีผู้นำที่เฉลียวฉลาดนะในการนำพาบ่มีพวกท่านในมือนั้นก็คือว่าแหละประเทศชาติของเฮาตอนนี้จะเป็นแนวใดท่านผู้นำนรหักศาสตร์สามารถปลดปล่อยประเทศชาติได้นี่ก็อีกเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของชาติและชาวโลกก็ยังเงิดงออัศจรรย
1: ์เ
0: นี่ยก็ขอจัดเลือกคุณงามคุณดีพวกท่านไว้ส่วนโลกส่วนหลานตลอดไปสำหรับเกี่ยวมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมพวกเขาก็ขอแจ้งเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ได้รับหนังสือจากโรงเรียนกินนอนชนเผ่าเมืองบางเวียงแขวงเวียงจันทร์ก็ขอระดมช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะแล้วอาหารการอยู่การกินเครื่องนุ่งห่มข
1: ้
0: าวสารอาหารแห้งถ้าว่าท่านใดบริษัทใดมีความสนใจอยากร่วมกิจกรรมนี่พวกเขาคาดว่าที่มันต้นเดือนมิถุนายนนี
1: ้
0: จะได้นำเอาเครื่องไปมอบให้ลูกให้หลานให้ประชาชนโดยเฉพาะแล้วลูกหลานเท่าไรเนาะเพราะว่าส่วนหลายมีนับแต่ประถมบ่ได้เพิ่นแจ้งมา
1: เจ้าเจ้า
0: จะไปฮอดมัธยมตอนปลายดังนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านเด้อถ้าว่าท่านใดสนใจฟังรายการในตอนนี้อยากร่วมบริจาคมาได้ที่วิทยุกระจายเสียงซานลาวหรือว่าจะให้พวกเขาไปรับเอาอยู่สำนักงานโครงการเงินซานบ้านซองก็ได
1: ้เจ้า
0: เนาะที่เป็นเครื่องนุ่งห่มใหม่ก็ดีมือซองแต่สภาพยังดี
1: เจ้า
0: พวกเขาก็รับเด้อพอรับเด
1: ้
0: อก็เข้าใจเนาะแล้วเนี่ยพันมากับขอบใจเด้อทั้งลุงภูมิเด้อยู่ขอบเขตบ้านหนองเนียงเพื่อนก็เป็นแฟนรายการเพื่อนก็มามอบเป็นมีเป็นเสื้อผ้าเป็นส่งเป็นเกื้อเป็นแว่นตาพร้อมด้วยผู้สังกัดท่านนี่เพื่อนก็ขอดมจากพระสงฆ์มาเด
1: ้อ
0: ก็ได้หลายเนาะและอีกหนึ่ง แล้วบริษัทก็ขอบใจทั้งรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทั้งเลข8เพิ่นก็ได้มอบเงินหาล้านกีบเพื่อจะนำซื้อเครื่องของวัตถุต่างๆไปมอบให้ลูกให้หลานเฮา
1: เจ้า
0: อยู่ทางเมืองวังเวียงก็คือของเฮียงกินนอนซุนเผาผู้ดินแดงเอาขอบใจทั้งบริษัททั้งรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทั้งเลข8หลายๆเด้อที่ได้ช่วยสนับสนุนนำเอาวัตถุปัจจัยนี้ไปมอบต่อให้ลูกให้หลานพวกเขา
1: เจ้า
0: แล้วก็ทั้งแจ้งมานี่มี Honda แดนี่จิบซิงประธานเพิ่นก็แจ้งว่าอนุมัติแล้วสิมอบให้ทั้งสาขาทั้งวังเวียงพุ่นเป็นเจ้าการในการซื้อเครื่องของไปสมทบกับพวกเขาในมือไปมอบและทั้งบริษัทปตท.หรือว่า PTT เพิ่นก็ตอบรับมาตอนนี้เพิ่นกำลังระดมทั้งประธานเพิ่นแดเพิ่นมีคำเห็นกับเกียมแล้วเด้ขออีกแฮงในการช่วยพวกเขาโดยเฉพาะแล้วก็แม่นการระดมเครื่องช่วยเหลือลูกหลานที่ขาดเขินยุ่งยากแต่ๆ
1: เจ้าก็ต้องขอขอบใจนังทั้งบริษัททั้งบริษัททางห้างธุรกิจต่างๆเนาะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ตื่มเนาะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีน้ำใจอยากประกอบส่วนเป็นวัตถุปัจจัยต่างๆหรือว่าเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์การเฮียนเครื่องกีฬาก็ได้เนาะเครื่องไม้ก็ดีสมมาหรือว่ามือหนึ่งมือสองนี่ก็ได้เนาะแต่ว่าขอให้อยู่ในสภาพการที่ใช้ได้ปกติเด้อท่านผู้ฟังทางวิทยุกระจายเสียงของพวกเขานี่กระจายได้มีการเดินทางคาดว่าจะอยู่ในต้นเดือนของ
0: เด
1: ือนมิถุนาเน
0: า
1: ะ
0: แม่แหละถ้าว่าท่านนี่จะไปวันที่1มิถุนาแล้วแหละเนาะแต่ว่าสภาพคือว่าก็สิยุ่งยากเด้เอาก็แจ้งไปเลยกันท่านผู้ฟังที่มีจิตใจอยากร่วมทำบุญช่วยเหลือลูกหลานเฮาเนาะผู้ละเล็กผู้ละน้อยจากบอลน้อยก็สิกลายเป็นกองใหญ่ได้ต่อไปเนาะผู้ละบอลผู้ละเล็กผู้ละน้อยสมทบน้อมกันท่านผู้ฟังเฮ็ดบุญน้อมกันซั่นซะและสำหรับใกล้ๆมานี่อีกนี่เกี่ยมสร้างกระบวนการต้อนรับกองประชุมใหญ่ขององค์กรพรรคคณะโฆษณาคมสุขกลางพรรคสม
1: ั
0: ยที่6เราคาดว่าจะจัดขึ้นในต้นคือมันอาทิตย์หน้านี่เด้
1: เจ้า
0: แต่ว่าตามแผนเราได้แจ้งมานะก็เพื่อสร้างขบวนการหลายบอลหลายที่ก็มีการสร้างกิจกรรมขบวนการกีฬาออกแห่งงานอนามัยติดทุงทิวทุงผักทุงสัตว์เป็นขบวนฝืน
1: ๆ
0: เนาะก็คือต้อนรับแก่กองประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาคมสุขกลางพรรคสมัยที่6ก็คือได้ฮู้แล้วว่าเป็นเวียกงานที่สำคัญในการเป็นใจกลางยกสูงของบทบาทเป็นเจ้าในการจัดตั้งซึมๆพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ของพรรคเฮานี้ในละสมัยให้แก่คณะบริหารสุขกลางพรรคแต่ละครั้งให้แก่กำนันขั้นสูงพนักงานนำพาลักแรงในใส่เพื่อสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแกร่งเลิกเสื่อมครอบด้านในการนำพาของพรรคเนาะอันนั้นก็เป็นบทบาทที่สำคัญเป็นสีหน้าให้แก่ที่การของพรรคเฮาโดยเฉพาะแล้วเป็นการโฆษณาในองค์คมศึกษาแนวคิดการเมืองนี่ก็เป็นอีกเป็นเวียกที่ทั้งคณะโฆษณาของสุขกลางพรรคของพวกเขาได้มีผลงานที่หลายด้านโดยเฉพาะแล้วเป็นงานการนำพาของพรรคสื่อมวลชนเดี๋ยวนี้คะแนนสื่อมวลชนพวกเขากลับไปขึ้นกับคณะโฆษณาของสุขกลางพรรคหมดแล
1: ้
0: วเนาะดังนั้นก็เพื่อสร้างกระบวนการเพื่อให้สำเร็จผลในการกองประชุมใหญ่ที่จะจัดขึ้นในอาทิตย์หน้านี
1: ้
0: ก็ขอให้สำเร็จด้วยคนสำเร็จอย่างจบงาม
1: เจ้าเข้าสู่แน่ในเกี่ยวพันถึงรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้เนาะมีรายการทั้งรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเขาก็ได้มีนัดสัมภาษณ์ทั้งพันโทออนสีแสงมณีหัวหน้าแผนกจราจรทั้งแขวงอุดมไซและก็พันโทพฤกษาหงสีหัวหน้าแผนกจราจรแขวงจำปาสักเนาะมื้อนี้พวกเขาก็ได้ติดต่อสัมภาษณ์ทั้งเจ้าหน้าที่2แขวงเนาะก็คืออุดมไซและจำปาสักฉะนั้นมีรายการท่านใดที่ติดตามรับฟังรายการพวกเขาอยู่เนาะถามว่ามีคำคิดคำเห็นหรือว่าอยากฝากคำถามไว้ก็สามารถประกอบส่วนผ่านทางรายการพวกเขาได้เนาะเบอร์โทรกำแมน0305787052ทันทีกำลังเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้หับฟังวิทยุอยู่น้ำรถอยู่การขับขี่รถนี่ก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเด้อมีสติทุกครั้งในการขับขี่สำคัญก็คืออย่าประมาทในการขับขี่ต้องได้คอยไปคอยมาจุดใดที่เป็นทางคบทางแยกจุดใดที่ว่าพอหยุดพอรอก่อนก็ให้หยุดให้รอก่อนเนาะมีน้ำใจให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อว่าหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
0: จ้ะอีกท่านหนึ่งก็คือเป็นทางจับประซักเนาะพันโทพุกใส่หงสีนั้นหัวหน้าแผนกจราจรแขวงจับประซักแน่บริษัททางทางไปทางเหนือแล้วก็ลงทางใต
1: ้
0: นะจะได้รู้สภาพเพราะว่าตอนนี้ทางก็คือฮู้แล้วว่าน้ำฝนแล้วเป็นจังใดบางทางก็อยากเดินทางได้เนาะสินำใช้รถส่วนตัวไปเด้
1: เจ้า
0: ย่านว่าสภาพทางภาคใต้เป็นจังใดแจ้งหาพวกเขาได
1: ้
0: ทั้งรายการขับขี่ปลอดภัยก็จะเป็นขวดโต้ให้สังคมโดยเฉพาะแล้วผู้ขับขี่รถบนท้องถนนนี้ให้ได้รับรู้การสัญจรจุดใดต้องระวังเมื่อไปฮอดเขต แขวงอุดมไซและทั้งจำปาสักเด้บางท่านก็ชี้สำนานนั่นแหละหรือว่าลึงสำนานแล้วการสัญจรทางภาคใต้ของพวกเขาพอเส้นทางเป็นเส้นทางซื่อหลายที่สุด
1: เจ้าเส้นทางนี้ก็จะสะดวกสบายเนาะถ้าว่าบางคนนี่ก็สำนานในลงแต่ทางใต้เนี่ยถ้าว่าขึ้นทางเหนือนี่อาจจะพบความยุ่งยากแต่สินทางก็สิขึ้นภูแดลงค่อยแน่เนาะทางก็จะสั้นแน่ในบางจุดผู้ใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีแล้วก็สำคัญก็คือต้องมีความเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางเนาะเพราะว่าระยะนี้ก็คือฮู้น้ำกันและดูฝนได้ละการเดินทางกันไปกันมาบางจุดนี่อาจจะพบความยุ่งยากแน่บางคนนี่เดินทางไปทางเหนือนี่บางเส้นทางก็มีดินเจือนลงมาก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเดินมีรายการสำคัญก็คือผู้ใดที่ว่าขับขี่รถเดินทางไกลนี่ก็ให้มีโซเฟอร์สำรองไว้ซะจะเป็นการดีเนาะแน่นอนละเดินทางไกลนี่ทางไกลอาจจะอิดเมื่อยแน่ผู้ใดที่ว่าขับขี่รถส่วนตัวนี่ยิ่งต้องได้มีสติระมัดระวังน้ำกันหลายขึ้น
0: จ้ะเอาบัดนี้ก็มาบ่นเรื่องการขับขี่การสัญจรในบางเจ้านี่กับทางปันทุอมพรขบวนทอนมาได้แจ้งมาอุบัติเหตุประจำวันที่20พฤษภาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในเวลา 12:20 นรถจักร Honda Wave ตามท้ายรถจิ๊บโตโยต้ายาริสอยู่ต่อหน้าสำนักงานปกครองนครหลวงผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บถือว่าโอ้สมควรเด
1: ้
0: รถกับพ
1: ี่เจ้า
0: แล้วทั้งสองคันสองฝ่ายก็ตกลงกันบ่ได้ก็ได้มีการบัดแทกและกระดำเนินคดีตามระเบียบการ
1: เจ้า
0: อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นและอีกสรุปทั่วประเทศบันทึกฐานประจำวันที่19พฤษภาทั่วประเทศนี้19พฤษภาเกิดขึ้นทั้งหมดใน12รายพานาไปเพศ5คันเล็กหน่อย11สมควร14ใช้การบ่ได้นี่บ่มีคนได้รับบาดเจ็บนี่19คนเล็กหน่อย7สมควร8บาดเจ็บสาหัสนี่4คนเสียชีวิตอีก2สำหรับแขวงที่เกิดนครเวียงจันทน์นี่เกิด6แขวงเวียงจันทน์นี่2สวรรณเขต2บริคำไซ1จำปาสัก1
1: เจ้า
0: เนาะอันนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ทั้งทั่วประเทศเนาะก็เสียใจในเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนั่นแหละ
1: เจ้าก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกทีนึงเนาะต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเพิ่นรายงานมานี่ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด12รายมีผู้เสียชีวิต2คนเนาะเว้าถึงปัญหาการเกิดอุบัติเหตุนี้พวกเขาก็เตือนสติเรื่อยๆเน
0: า
1: ะการเดินทางกันไปกันมาสำคัญก็คือขับขี่รถนี่ต้องรุดพรกันนำใส่ความไว้ถ้าว่าจะซิงแซงก็ต้องหับประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยเนาะแม้เบิ่งซ้ายเบิ่งขวาถ้าว่าบ่มีรถสวนทางมานี่จึงแซงเนาะเพื่อความปลอดภัยยานว่าจะแซงรถนี่ขมาขมั่งบ่ได้แนมหันแนมนี่โอ้แซงไปนี่ถ้าว่าขมาขมั่งมาเอานำบ่ทันย่านเกิดอุบัติเหตุ
0: นั่นแหละนะเป็นห่วงหลายทุกท่านก็สิ่งที่พวกเขาก็ได้ว่าเตือนกันตลอดเป็นเจ้าการแท้ๆเรื่องการขับการขี
1: ่
0: อย่าประมาทอย่าประมาทสิแหละพลาดมาแล้วมันเอาคืนบ่ได้เด้ความสูญเสียนี่มีแต่กินแหนงแข็งใจน
1: ั่
0: นแหละสิกลับคืนไปเอาอดีตย้อนอดีตก็บ่ได้อีกบ่อันนี้ก็ขอฝากไว้ให้ทุกท่านเป็นเจ้าการมีสติน้ํากัน
1: เจ้า
0: เนาะคอยไปคอยมาสําคัญแล้วมันให้เกียรตินั่นแหละนะยามนี้ก็คือว่าแล้วลูกหลานเฮาบางเทื่อนี่ก็สิแม่นบางห้องเฮียนนี่เสียงแล้วล่ะดิพักแล้วก็มี
1: เจ้าเ
0: จ้ารถก็สิเบาบางลงเรื่องการใช้รถใช้ถนนคมไว้ก็คือว่าแล้วสําคัญเด้เป็นเจ้าการและเมื่อวานนี้นี่ได้ไปเห็นชื่อว่าเป็นเห็นพบพ่อปัญหาคือสิมันรับพ่อปัญหานั่นแหละ
1: เจ้าเป็นอะไรสมลา
0: เพิ่นก็เฮ็ดเป็นภาพการ์ตูนขึ้นจําลองเนาะท่านทวีไซคัมบูนี่เพิ่นก็เว้าเรื่องลูกหลานเฮานี่นะเป็นของเฮียนเนาะตัวอย่าง
1: เจ้า
0: ผู้ปกครองไปส่งลูกส่งหลานแล้วจอดปะแช่ไว้นะผู้น้ำหลังว่าบ่ได้มาจอดแช่ไว้บ่ก็โดนก็บ่มาจากเทื่อเนาะเกือบ20นาทีบ่ได้เพิ่นก็ได้มาบอกว่าโอ้ยก็ให้ขอให้ยับย้ายรถออกเด้ยับไล่ออกให้เด้เพราะว่ามันถ่าโดดแล้วว่าไงซะเอาผู้นี้ไปแล้วไปรับเอาผู้ใหม่อีกตัวอย่างว่าลูกตัวเองนะ
1: บ่มาพร้อมกัน
0: บ่มาพร้อมกันซะเสียเวลาไปแล้วมีการบอกอันลูกหลานนั่นแหละอยู่ในรถน่ะบอกกันไปบอกอีพ่อได้ไปนั่นไปย้ายรถให้เด
1: ้
0: สุดท้ายพ่อเพิ่นนั้นนิสัยใจร้ายขึ้นมาว่าซั่น
1: เกิดอารมณ
0: ์เกิดอารมณ์แหละโอ้ใครแต่ว่าบ่ผิดเถียงกันใช่อารมณ์ผิดเถียงกันเนาะถูกได้เด้หั่นเพิ่นว่า
1: โอ้ บอกด้วยความบางดี
2: บางดีใช่ไหมด่าช่างมาสั่นอันนี้ว่าโอ้บนเขียนเป็นมารยาทลงเฟซเสือ
1: เจ้าเจ้า
2: ก็เป็นการสร้างที่สำนึกนั่นแหละคือว่าบอลได้เป็นจอดบอลได้ก็จะเป็นจอดถ้ามันตันการสัญจรว่าได้ต้องซอกทางบอลจอดให้มันเข้าสู่ระเบียบเนาะห้องเฮียนก็ต้องได้เป็นเจ้าการมีผู้รักษาความปลอดภัยยามอยู่หัน
1: เจ้า
2: ก็ต้องได้เราบอกต้องได้บอกได้ว่าโอ้จอดบอลได้เด
1: ้อ
2: ให้ง่ายเพราะเป็นอย่างรถที่มันส่วนมาแลนมาตามทางหลัง
1: อ
2: ันหลาย
1: แล้วเจ้าของเองก็ต้องมีจิตสำนึกในสมราน
2: ั่นแล้ว
1: ถามว่าจะจอดเขาจอดได้ประมาณ1นาที2นาทีเนาะให้ลูกให้หลานขึ้นรถกับว่าเป็นยังเนาะอันนี้ก็เสื้อว่าหลายคนก็มีน้ำใจเพราะว่าถ้ามาไปจอดจังซี่นี่ใช้เวลาแกยาวครับเอาอีกคนหนึ่งแล้วยังไปเอาอีกคนหนึ่งนี่อันนี้ต้องได้เบิ่งคืนในเพราะว่า
2: เบิ่งคืนแล้ว
1: อ
2: ันนี้เป็นห่วงหลายทุกท่านที่มันเกิดนั่นแหละเนาะก็คือคนเราคนใจดีใจใหญ
1: ่
2: บ่เพื่ออาลีเพื่อแพเป็นบ่อันนี้อารมณ์คือว่าแหละยามฝนนี่แน่นอนลูกหลานเฮานี่เข้าโรงเรียนบางทีอนุบาลเพิ่นยังบ่ได้พักเด้
1: อือ
2: ผู้ปกครองก็พาลูกหลานไปโรงเรียนต่อฝากต่อ
1: เจ้า
2: เออหรือว่าเข้าโรงเรียนบ่ทันเสียงบางโรงเรียนก็ได้เนาะต้องเห็นใจซึ่งกันและกันนะทุกท่านมันบ่เป็นทางของเฮาผู้เดียวเด
1: ้
2: ค
1: ือ
2: ต้องกันเด
1: ้
2: อ
1: แล้ว
2: เออจังได๋ว่าโอ้ยเขามาเตือนนึงเว้านิดนึงก็เออขอบใจ
1: เด้
2: อสมมุติว่าเอ้าขอบใจได้หลายขอโทษขอโทษสิย้ายให้แล้วก็ใครเด้อันนี้
1: เจ้า
2: โอ้ด่ากันว่าฉันเถียงกัน
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นห่วงอยู่ทุกท่านอันนี้มันบ่เรื่องถึงกันเคารพกฎแล้วก็มารยาทเด้เนาะช่วยกันได้ช่วยกันได้เนาะแต่ละคนก็คือว่าละทางหลวงสมานําใส่ได้เบิด
1: เจ้า
2: บ่แม่นของเฮาผู้เดียว
1: แม่น
2: เนาะให้เห็นใจซึ่งกันและกันเนาะบ่อยากให้มีว่าขอโทษชาวบ้านเพิ่นเมืองท่านนี่ว่าขอโทษจกปืนจกอาวุธใส่กันละนั่นบ่ผ่านมา
1: ถ้าว่าต่างคนต่างอารมณ์ฮ้อนนี่สมลา
2: เจ้า
1: ย่านนิดเกิดอยู่หันตื่มอีกนี่นะถามว่าต่างคนต่างใจฮ้อนนะแต่โชคดีไปเนาะผู้นึงก็ยังเป็นคนใจเย็นแน
2: ่อันนี้ก็เป็นห่วงเป็นห่วงทุกท่านเด้อก็ขอแจ้งฝากไว้มาเลยกันเฮาเฮ็ดให้ปลอดภัยนั่นแหละ
1: เจ้า
2: เป็นเจ้าการ
1: แม่นๆ
2: แลได้ติดตามข่าวสารจากทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งนี้ระหว่างวันที่19 21พฤษภาคม2026ทั้งท่านเวียงไสสิงห์คำหัวหน้ากรมการบินพลเรือนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งในนามรับหน้าที่แทนหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสขนส่งอาเซียนของสปอร์ตลาวได้นำพาคณะผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขนส่งอาเซียนครั้งที่61และกองประชุมปิดอ้อมบรรดาประเทศคู่เจรจาผ่านระบบวิดีโอทางไกลโดยการเป็นเจ้าภาพของกระทรวงคมนาคมขนส่งแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กองประชุมในครั้งนี้ทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้รายงานความคืบหน้าอันพ้นเด่นในหลายแขนงการขนส่งของสปอร์ตลาวโดยเฉพาะแล้วมันยกระดับทั้งหลวง AH 131นี้นับแต่ท่าแขกไปหาหน้าเผ่าหรือว่า NR 12ที่มีความคืบหน้าตัวนี้ชาวสนห้อยและคาดว่าจะสำเร็จในปี2028ความคืบหน้าของการทางรถไฟเสื่อมจอดเวียงจันทน์ท่าแขกหน้าเผ่าระยะที่1แต่ท่าแขกหามูย่าเสด็จลาวเวียดนามและก็เร่งรัดขบวนการภายในเพื่อก้าเกียมให้สัตยาบันอนุสัญญาที่5ว่าด้วยสิทธิ์ในการลงจอดพักซึ่งคาดว่าจะให้สำเร็จภายในปี2026และก็สืบต่อสุกยุคการพัฒนาการขนส่งทางน้ำภายในประเทศเพื่อเพิ่มขีดหมายความสามารถในการเชื่อมจอดกับเครือข่ายท่าเรืออาเซียนและแสดงความยินดีที่ได้เข้าร่วมโครงการทดลองนำใช้ระบบภาษีผ่านแดนอาเซียนสำหรับทางรถไฟร่วมกับมาเลเซียและกับไทยการเข้าร่วมของประชุมในครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงความพยายามและกับบทบาทอย่างตั้งหน้าของกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง
1: เจ้า
2: ในการประกอบส่วนและกับสุกยู่การเสื่อมจอดเสื่อมยงพื้นฐานโครงรางและการบริการเพื่อหันจากสปปลาวจากประเทศที่บ่มีชายแดนติดจอดกับทะเลให้กลายเป็นประเทศเสื่อมจอดเสื่อมยงจะตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์พัฒนาโยธาธิการและขนส่งเป็นปลายแหลมมีจุดสูงมีจุดสูงทนทานทันสมัยปลอดภัยเสื่อมจอดเสื่อมยงและยืนยง
1: เจ้าน
2: ี่อีกบทบาทนึงที่กระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ไปนำเสนอโดยเฉพาะงานขนส่งนี้ให้บรรดาประเทศที่ได้เข้าร่วมกองประชุมโดยเฉพาะและมันเจ้าหน้าที่อาวุโสขนส่งอาเซียนนี่เอาอันนี้บทบาทหนึ่งในเวทีพรรคเพื่อไทยสากลจะได้ครับผู้เวียกงานโยธากับพวกเขาโดยเฉพาะแล้วก็คือบริบทของประเทศทั้งหมด

0: ปกสอนี่มันขึ้น 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทานวันไซบ่นี่ซื้อวันไซบ่นี่เอาคนแจ้งมาอีกนึงเพิ่นว่าฝนตกหนักอยู่ปากซองบ่
1: จ้า
0: ตอนบ่ายวะ
1: ตกตอนบ่าย
0: ตกตอนบ่ายนะเพิ่นแจ้งมาเนาะอยู่ทางปากซองปากซีแขวงการประชาของพวกเขาเอาก็ให้ปลอดภัยค่อยไปค่อยมาแหละเนาะสำหรับการสัญจรต่างๆในความเขตประเทศของพวกเขาการที่ทางเอื้อบททองประสานไปหาทั้งพันโทอ้อนสีแสงมณีหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอุดมไซทางการที่ได้เว้าสู่ฟังตึม
1: เจ้า
0: ว่าสภาพเป็นจังใดปัญหาการขับขี่การสัญจรประเทศเกิดขึ้นน้อยหลายปันใด อยู่ทั้งแขวงอุดมไซการรอถามฟังนำกันตึม
1: เจ้าแม่ละมีรายการเพราะว่าแขวงอุดมไซหลายคนนี่ก็มีโอกาสได้เดินทางไปในได้สมมลาบางคนนี่ก็ยังบ่ทันได้ไปฮอดเทื่อแขวงอุดมไซน่ะ
0: แม่นๆ
1: สมมลาได้ไปฮอดแล้วว่ะ
0: อุดมไซก็ยังเทื่อ
1: ยังเทื่อ
0: บ่ยังบ่ได้ไปก็อยากไปอยู่เนาะถ้าว่ามีแผนโน่นทําไว้นี่ถ้ากระทรวงโยธาธิการได้กระทรวงเพิ่นเชิญไปเอาข่าวหรือว่าติดตามการก่อสร้างก็สิได้ไปนําเพิ่น
1: เจ้า
0: พันมาวิทยากายซื่อเพราะว่ากายก็คือระยะนั้นไปเคลื่อนไหวติดตามเส้นทางภาคเหนือเด้พงศรีหลวงพระบางอุดมไซเวน้อยนึงเวน้อยนึงไปติดตามบ้านประชาชนที่พุทธดมประชาชนภายในบ้านในห้อมมาแหละ
1: เจ้า
0: ในการสร้างเส้นทางเข้าบ้านอันนี้ก็ได้ไปน้อยนึงแต่ว่าบ่ได้เลาะบัดทั่วแขกซะลงแต่สถานีรถไฟหั่นแล้วก็ออกไปเบิ่งอาการก็สร้างเส้นทางติดตามโครงการที่ประชาชนมีส่วนร่ว
1: ม
0: อยู่ทางอุดมไ
1: ซ
0: ในระยะที่สมมุติไปร่วมกับทางคณะท่านรัฐมนตรีกระทรวงโยธาได้นำพาไปเบิ่งทางภาคเหนือพวกนี
1: ้
0: ทางพงศาลีแดอุดมไซแล้วก็รวมพระบาง
1: เ
0: นาะเอาเที่ยวหน้าเพิ่นซื้อนี่ก็สิได้ไปอีกเนาะไปติดตามเส้นทางต่างๆมาออกข่าว
1: เ
0: นาะเป็นสัญจรเกินว่าสายตาสัญจรทั้งต่างแขวงพวกนั้น
1: ได้เห็นหลายแขวง
0: ได้เห็นหลายแขวงสิได้ไปนำเพิ่นยุคเก่าเนาะเอาตอนนี้ทั้งพันโทอ้อนสีแสงมณีหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอุดมไซอยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
2: มาเจ้าเจ้าสบายดี
1: สบายดี
0: สบายดีเป็นจังได๋ท่านแข็งแฮงดีเนาะ
2: เจ้าแข็งแฮงดีอยู่
0: เจ้าขอบใจท่านหลายๆเนาะอุดมไซฝนตกอยู่บ่ระยะนี
2: ้ก็ตกอยู่ตกเป็นระยะบางมื้อก็ตก2มื้อนี่ก็บ่ได้ตก
0: โอ้จ้าเนาะฝนก็ตกดุก็สิแม่นคือนครเวียงจันทน์ของพวกเขาก็ตกคือกันเนาะเอาไปได้เกี่ยวมาถึงสภาพการสัญจรบางท่านอยากฮู้ได้ภาคเหนือนี่สิไปอุดมไซบางท่านก็สิแม่นใช้รถไฟบางท่านก็สิแม่นรถส่วนตัวเป็นที่ในอุดมไซของพวกเขาสภาพเส้นทางมหอดตอนนี้ยุ่งยากสะดวกสบายแน่ใดท่าน
2: เจ้าข้าพเจ้ากันโทรชี้แจงมานี้หัวหน้าแผนกตำรวจจราจรสอบแข่งอุดมไซขอรายงานสภาพตอนนี้สภาพที่นึงมีสภาพที่ฝ่าก็ช่วงระยะ1อาทิตย์ที่ผ่านมาและก็ตกมือมานี้ในอากาศมีฝนตกบางระยะต้นไม้ตกต้นแรงอยู่ว่าตอนค่ํา
0: อ
2: ืมเป็นการอาตาตอนนี้วันนี้สภาพเส้นทางสภาพเส้นทางแต่พักมองขึ้นมาฮอดโบตีนนี่ก็คือปกติอันเป็นทาง
0: ครับ
2: ก็ยังคือทางพอเส้นทางเกียร์แรกไอ้บางชุดก็ยังบ่มีเด็กสุดทางเป็นพุ่มเป็นบวกก็ยังปกติอยู
0: ่อืม
2: ในบางชุดบางบอนครับในการปรับปรุงทมนิดนึง
0: เจ้า
2: อันสองมันเป็นทางสองดับบันยูและก็สองอีนี่อรบไซฮาคงสลีอรบไซฮามาแคมป์สัญญาบุรีมีทางโครงการกำลังปรับปรุงการก่อสร้างการปรับจอดไปมา
0: เจ้าม
2: ีความล่าช้าจุ่มยากนิดนึงเพราะว่าเจ้ากำลังประกาศยาและปรับปรุงเส้นทางนะ
0: เจ้า
2: จบนะ
0: โอ้อันทางเจือนทางเจือนนี่บ่มีที่ทางทางเจือนไปบ่ได้บ่ค้ากันอยู่หั่นบ่มีที่ทาง
2: ยังแต่ว่าช่วงแล้วท่านฝนตกหนักๆนิดนึงหั่น2มื้อนั่นก็เป็นเรียกว่าเส้นทางคือบนบางจุดที่กับกำลังก่อสร้างปวนในการมีทางเว้นนะทางเว้นก็เฮ็ดติดตั้งตะกองครับอันนี้ก็ได้ฮักไปคาดอยู่ตรงนี้นี่แหละ
0: จ้ะ
2: บริษัทก็ปรับปรุงขึ้นใหม่หมดแล้ว
0: โอ้
2: สัญจรไปมาสะดวกอยู่แล้วแต่นี
0: ่จ้ะถือว่าสัญจรไปมาได้เนาะทันเนาะ
2: จ้ะวันนี้สภาพการสัญจรในตัวเมืองประมาณปกติดีตอนเช้าในช่วงระยะมงรัฐการนี้ก็มีความแออัดอยู่จุดตัดเงียบที่แยกทางไปในจราจรพวกเขาก็ได้ดีแผนปกติทุกมือเลยนะจัดเบียร์ให้น้องลงระบายการสัญจรลงจัดตันระเบียบรถจอดฟ้ารถจอดหน้าป้ายห้ามรถจอดเยียบหน้าตุ๊กบ้าคร
0: ับ จ้ะ
2: เป็นไงปกติ
0: จ้ะ
2: ตัววันนี้ประเด็นแต่สมุดการตั้งจุดโคตรการทำใส่กฎหมายโดยเฉพาะการขับขี่รถจักรบอกใส่หมวกการตรวจนี้
1: จ
2: ะเอากับเช็คงวดในการโคตรการต้องมาแต่

0: นำบรรดารถจากไฟฟ้ารถตามรถไฟฟ้าในการขึ้นทะเบียนติดป้ายกับไฟฟ้าครับแต่นำเครื่องไฟโฆษณาตลอด
1: อืมชมสิ
0: จ้ะมีเจตสรุปหนึ่งสถานอุบัติเหตุ
1: จ้ะ
0: อาทิตย์ในวันนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงระยะเดือนหก
1: จ
0: ะมีในป่าไม้เกิดแควงเกิดในเทศบาลแควงในกะทีอยู่ในนี้ก็อยู่เสียชีวิตในกระทามอยู่เมือง
1: เจ้า
0: เป็นมีพาหนะที่38คันเล็กน้อยแต่ติดหน้าต้องปวนเต้าใส่การบรายกระทามคนทำบัตรเจ็ดกระเมื่อ37เล็กน้อยใน19ทับ2สุขวร16ทับ2สหัสใน2เสียชีวิตอยู่ในติดเทศบาลแควงในกระนึงเนาะ
1: เสียชีวิตอยู่เทศบาลเนาะ
0: นั้น
1: เจ้าเหตุการณ์ว่าเสียชีวิตนี่เจ้าท่านเหตุการณ์ที่เสียชีวิตนี่อยากให้ท่านว่าสุฟังเนี่ยเป็นยังไงต่ำกันยังไงลักษณะการเกิด
0: เหตุการณ์ที่เสียชีวิตนี่ประธานต้นต่อนี่มาเบิ่งวัตถุเรียมาพูดกล่าวมาเบิ่งเก็บกรรมข้อมูลประวัติคนลาเม็ดเมาแล้วจะทับนี่น่าสุดโตเหตุการณ์เมาที่เป็นงานดองบอกงานซุ่มแชร์บอกงานนั้นต่างๆเวลาขับขี่รถนะเก
1: ิ
0: ดอ
1: ุ
0: บ
1: ั
0: ติ เหต
1: ุ
0: ตอนน
1: ั้
0: น
1: เจ้าเนาะ
0: เกิดอุบัติเหตุ
1: เจ้าโอ้ก็เสียใจน้ำอะไรกัน
0: บ
1: ุปผาชิด
0: บ
1: ุปผาชิดโอ้ยเนาะปัญหาบุปผาชิดเนี่ยเป็นห่วงที่สุดเลยเรื่องการขับขี่บนท้องถนนบุปผาชิดบ่อยเกิดเจอกันแล้วกันนี่เจ้าวันนี้ท่านมาเล่าถึงกันความตื่นตัวดิผู้ขับขี่เป็นยังไงท่านมาฮอดตอนนี้ปฏิบัติได้ดีอยู่บอกว่าสังเกตโดยรวมและทั้งแขวงเอานี่เป็นเจ้าการจังใด
0: ความตื่นตัวในการทางปฏิบัติการเคารพสติการเคารพกฎหมายระเบียบการตั้งจรทางพวกนี้สุดลอยกับสติการเคารพในสูงความตื่นตัวของสังคมกระสูงเป็นเอกจะเฉพาะในการตั้งจรไปมาการปฏิรูปยักษ์ในหมวกกระทบติดตัวมีสุดลอยที่สุดเก็บบทใส่ในกระสุนลายก็ได้ใส่ทางงานทางการตรวจแอบในใบผู้สมัครและกับประทับใส่จดหมายบรรดาประจำป้อมบรรดาจำเส้นทางต่างๆแต่เหตุว่าสังคมจะมีการติดตัวคือตัวลายสากันขับขี่การเคารพกฎจราจรอะไร
1: จ้ะ
0: มีผู้ขับขี่รถกระบะรถไงเดี๋ยวนี้กับอันมากับอันว่าเขาบอกเข้มงวดในการพูดจาเดี๋ยวนี้กับเข้มงวดในการพูดจาแต่เห็นว่าการลาชดลาผู้ขับขี่รถใหญ่กับเขาการชกเซ็งเก่าการชกกระปงการขับขี่นี้
1: เจ้าโอ้ชมเชยเนาะอันนี้ก็มันเรื่องงานที่พวกเขาได้เอาใจใส่ในการติดตามกฎกาแดงในการเอาใจใส่โฆษณาเนาะเราต้องขอบใจหลายๆเด้อทั้งบรรทุกอ่อนสีแสงมณีหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอุดมไซและบรรยากาศอยู่ทั้งอุดมไซเพื่อนกับเชิญชวนนี่ไปยามเด้อว่าสั่นไปเที่ยวอุดมไซเด้มื้อหน้าสิชวนเวินวังแล้วก็ทีมงานไปยามเด้อท่านเด้อ
0: จ้า
1: โชคดีท่านแข็งแรงขอบใจท่าน
0: จ้า
1: แต่ทางก็บ่ถึงขั้นว่าไปยากก็สามารถนําใช้ได้เนาะผู้ใดมีแผนจะนําใช้รถส่วนตัวไปก็ได้เดี๋ยวนี้นี่บางคนนี่หันไปใช้รถไฟดิรถไฟความเร็วสูงโอ้ยบ่เดียวก็ฮอด
2: ประหยัดเวลา
1: ประหยัดเวลาประหยัดเงินอีก
2: เจ้า
1: ถ้าว่าไปขี่รถส่วนตัวบางท่านว่าอู้จักน้ํามันแดจักสิไปยุ่งยากแด
2: แม่นบ่เมื่อยแด
1: เมื่อยอีกบ่ได้พักผ่อนโอ้เดี๋ยวนี้ทันสมัยนี่แหละเพิ่นว่ากันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเข้ากับยุคกับสมัยนี่ยุคพัฒนาในการขนส่งเห็นได้เน้นนักที่สุดก็หนึ่งว่องไวสะดวกปลอดภัยประหยัดเวลานี่เป็นเป้าหมายที่ทางกระทรวงโยธาธิการขนส่งเพิ่นก็เน้นนักที่สุด
2: เจ้า
1: เห็นบ่เดี๋ยวนี้จะมีทางด่วนอีกไปทางใต้ทางด่วนไปทางเวียดนามน
2: ั่
1: นแห้งสบายต่อไปบ่ให้ยุ่งให้ยากเนาะมันก็สิค่อยๆปรับไปตามวิวัฒนาการ
2: เจ้า
1: ตามยุคตามสมัยก็ว่าแม่นทุกท่านเอาเสียใจน้ำน้อยเหตุการณ์หนึ่งคนที่เสียชีวิตอยู่ทั้งแขวงกระดุมไซย่อมบ่ปล่อยชิดกันแหละยังมีเกิดฉันซะฉะนั้นก็บ่อยากให้เป็นสิ่งที่ทุกคนเสียอกเสียใจก็ให้เป็นบทเรียนนั่นแหละฟังรายการพวกเขาให้เป็นบทเรียน
2: เจ้าม
1: ีสติหลายขึ้นเนาะเป็นเจ้าการหลายขึ้นปลอดภัยแล้วแหละ
2: แมนแมนแมนในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเขาก็ต้องยอมรับความจริง
1: สม
2: ร
1: รถ
2: แต่ว่าในการใช้ชีวิตประจำวันทุกมื้อสิ่งใดที่มันผ่านไปก็ให้เก็บไว้เป็นบทเรียน
1: ถูกต้องเป้าหมายพวกเขาและกันก็คือว่าใจแกนหลักของและกันเขาก็คือว่าแมน เฮ็ดได้สิปลอดภัยเฮ็ดได้บ่เกิดอุบัติเหตุเท่านั้นนะเนาะฟังก็ขอให้มีสตินํากันแน่นอนแล้วบางคนนี่ตื่นตัวได้เป็นเจ้าการหลายขึ้นละ
2: จ
1: ะเคยประมาทการขับขี่บ่ตื่นตัวบ่ให้เกียรติซึ่งกันและกันมันก็เปลี่ยนพฤติกรรมหลายท่านชมเชยเด้อเนาะก็ขอให้สืบต่อในการเคารพปฏิบัติกฎหมายจราจรอย่างเข้มงวดนั่นแหละเอาขอบใจท่านนางจันสมรเนาะอยู่อุดมไซเด้อเจ้าว่าซั่นมาเที่ยวอุดมไซแด้ว่าซั่นเด้เนาะสวัสดีท่านบุญทวีสวัสดีทีมงานขอบใจทักทายสวัสดีพันรายการกับคลิปปลอดภัยสิว่าโฆษณาหน่อยนึงแล้วจึงกลับเข้าสู่รายการติดต่อสัมภาษณ์พันโทพฤกษาหงสีหัวหน้าแผนกจราจรแขวงจำปาสัก
3: มาบริจาคเลือดให้ลูกชายพลชายปากคาเลือดทราซีเมียนะเลือดตรงนี้มาเสื้อเลือดขอยุ่งยากก็มีเนาะเขาสะดวกก็มีขอยุ่งยากคือมาสุดเลยก็บริจาคมีเลือดนี่ขนาดไหนบริจาคเอาเลือดขอสะดวกก็เพื่อนไว้ขอสะดวกคือหลายด้านอยู่ส่วนตัวเป็นเอาพี่น้องบอกว่ามาบริจาคเองแล้วก็เปลี่ยนเสื้อเองแหละเสียตัวจริงคันเขาบริจาคแล้วเสียเครื่องนึงเกิดสี่สิบพันหรือ41,000แบบนี้แหละหรือคันมาบางเทื่อคันทั้งศูนย์นี้เกิดเสีย81,000ถือว่า
4: ลาย
3: เหรอ
4: หลายคร
3: ั้
4: งแล้ว
3: แม่นละหลายครั้งแล้วลูกชายเพราะว่ามาทุกเดือนเนี่ยถ่ายเรือนข้อสำคัญต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เนาะสุรายสุมือนี่มีผู้ใดเกิดขาดเลือดขาดเลือดเลือดบ่เพียงพอใส่เนาะไปมีจิตใจบริจาคศรัทธากับบริจาคช่วยสังคมเลยเนาะขอขอบใจอ
5: ยู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้แม่นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห่งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
6: ก็ย้อนการส้มไส้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงลดลงในแต่ละปี
5: พร้อมนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
6: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
5: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
7: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์
8: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
9: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
8: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
9: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
8: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
10: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ขอบใจทุกท่านที่เกียรติตามมาฟังรายการครับขี่ปลอดภัยเนาะโมงนี้เวลานี้ก็บางทางก็ชื่อของน้องการแล้ว
2: เจ้า
1: บางทางก็ยังบ่ทันฮอดไปส่งลูกส่งเต้าได้ส่งผัวเมียได้ไปเรียกไปการได้ก็มี
2: แม่นแล้ว
1: เอ้ารักษาระยะห่างสำคัญเลยมันใจเย็นๆเด้ออากาศบ่ได้ฮ้อนได
2: ้
1: เนาะอากาศเย็นใจเย็นดีใจเย็นๆให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะเดี๋ยวสู้ปูดๆปัดๆหลายขี่ไว้ตัดหน้าตัดหลังจังไห้โอ้ยเสียเวลาไปกอไปดัด
2: เจ้าต้องได้คอยไปคอยมาเนาะให้เกียรติซึ่งกันและกันผู้ที่ขับขี่รถใหญ่กะกระตวงหักษาระยะห่างให้มันได้ท่านผู้ฟังผู้ที่ขับขี่รถจักรกะถ้าว่าจะเลี้ยวกะให้ใต้ไฟเลี้ยวไว้เลยเนาะสำคัญก็คือต้องได้ใส่หมวกกันกระทบน้ำท่านผู้ฟังทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนและผู้ที่ขับขี่รถใหญ่เองก็ดีเนาะขับขี่รถนี่กะยังเห็นหลายคนที่มักเล่นโทรศัพท์อยู่สมมุติว่าเมื่อก่อนนี่กะมีรถคันนึงที่ว่าจอดไฟแดงอยู่ไฟเขียวแล้วเพิ่นก็ยังบ่ไป
1: นั่น
2: หลายคนที่ต่อแถวมาคิดว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ทางหน้าบ่หรือว่ามีรถเพบ่น่ะนะแต่ว่าโอ้ยเพิ่นก้มลิ้นโทรศัพท์บ่เบิ่งไฟระบบไฟอำนาจเลย
1: นั่นเป็นห่วงเลยทุกท่าน
2: เ
1: ลยสิมาลิ้นแต่โทรศัพท์จังซี่เลยเนี่ยก้มลิ้นอยู่ผู้อื่นเลยโอ้ยสิท่าไปแฮงไฟเขียงไฟเขียวแฮงบ่ได้โดนไหนบางบ่อนี่30วิ40วินี่บ่เดียวนึ
2: บ่เดียว
1: เพราะมันกระจายเบื้องละ30วิ4ด้านก็มีแต่120นาที120วินาทีก็มีแต่2นาทีนึงดิแต่บางคนนี่ป๊าคือโดนแท้เห็นป่ะเห็นเลข40วิคือโดนแท
2: ้
1: บ่ได้ฮอดนาทีเลยทุกท่านบางคนนั่งลิ้นบ่นั้นบ่นี่โทรศัพท์ยังดนกว่านี้ตัวอย่าง
2: แม่น
1: บ่ไฟแดงนี่เพิ่นบ่ได้ใส่โดนไฟเขียวไปนี่40วิสูงสุดแล้ว30บางบ่อนหรือว่าบ่อนใดที่มันรถไออัดแท้ๆเพิ่นก็มีการปรับไปเบิ่งความเป็นจริงโอ้ต้องเพิ่มจุดนี้50 60หรือว่ามันเป็นจุด3แยกตัวอย่างเพิ่นก็คิดไล่แล้วเบื้องนี้ในจำนวนบ่ให้เกิน2นาทีหลักการของรถห่าไฟอำนาจนี่เนี่ยตามผู้ได้ลมกับทั้งท่านศรีวรสตวีระยะผ่านมานี่เป็นในนามลงติดตามนําเพิ่นหลักการมันบ่ให้เกิน2นาทีเป็นหยังโดนคนนี้เป็นคนมุดมัดอารมณ์บ่อย่างดี
2: บ่อยากท่าโดน
1: บ่อยากท่าโดนเด้คนเฮาแม่นบ่
2: เจ้า
1: เพิ่นก็แบ่งเด้4ด้านก็30วิ4ด้านก็120วิ
2: เจ้า
1: แต่วิแต่2นาทีเท่านั้นแหละบ่ให้โดนตามระเบียบหลักการเนาะเอ้าวันนี้ก็สิแจ้งเติมอีกนะโดยเฉพาะแล้วเพิ่นฟังก็เขาก็ได้แจ้งประจำอย่าลืมเด้อท่านใดที่ยังบ่ได้ไปรับเอาเงินค่าทดแทนนะทางแล้วรถไฟแล้วจีนพวกเขาก็ได้ประกาศมานี่โอ้แต่เดือนมีนาพุ่นแล้ว
2: เจ้า
1: จนสิเบิดเดือนพฤษภาล่ะอย่าลืมเด้อผู้ใดที่ยังบ่ได้ไปรับเอาเงินค่าทดแทนถูกโครงการรถไฟแล้วจีนคือว่าละ43บ้าน4เมือง
2: เจ้า
1: เนาะก็มีบ้านเมืองนครทองนี่ชาว4บ้านนี้ดงเสียงดีโพนแก้วหนองยาวนาคูนนาซับน้ำเกี้ยงอีไลใต้อีไลเหนือช่องขัวกลางแสนแจ้งสว่างห้วยน้ำเย็นหนองส่งเปื่อยเหนือส่งเปื่อยใต้โพนคำโพนม่วงนาคานางาบ้านบวนหนองสะศรีวิไลโพนไซโพนทองโพสีแล้วก็บ้านนาดีส่วนทั้งเมืองเศรษฐีกับ8บ้านเนาะหนองพญานาทมสะพังคันดงหนองเวียงคำบ้านดนนูนบ้านไซบ้านดงสร้างหินแล้วก็บ้านโคกใหญ่
2: เจ้าและสำหรับเมืองไซสิทธาก็มี9บ้านเนาะบ้านโซกใหญ่โซกน้อยนาเบียนโพนทองบ้านดุงนาไหให้คำและกานาควายกลางนาควายใต
1: ้
2: และสำหรับเมืองหาดไซฟองก็มี2บ้านบ้านดงพ้นแฮนและดงโพสีสนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าอยู่ในเขต43บ้านนี้ก็ขอให้ฮิปฮ้อนไปแจ้งเนาะมิตรรายการเพราะว่าระยะที่พวกเราได้ประสานสัมพันธ์มานี่ก็หลายเดือนแล้ว
1: หลายเดือนแล้วบ่ไปรับเอานี่กำหนดก็ฮอดมื้อวันที่18มิถุนายนนี่ได
2: ้เจ้า
1: คาดว่ามันต้นเดือนหน้านี้ท่านได้บ่ไปเอาก็สิได้ตกเป็นของทรัพย์สินรัฐบาล
2: เจ้า
1: ของรัฐของหลวงเนาะวันที่18มิถุนายนนั้นจึงแจ้งมายังทุกท่านเด้อให้ฮิปฮ้อนไปพัวพันเอาไปรับเอา
2: เจ้า
1: เงินค่าทดแทนถูกแล้วทางโครงการรถไฟแล้วจีนเพราะว่าเพิ่นสิได้ปิดโครงการสรุปขาดตัวตอนนี
2: ้
1: เอาเชิญชวนแจ้งทุกท่านเนาะทีมงานเฮาเอ้ยบ่ท้องประสานไปหาทั้งพันโทพฤกษาหงสีหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอาจารย์ประศักดิ์เนาะอีกแขวงนึงที่มีทาแห่งการท่องเที่ยวหลายเด้แล้วท่านก็สิได้ไปเนาะทางอุดมไซแล้วทางประจําประศักดิ์ท่าน
2: เจ้า
1: ประจําประศักดิ์นี่ห้วยบัดภูจําประศักดิ์และน้ําตกตาดเด้ขึ้นภูใหญ่ผู้และขิดภูสะเหล่าพระองค์ใหญ
2: ่
1: เดี๋ยวเบิ่งทิวทัศน์ธรรมชาตินครปักศรี
2: วิวเนาะ
1: โอ้ยงามตอนกลางคืนแฮงงามนี่ไฟหุงแจ้งสาดซองใส่แม่น้ำคลองโอ้ยงามหลายผู้ใดได้ไปผู้สะเหล่าสิเห็นเนาะสภาพทิวทัศน์ตัวเมืองนครปักศรีของพวกเขาเนาะแล้วก็มีท่าแห่งหลายการท่องเที่ยวเนาะบ่อลิ้นบ่อนเที่ยวกันหลายนี่น้ำตกตาดเด
2: ้
1: นี่เรียกว่าทั้งพุ่นแหละวัตถุบูฮานวัฒนธรรมมันดีงามหลายอยู่พุ่นไปท่องไปเที่ยวมาบางท่านก็ยังติดอกติดใจเด้ มาไปแล้วอยากไปอีกว่าซั่นซะเอาตอนนี้ทั้งพันโทพฤกษาหงสีหัวหน้าแผนกจราจรแขวงจะประชักอยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
2: สบายดี
4: สบาย ดีในการขับขี่ปลอดภัย
1: เจ้าขอบใจท่านเนาะทักทายสบายดีตื่นอีกโดยเฉพาะแล้วจะมาซักเข้ากับโดนโดนก็โดนมาเข้าเล็กกันทีนึงเด้หรือว่าเหตุมีเหตุเหตุด่วนเด้ก็ให้เอามาแจ้งให้สังคมได้ทราบเป็นได้อุดทั้งจะไปซักเขานี่ฝนตกอยู่บ่ทันแล้วอย่างนี
4: ้อยู่ในระยะนี้สภาพที่ว่าอากาศอยู่ข้างแข็งจะมาซักนี่ก็ฝนก็เริ่มตกแล้วคือขึ้นก็ตกอยู่ในขอบเขตเขตตะวันนครปักเทศเ
2: จ้า
4: ว่าอยู่เขตนอกก็ติ๊กตกตกเป็นบางช่วงตกเป็นบางบ่อนนะ
1: เจ้า
4: บ่อนตัวถึง
1: โอ้กระโตคือกันเนาะแห้งอยู่บ่ผ่านมานี่เอาแบบฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมครึ่งๆข้างๆพายุมานี่มีอยู่บ่ทั้งอุดุทั้งจะไปซักเขาดิ
4: อยู่ตำบลซักไงทุกพ่อก็ที่ว่าแห้งวันไหนก็สิตกอยู่ก็สิอยู่ขอบเขตนครปักเทศนะอยู่ในตัวเมืองก็ซ้ำแข้งเปียงนี่แหละหรือว่าซ้ำกวนแต่ว่าอยู่เขตเนาะก็วนถึงว่าขันแห้งน้ำถึงว่าน้ำวันนี้หกมายังนะทุกคน
2: เจ้า
4: เริ่มตกแล้ว
1: เริ่มตกแล้วเนาะเอาก็เป็นสัญญาณว่ายามฝนมาฮอดแล้วเตรียมพร้อมรับมือมีสติป้องกันไว้ดีโดยเฉพาะแล้วก็เป็นขันซานบ้านซองและไข้ผู้ป่าน้ำก็ให้เป็นเจ้าการเนาะท่านเนาะเป็นแต่ใดการขับขี่การสัญจรมาฮอดระยะนี้ท่านตื่นตัวเป็นเจ้าการขึ้นเอาได้อยู่ทั้งจับบัตรซักผู้ขับขี่นี่รักษาระเบียบได้ดีขึ้นเอาได้ท่าน
4: เฉพาะนักขับขี่การสัญจรอยู่ในขอบเขตแคสมาซักเฉพาะอยู่ขอบเขตเทพตะวันนครปักเซ่เนาะ
1: เจ้า
4: การสัญจรปฏิวัติเขาก็แบบปฏิวัติคนระเบียบได้ดีขวดอย่างเนี้ย
1: จ้ะ
4: การใส่ว่ารถจักรก็ใส่หมวกกันกระทบส่วนใหญ่ก็ต้องผูกขับไปผูกชนท้ายการขับขี่ก็ถึงเลี้ยงถึงส่องจราจร
1: ใน
4: ขอบเขตของเมือง
1: จ้ะจ้ะ
4: เฉพาะเขตอยู่ชาติเมืองจะปฏิวัติได้แน่บ่ได้แน่ไปอิงใส่พระเขตจิตพระนะส่วนหนึ่งก็อยู่นอกเมืองก็เป็นรถจักรมันเกี่ยวกับว่ามีแวนมีตาเนี่ยมันอยู่นอกคือ
1: แ
4: บบว่า
1: เ
4: ส
1: ีย
4: ง
1: มัน
4: อยู่สวนยางสวนยังหมดเลยนะ
1: จ
4: อกไปสวนไปยัง
1: จอก
4: เป็นรถเก่ารถยังแน่เนี่ยส่วนไหน
1: จอ
4: กอะไร
1: โอ้เนาะก็ต้องได้ตื่นตัวเป็นเจ้าการทำกันตื่นในปัญหานี้เนาะต้องได้ช่วยกันแท้แท้แหละเรื่องงานโฆษณาที่ท่านเป็นยังไงบ้างฮอดระยะนี้ลงบ้านลงเฮียนลงเฮือนประชาชนบ่หรือว่าบรรดาสำนักงานของการพวกเขาได้ลงติดตามเรื่องงานโฆษณาเป็นคือใดท่าน
4: เรื่องการโฆษณาเนี่ยเขาจะได้แบ่งความรับผิดชอบนะพออยู่ต่อกองเมืองนนครเนี่ยจะหายโรงพยาบาลเฮียนกลุ่มบ้านมาฮอดปัจจุบันนี่ก็จะได้เก้าชิดไปสู่ทางสุเส้นแล้ว
1: โอ้ชมเชย
4: ลงกันไว้แล้ว
1: อืมชมเชยหลาย
4: เฉพาะของแข็งจะลงสำนักงานองค์การ
1: จะ
4: มีเสน่ห์อะไร
1: จะ
4: จะได้ลง
1: จะ
4: วางส่วนเอาไปพวกท่านวางสถาบันก็ยังบ่มีเวลาหายเฮาเนี่ย
1: อืม
4: เราควรจะได้เท่าที่ควร
1: จะจะจะเอากระสมเสื้อให้สืบต่อได้ทันเด้อเพราะว่าทั้งเจ้าหน้าที่พวกเขาก็ต้นต่อกับมันศึกษาเอาความแนวคิดต่อการเผยแพร่ระเบียบหลักการขับขี่ปลอดภัยเฮ็ดได้ได้สิปลอดภัยบ่เกิดอุบัติเหตุก็สิเป็นผู้ขับขี
2: ่
1: นายนำเจ้าหน้าที่ก็สิเป็นส่งข้อมูลให้เป็นผู้เผยแพร่ต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองเนาะเลยปัญหาเรื่องไฟอำนาจเนาะบางท่านนี่ก็ไปตลอดนะทางจังหวัดซักเพิ่นว่าอันนี้นี่อยากแลกเปลี่ยนแดทั้งจับประซักเขากับมีอยู่บ่สิแก้ได้เรื่องไฟอำนาจแล้วกันคนลวงนี่นะลวงไฟอำนาจจ้ะเจ้าหน้าที่เขาใช้มาตรการบังคับแล้วได้ตื้มว่าอยากแลกเปลี่ยนน้ำกันเพิ่นว่า
4: ก็เขาไฟอำนาจเจ้าหน้าที่เขาส่วนนายคนแต่คือไฟอำนาจมันก็เป็นของพวกอยู่นครเนาะนายนอกประจำเนาะ
2: เจ้า
4: คือแข้งเขาเนี่ยจะอยู่แปดหน้าแปดใต้ทางเขาเมืองกับว่ามีไฟอำนาจแล้วบ
1: ่จ
4: ะบ่แข็งอยู่บ่นครอยู่เคยผ่านมาเขาปฏิวัติแต่เขียนไว้สร้างเขาเข้ามาก็ป้ายตามระเบียบ
1: อะไร
4: ต่างๆเขาก็บ่ได้เข้มงวดเท่าที่ควรนะบ่ได้เรื่องมาสิว่าเชื่อหนึ่งเชื่อสองเฮ็ดจังไรนะ
1: เจ้า
4: อันนี้ก็มีในเท่าไหร่นะ
1: โ
4: อ้ท่านว่าท่านตามสังเกตเห็นว่าว่าบ่มีรถมีหยังก็ตุ๊ดไปโดด
2: เจ้า
4: อยู่เป็นยังมี
1: บ่พอประกาศอ๋อบัดเอามาศึกษาผมนึกคิดบ่เจ้าเจ้าก็ได้ถามอยู่บ่เป็นหยังคือลวงไปทั้งๆว่ามันมีไฟแดงนี่นะท่านได้ถามอยู่บ่เป็นจังได๋สาเหตุ
4: สาเหตุเพราะว่าบ่ได้มันบ่มีคมบ่มีรถมีหยังก
2: ็ขี่ไปเลย
1: ไปแล้วแหละ
4: เ
1: พิ่นบ่
2: โอ้แ
4: ม่นบ่ก็รถบ่หยังแล้วบ่คิดว่ามันสิเกิดหยังขึ้นเนาะว่า
1: แน่
4: มา
2: เจ้า
4: ว่าถ้ามันเกิดแล้วสภาพมันผิดจังได๋เขาก็บ่คิดถึงขนาดนั้น
1: โอ้ย
4: ไว้
1: ว่าสรุปก็เป็นฝ้าเนาะฝ้าท่านซะเออฝ้า
4: บ่บ่คือเป็นห่วงชีวิตและทรัพย์สินของตัวเอง
1: อืมๆๆ
0: เปลี่ยนไปหมดสองสามพอถึงสองสามนาทีนะตรงกว่าท
1: างนั่นแล้วจานเลยโอ้เป็นห่วงเป็นห่วงเลยคือเบาหลายคือเบาหลายเนาะเอ้าอุบัติเหตุเป็นยังไงทั้งแขวงเขากับห่วยมีชื่อได้ทั้งเดือนเมษามาแล้วก็ต้นเดือนพฤษภามาเนี่ยก็ยังมีชื่อติดอันดับท่านเลยว่าเรื่องอุบัติเหตุคนเสียชีวิตแดนี่เป็นยังไงนับแต่เดือนพฤษภามาต้นมาเนี่ยจะชอดบ่เดือนละจัง
0: สภาพอุบัติเหตุคือขอรายงานในระหว่างเดือนหาเนาะกมท6นี่สภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่แขวงเจ้าพระซักในระหว่างเดือนหากมท6นับแต่วันที่19เดือน4
1: อง
0: ค์เจ้าคัด19เดือน5 2016มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดตัวแกงจําซังสัก9รายแล้วก็คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนี่ก็24คนยิง3
1: เจ้า
0: แล้วก็สมควร20ยิง6สาหัส13ยิง4เสียชีวิตหายิง1
1: โอ
0: ้นอกจากนั้นแล้วสภาพหนะได้เปรเพเล็กน้อย
2: เจ้า
0: 16คันสมควรอีก17
1: เจ้า
0: เตรียมไปว่าอยู่ในยาเดือนหนึ่งในเชียร์ชีวิตหาคน
1: ถูก
0: บอดได้เจ็บบอดได้เป็นอะไรย้อน
1: อุบัติเหตุเนาะ
0: นั่นอุบัติเหตุไปย้อน
1: ผัดภาคไปสรุปก็คือย้อนประมาทขาดสติเนาะอันนี้บุเป็นซ้ำเติมเลยมันก็ย้อนอุบัติเหตุผู้เฮาสังรวมเรียกอุบัติเหตุเด้บุเป็นตายย้อนพญาติพญาอันนี้มันตายเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้
0: น
1: บุได้ปัวกันเลยเนาะ
0: คือเบา
1: คือเบามักง่ายพลาดมาจังซี่แล้วนี่มีแต่ว่ากินแหนงเท่านั้นนะสิ่งที่ตามมาเนาะเสียอกเสียใจเอาคืนบ่ได้ซะก็คือว่าแหละมงเฮามีเงินนี่ซื้อมงแพงๆได้แต่ว่าสิซื้อเวลากับคืนนี่บ่ได้เนาะท่านเนาะเอออันตรายอันตราย
0: ครอบครัวเด้อว่าผู้เป็นรักเพิ่นยังหัวรักคนต่อต่อครอบครัวก็เสียไปหั่นแหละ
1: อือ
0: ครอบคร
1: ั
0: วก็ม
1: ี
0: ลูกเป็นหยังก็เป็นกับผ้าก้อยไปซะแล้ว
1: นั่นแหละนั่นแหละโอ้ย
0: ถือเอายอดบ
1: ่
0: ซ้ําน
1: ึ
0: งบ่ม
1: ี
0: ว
1: ั
0: ดคนระเบ
1: ีย
0: บ
1: เ
0: จ
1: ราจรเจ้าๆๆเอ้าท่านนี้ท่านเอ๋ยบางท่านก็สิมีแผนแล้วนี่พอภาคใต้นี่ทางด่วนทางรถไฟเฮากับบ่ทันฮอดเด้อเนาะก็สิมาโดยส่วนตัวทางก็ดีงามเด้อทางภาคใต้ของพวกเขาแน่นอนแล้วบางท่านที่ไปจุดใดให้ระมัดระวังตื่มเมื่อเข้าฮอดนครปักเสแขวงจังหวัดสักหรือว่าภายในแขวงจังหวัดสักของพวกเขานี่จุดใดต้องระวัง
0: สภาพเส้นทางเนาะระดับแต่เข้ามาเขตจังหวัดสักเนี่ยตัวฝากด้วยมาครับทีก็ต้องวัดระวังบางทางแต่อาจจะเป็นคุ้มน้อยก็ต่อไปแนวในรูปฝนเนาะฝนตกฝนยังเกิดอีกคอยเป็นคุ้มแม่กินตึ๊บตรงนี้ขนาดคอยไปคอยมาเนี่ยนับไปทางเขาเพราะว่าเขตจังหวัดสักเราเขตเป็นบางวันเนาะเป็นคุ้มเป็นเล็กๆน้อยอย่างเราฝนตกแห้งมันมีต่อไปยังอ่อนอีกขนาด
1: อ
0: ยากว่าเคยว่าจะต้องซ้ำเดือนขึ้นหลังเพราะว่าทางดีหมดเล่นซ
1: ้
0: ำกันนะคอยไปคอยมา
1: เนี่ยจ้ะเนาะมีสติน้ำกันเนาะมีสติปลอดภัยมือกำพวงมาไล่ใจคิดถึงได้เบียกว่าจะได้จอดช่วยลุดพรได้อุบัติเหตุต่างเนาะขอบใจลายเด้อทั้งพันโทพฤกษาหงสีหัวหน้าพระแนกจะได้จอดแขวงจำบัดซักคอยท่านอยู่ดีไม่แห้งแล้วก็สำเร็จเวียกงานรับใช้ประชาชนเนาะการขับขี่การจอดอยู่ทั้งแขวงจำบัดซักโชคดีท่านแข็งแรง
2: เจ้าก็ต้องขอขอบใจอีกทีนึงเนาะทางพันโทพฤกษาหงสีที่ได้รายงานสภาพการสัญจรโดยรว
1: ม
2: อยู่ในภายในนครปักเสโดยรวมก็คืออยู่ในขอบเขตแขวงจำปาสักของทางภาคใต้เนาะทั้งแขวงจำปาสัก1เดือนก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด29ราย
1: สมราย
2: มีผู้เสียชีวิต5คน
1: พี่ลึกท่านเอ้ยอันนี้มันเสียชีวิตอุบัติเหตุได้5คนนี่นะทั่วแขวงบ่ได้มันตายเจ็บป่วยบ่ญาติพะเยาได้อันนี้เป็นสภาพอุบัติเหตุนี่พวกเขาว่าบ่เป็นซ้ำเติมให้แก่ผู้ขับขี่การสัญจรหรือว่าครอบครัวญาติพี่น้องฟังให้เป็นอุทาหรณ
2: ์
1: ฟังให้เกิดความย่านกลัวฟังและตื่นตัวปฏิบัติกฎจราจรอย่างเข้มงวดให้เกียรติซึ่งกันและกันค่อยไปค่อยมาเชื่อว่าทั่วประเทศปลอดภัยแน่น
2: อ
1: นถ้าว่าเฮาบนหลักการพื้นฐานขับขี่ด้วยความระมัดระวังบ่ประมาทขาดสติอันนี้ให้ทุกท่านเป็นเจ้ากาดได้เท่ใดอ้าวเวลาหมดแล้วเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติของพรรคเขาที่จะฮอดนี้วันต้นคุกของท่านผู้นำแนวรักชาติเนาะไปสู่คิดที่มันที่ปลอดภัยเอาลาวสามัคคีนี่แหละย้อนอย่างห่วมแห้งห่วมใจจึงเป็นบ่เกิดแห่งความสำเร็จฝากเพลงนี้ลาวสามัคคีลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวระหว่างวันที่19หาเสาส่งพฤษภานี้ที่นครหลวงจันทร์กรมภาษีกระทรวงการเงินได้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบแจ้งเอกสารผ่านประตูเดียวอาเซียนครั้งที่75มีหัวหน้าคณะผู้แทนจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนกองเลขาอาเซียนพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ต่างหน้าด้านวิชาการเข้าร่วมแบบเซิงหน้า4ประเทศและผ่านทางระบบทางไกล7ประเทศในโอกาสนี้ผู้ต่างหน้าจากกรมภาษีของลาวได้กล่าวต้อนรับบรรดาผู้เข้าร่วมพร้อมทางแสดงความยินดีที่ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นเวทีการร่วมมือและส่งเสริมการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านระบบประตูเดียวอาเซียนให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องกองประชุมครั้งนี้ได้เน้นถึงความสำคัญของระบบประตูเดียวอาเซียนหรือ ASW ในการส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจของภาคพื้นการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการเพิ่มประสิทธิภาพเวียกงานภาษีของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการร่วมมืออย่างใกล้ชิดความไว้วางใจร่วมกันและการพัฒนาด้านนวัตกรรมบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนได้บรรลุผลสำเร็จหลายด้านในการปรับปรุงขั้นตอนและคอร์สบริการสำหรับการค้าข้ามแดนและลดพรอุปสรรคทางด้านนิติกรรมที่ซับซ้อนและเอกสารที่บ่จำเป็นกองประชุมครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติดีรวมทั้งการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคเพื่อให้เชื่อมโยงระบบประตูเดียวอาเซียนมีความปลอดภัยสามารถเฮ็ดเวียกร่วมกันได้และหาประกันผลประโยชน์ร่วมกันของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมกรมภาษีของลาวยืนยันความมุ่งมั่นในการสืบต่อสนับสนุนการดำเนินเวียกประตูเดียวอาเซียนให้มีผลสำเร็จและพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อร่วมกันสร้างประชาคมอาเซียนที่มีความเสื่อมโยงทันสมัยและสามารถแข่งขันได้หลายขึ้น
2: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: องตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาริน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาริน ประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเศร้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาโยบันเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นําใส่ผลิตภัณฑ์อันนี้แม่นพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: อ๋อโดย
1: อาการมันน่ะตามหัวตอนหนักๆน้ําตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิกินตานี่มั่วนะ
2: โดย
1: มั่วแห้งซั่นซะพายหลังที่กินได้มัน3กล่องกล่องนี้มันกล่องที่4เลยนี่นะกล่องที่4แล้วนะเฮาก็ตาบวมขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พ่อก็ดีอกดีใจหลายๆภายหลังที่ได้กินยาบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนําบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พวกเฮาเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลลาลินดีอีหลี

สื้อเก่าแพงพงพันเฮาเด้ออย่าได้หลงซาเสื้อนี้ไปย่องผู้อื่นดีสุขเสมอมันเสมือนมันคือเก่าของกินบ่กินมันเน่าของเก่าบ่เรามันลืมเนาะอีเมย์เฮาก็ได้สุขสบายดีเพื่อนมิตรแฟนรายการทุกภาคทุกเพศทุกวัยนะทั้งหนุ่มหล่อสาวสวยอีพ่ออีแม่พ่อลูกแม่ป้าอ้าวอาทุกคนเลยนะเข้าสู่รายการลองลิสในยามเศร้าๆจักหน่อยประสานกับสายฝนอันเย็นซุ้มสัวผืนป่าทั่วประเทศเลยก็ว่าแม่นในบางเขตบางบอนก็บ่ตกแต่บางบอนนี่ก็ถือว่าน้ำอึ่งน้ำอัง น้ำอังไหลนองเอ้ยอันใดก็ตามนะพี่น้องฮอดฤดูกาลมาแล้วก็แน่นอนแล้วอาการเดินทางก็ยุ่งยากสับสนยามฟ้ายามฝนไปมาทางใดมันก็ปู้ก็สิเว้าแล้วก็อยากยุ่งจะหน่อยเด้อปิดรายการฮอดก็ได้บางบอนบางทีก็น้ำขึ้นน้ำยึงขึ้นมาบางบอนก็ดินหลุมบางบอนก็ดินเจือนเนาะบางบอนก็ท่วมให้หน้าตากาก็ให้อดทนอดกันเอาในฤดูกาลมันมาฮอดจอดถึงแล้วเด้นะปีหนึ่งก็มีเท่านึงซะแล้วยามฟ้ายามฝนก็ได้เริ่มหัวและหัวฤดูฝนมันมากกับเดือน4เดือน5กับพายุลมแดงเนาะ7 8 9ก็ไปก็เริ่มแล้วก็มีทั้งพายุมีทั้งฝนสลับซับซากกันไปตามฤดูกาลจังใดก็ตามสร้างมีรายการเฮาสิเป็นฤดูกาลใดๆก็ตามสร้างนะสุขภาพก็ต้องได้มาก่อนแล้วให้แข็งแรงไว้อย่าเจ็บอย่าป่วยกันเจ็บกันป่วยละก็ยากอะไรก็ได้ไปลาไปการก็บ่ได้ออกเหงื่อแท้แห้งหาเงินก็บ่ได้ไปขายเครื่องขายของตามท้องตลาดก็บ่ได้ป่วยละเด้เฮ็ดจะได้ซะนะดูแลสุขภาพนะรายการลองลิสต์ของเฮาได้รับการอุปถัมภ์จากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งมาแล้วเด้อมีรายการเพิ่นมาอีกแล้วนะมาแล้วศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งบริการผ่าตัดตาต้อเนื้อต้อกระตุกต้อหินต้อลมให้ฟรีๆถูกใจพ่อแม่ซะแล้วเพิ่นมีนโยบายพิเศษให้ผ่าตัดฟรีเด้อศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้เข้าสู่การอุปถัมภ์รายการแล้วในปัจจุบันนี้ครับขอบใจห้านปิงแบ้ซอนิยมขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนอยากได้โทรศัพท์หน่วยใหม่ๆราคาแพงๆไปหาเพิ่นเด้ออยู่ทั้งเมืองไสแขกอุดมไสผู้ใดบ่แม่นอยู่นครหลวงเด้อขอบใจห้านนางพิมพ์สอนแด่ทั้งสาวพิมพ์สอนสาวงามอุดมใสเป็นผู้อุปถัมภ์รายการอยู่ตลาดหนองแมงดาขอบใจแบรนด์เทียนเพิ่งน้ำสู้ความสุขโชคดีจงบ่เกิดในแก่ทานผู้สมใสขอบใจกระเปียกแซ่บสองไอ้น้องโอ้ยฝนตกบ่ได้ไปทางใดอยากกินกระเปียกเด้กระเปียกหมูกรอบกระเปียกไก่กระเปียกงัวบ่หรือว่าอีหยังหลายๆแนวคิดบ่ออกคิดบ่พ่อไปกับฝนตกยากคิดเห็นเสือกตาไปเห็นสองกระเปียกสองไอ้น้องสูญญากาศแพ็คไปเป็นอย่างดีมาจัดเลยมีรายการเฮาเทใส่น้ำฮ้อนต้มมีเครื่องปรุงรสเรียบร้อยอันนั้นก็คือแบรนด์กระเปียกแซ่บสองไอ้น้องสะดวกสบายในการพกพาเดินทางขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพะบางขอบใจตัวแทนจำหน่ายห้านไข่ยาแม่ยกบ้านทาราชเมืองแก้วอุดมเด้อแล้วก็ขอบใจนะยินดีต้อนรับแบรนด์ผู้อุปถัมภ์ใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะตอนนี้ยังตกลงกันอยู่นะก็ถือว่าจะได้แจ้งให้ฮู้ในวาระโอกาสต่อหน้าไปพุ่นล่ะเด้อตอนนี้ก็ถือว่าทาบถามกันหลายๆภาคส่วนจะเข้ามาก็ยินดีรับโฆษณาประสาสัมพันธ์นะยกเว้นตั้งแต่อาหารเสริมกับเครื่องสำอางเท่านั้นดอกมีห้างห้านมีธุรกิจมีฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่มีเกษตรกรมีอย่างจำหน่ายตามท้องตลาดหรือว่ามีโฮงจากโฮงงานมีบริษัทมีหน้าห้านอย่างรถอะล็อกอะไรครบเครื่องเรื่องของธุรกิจของท่านมาเลยนะโคศกเบาไทยจัดให้เออ
ออกการเป็นประจำ2ชั่วโมงตั้งแต่วันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์ชั่วโมงนี้ได้2ชั่วโมงนะ9ถึง11แล้วก็ไปให้เครดิตทางโทรภาพปกสนำอีกนะอันนี้เป็น2ช่องทางพุ่นเด้บ่ธรรมดาเด้อเข้ามาได้ในตอนนี้ยินดีต้อนรับโฆษณาประชาสัมพันธ์สบายดีทั้งเพจแห่งชาติลาวมื้อนี้ได้ไล่สดผ่านทางเพจเด้อออกอากาศเผยแพร่ทั่วโลกแล้วก็ทั่วประเทศเลยเนาะทางช่องทาง Facebook ทางออนไลน์วิทยุออนไลน์ก็เบิ่งได้นะพิมพ์ไปที่ลาว National Radio เด้เห็นบ่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพิมพ์ไปใส่รถเบิ่งการไล่สดแทนอีตาโคซกนั่งไว้แบบอยู่นี่คันเบิ่งแล้วก็ฝากกดติดตามทางเพจทาง Facebook โคโซกนำเนาะเพราะว่ามีไลฟ์สดนำเด้เข้ามาแล้วก็คือ FM 100แขวงเวียงจันทน์เจ้าสบายดีเด้อ FM 100แขวงเวียงจันทน์เรียกว่า FM 100นะเมกะเฮิรตซ์ติดตามรายการอยู่เด้อวิทยุทั้งแขวงเวียงจันทน์เพิ่นเบิ่งอยู่ตอนนี้เนาะเบิ่งรายการ Long List อยู่เป็นประจำเด้อไอเด้อเจ้าขอบใจที่ติดตามรายการเนาะอันนี้ก็เป็นวิทยุ FM 100ทั้งแขวงเวียงจันทน์เพิ่นนะก็หลายถ้าก็ติดตามบ่จะเป็นทั้ง100หลายๆภาคส่วนที่ได้มีโอกาสเป็นเพื่อนทางเพจของพวกเฮานะมีผู้ติดตามหลายกว่า 300,000 คนเพิ่ม 500,000 400,000 ขึ้นไปแล้วในยามนี้ฝากติดตามทางเพจแห่งสัตว์ลาวพวกเฮานะและก็เฉพาะอาหารเสริมที่ลองเล่นพวกเฮาจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้มี6ประเภทอาหารเสริมเดี๋ยวแต่ละระยะแต่ละเบรกเดี๋ยวโคซกจะยกขึ้นมาว่าหลักการพร้อมทั้งลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมออเดอร์จะเข้ามาทาง WhatsApp และจะออกอากาศให้ได้ราคาพิเศษเด้อสั่งซื้ออาหารเสริมในเวลาที่โคซกจัดทันบ่เป็นธรรมดาเด้พี่น้องเฮาเด้อโทรแล้วอยากได้อันนั้นอันนี้มาเลยเดี๋ยวจัดให้ราคาพิเศษให้หลักการพลุงแม่ป้าอ้าวอาแม่ห้างนางไม้ผัวตายนี่จากป้าแต่ลูกน้อยๆสินอนให้แอวนมนั่นแหละแม่นกดมาทีเบอร์030 5787052นี่เป็นเบอร์ห้องส่งอยากฟังเพลงนะอยากฟังเพลงซาเพลงไวเพลงแนวใดก็ทู่เข้ามาหน้าใหม่ได้ในยามนี้เด้อออนไลน์หน้าใหม่กันไปนำเนาะบัดนี้ก็ถือว่าเปิดซากประมาณกลางแล้วแล้วก็สิเข้าสู่การบรรเลงซะแล้วบัดนี้ก็ได้เนาะยาวๆกันซะก่อนเอาฝุ่นเดือน5พุ่นเด้อเดือน5เดือน6ฝุ่นตกออกใหม่โอ้อ่อนซอนกะจังวะยาวให้1บทเพลงมวนๆกับรายการลองลิสต์ทาขึ้น FM 103อยู่กับโคซกบ่าวไทยยาวเฝ้าเลือดผ่านมวนๆกัน2ชั่วโมงจ้ะ

ฝากเพลงนี้ให้แกทั้งสาวอึ้งเด้อพี่น้องทางบ้านดงกระลึมเด้อลืมแล้วบ่โคศกสาวอึ้งคนงามนะยาวให้เพลงนี้

0: จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลือโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: นั่งอยู่เฉยๆมันรู้สึกมันสีเงาๆกะพากันลุกย่างหรือว่าที่พากันฟ้อนลำวงกะสุดแล้วแต่เพราะว่าเพลงสตาร์ทขึ้นมาได้ก็เป็นจังหวะลำวงธรรมดอด่าให้เราด้วย วอร์มกันไว้เด้อมีแต่จะนอนบ่ได้ออกกำกายเอ็กซ์ไซส์ได้ห่างกายยืดเส้นยืดเอ็นลุกมาแล้วก็ได้ฝ้าฝนฝนละทานกะตกลิ้นนี่มันเหมาะในการนอนพอห่มปกหัวจูคูอยู่บ่ได้เฮ็ดหยังไปใส่กับบ่ได้ก็นอนตัวอาจารย์โคศกว่าซั่นเออนอนก็นอนแต่ว่าก็ให้ลูกจ้างแด่เห็นว่าก็ดีเนาะการเคลื่อนไหวร่างกายสรีระร่างกายต้องมีการเด้งติ่งกระดูกกระเดี่ยวเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อต่างๆต้องมีการเด้งติ่งแด่เพื่อให้ระบบเลือดไหลเวียนสะดวกนะก็คือดังเดียวฟังสปอร์ตจีโก้พลาสเมื่อกี้แหละเป็นอาหารเสริมอันดับ1ของลองลิสต์พวกเฮาที่จัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้พร้อมส่งได้มีรายการได้ฟังสปอร์ตฟังอันนับเพิ่นอัดเทียบเสียงมาเว้าแล้วก็แม่นความจริงลดสรรพคุณนี่ถือว่ารายละเอียดหลากหลายเด้อร่างกายของท่านกำลังมีปัญหาเรื่องของไขมันบ่มีตัวโคซกเออมีก็มาโลดเนาะมีปัญหาเรื่องธาตุน้ำตาลขึ้นสูงบ่เอ้ยก็มีแล้วเนาะก็ว่ากันไปได้ก็ฮู้ลมมาหาพวกเฮาได้เพราะว่าอาหารเสริมจีโก้พลาสนะสุขภาพดีเริ่มคือต้นทุนชีวิตที่ดีของเฮาเด้นะสุขภาพดีนี่แน่นอนและทุกอย่างมันก็ต้องได้ขับเคลื่อนด้วยเหงื่อด้วยแรงหาเงินหาทองสติปัญญาสมองและสายตาอวัยวะทุกภาคส่วนในร่างกายนี่ 100% เหตุการณ์เห็นล่าก็ว่องไวนะไปล่าไปการหัวหน้าสั่งนี่ปึ๊บปั๊บปู้ผู้ฮอดแล้วเด้ส่งเครื่องปึ๊บส่งเครื่องไวเพราะว่าผู้เกี่ยวสุขภาพแข็งแรงดีโอ้คันว่าหัวหน้ามอบเวียกให้ผู้อันนั้นพนักงานบ่อยากแข็งแรงไปใดก็อยากซ่าจะหน่อยแต่ว่าหักก็แล้วคือกันแต่ว่าบ่ได้อาจจะบ่ตรงเวลานิดนึงเพราะว่าผู้เกี่ยวที่ใจเย็นผู้นึงก็ใจฮ้อนโพดผู้นึงก็ถือว่าบ่อยากละเอียดปานใดเพราะอวัยวะร่างกายบางบอนก็สิตาฟางแดบางท่านก็อยากหูกายแดบางท่านก็จะเข้าใจยากเพราะความทรงจําบ่ดีเป็นอัลไซเมอร์ในโรคความทรงจําหรือเสื่อมว่าซั่นเนาะบอกอันนี้เพชรอันนั้นบอกให้ไปทางป่าไปฟาดทางมักแม่มันบัดแต่บักหุงบักอึมากเอียงกับฟันไปเบิดเครื่องปลูกของฝังอันนั้นก็ถือว่าเวียกเป็นเวียกพันวาดีนะโอ้ตายห่าเลยแหละต้องได้เลือกเอาผู้ที่แข็งแรงแดนะเหตุลายเหตุการณ์พนักงานกู้มือนี่ก็คันบ่สมประกอบเพิ่นก็บ่เอาเด้มีรายการเอ้ยเนาะอาหารเสริมจีโก้พลาสจีโก้พลาสนี่มีสรรพคุณอย่างแดนะบางท่านก็สิอันยังบ่ฮู้รายละเอียดเพราะว่าจีโก้พลาสนี่มันช่วยเฮานี่นอนหลับดีนะอันนี้ลักๆเลยแหละเนาะพวกเฮาบางท่านนี่นอนบ่หลับเด้นอนบ่หลับนอนหลับยากนะบางท่านก็นอนแต่เว้นตื่นแต่ดึกบางท่านก็นอนดึกตื่นสวย นอนดึกตื่นไวมันก็มีหลายหลายแบบคนเฮาก็ได้บ่คือกันนะบางท่านก็นอน 8:00 นเช้าไปตื่นอยู่ที่4:00 นหรือว่าตื่นอยู่ที่5:00 นนอนใน8-9 ชั่วโมงเป็นประจำด้วย7-8 ชั่วโมงการพักผ่อนได้เต็มอัตราส่วนมันก็ถือว่าร่างกายก็สมบูรณ์ตุ้ยพีดีงามหน้าแดงแห้งมืดอาการก็ถือว่าดีขึ้นบางท่านได้นอนรับดีแล้วกินจีโก้เข้าไปแล้วก็ช่วยสร้างโกรทฮอร์โมนออกมาซ่อมแซมอวัยวะต่างๆในร่างกายได้นะอันที่2มาแล้วแม่นช่วยซ่อมแซมร่างกายแข็งแรงให้พวกเฮานอนหลับดี3ขยายหลอดเลือดช่วยให้หลอดเลือดไหลเวียนสะดวกแน่บ่เลือดสะอาดสามารถรอเลี้ยงสมองและหัวใจและทุกภาคส่วนในร่างกายนี่ต่อไปก็แม่นปรับน้ำตาลในเส้นเลือดที่อยู่ในกิจปกติมันเท่าอาการเบาลดอาการเบาหวานต่างๆนี่ปรับน้ำตาลในเส้นเลือดสะลอการเสื่อมของกระดูกมันธรรมดาเด้อสรรพคุณเพิ่นเนาะเป็นอาหารเสริมเด้อมีรายการนะเด้อกะละกะบรรเทาอาการเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะอาหารอีกเด้ช่วยให้ปัญหาเรื่องของภาคส่วนที่มักเก็บกระเพาะก็ดีนะบำรุงปอดและตับไปแข็งๆโพดบ่แม่นธรรมดาสรรพคุณเพิ่นเนาะแก้อาการปวดอ่านเห็นบ่ปวดเมื่อยตามร่างกายได้ดีอีกลุกแต่เศร้าแต่เสียวไปล่าไปการลุกมันก็ปี้กระเป๋าเบาตนเบาโตสตาร์ทกัน1กับ2กับนี่ก็เริ่มเห็นผลแล้วนี่มีรายการเฮาเด้อร่างกายมันต้องได้เติมเต็มไปด้วยสารวิตามินแคลเซียมที่ดีนะซึ่งเอาไว้อยู่ในแคปซูลของอาหารเสริมจีโก้พลัสของเฮาหลากหลายสรรพคุณนะเติมเต็มสารอาหารที่ขาดหายไปด้วยการกินอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพก็คือจีโก้พลาสนะผักส่วนปัญหาเรื่องของไขมันเบาหวานความดันกระดูกทับเส้นเจ็บเส้นหัวเจ็บเส้นประสาทนอนบ่หลับเลือดจางนี่บ่กล้ามเนื้อมักคอดเอ็นคอดโอ้หลายแนวเด้อมาโลดจีโก้พวกเราพร้อมส่งจัดให้นะเป็นอาหารเสริมที่ดีนะครับซุปเปอร์เป็นอันดับหนึ่งของทางลองเล็ดพวกเราจำหน่ายในปัจจุบันนี้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนก็ได้บ่ออกกระบบเป็นอย่างพวกเรายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เอ้ยพ่อไอ้แม่เฮาได้มีโอกาสได้นั่งฟังวิทยุในยามฟ้ายามฝนตกลิ้นบ่ได้ไปใส่กินข้าวจำปลาแดกปิ้งปลาหรือว่าต้มหอยปักกวางกับตับบงหุงบอกกันแล้วแต่นะลวกผักลวกมีกินไปตามวิถีชีวิตพื้นบ้านเฮาสุขภาพดีนะบ่มีสารเคมีเจือปนแล้วมันคักสุดแหละกินข้าวกินน้ำก็ได้สุขภาพดีนะไปฟังเพลงกันก่อนนะเอาไปลาได้ไอ้โคสกนี่เว้าหลายพุ่นบ่เสร็จนะจัดอีก1บทเพลงนี้สาวพ้นหมีแม่นบ่ล่ะสาวพ้นหมีซ้ำสาวพ้นมีนีซ้ำบ่ซั่นซะไปอาจารย์เทเพิ่นทั้งศิลปินนาลินไสยราชม่วนๆกันเจ้า

เงาๆกันเด้อผู้สาวทั้งบ้านพุ่นมีทั้งเพิ่งเรื่องจัดฮาวากันทั้งใดเนาะเฮ็ดหยังอยู่เนาะสาวพุ่นมีสาวพุ่นมีนีซ้ำว่าซั่นสาวพุ่นมีนีจะคุ้นขี้ตัวอย่าไปตัวพุ่นหลายเด้อผู้บ่าวก็ได้อีตนสาวพุ่นมีเด้อเด้ออ่ะพุ่นมีพุ่นซองใกล้ๆกันแหละเนาะ

0: ข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์02057554111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน
2: ์บ้านพลมีสาวพลมีหนีซ้ำวะซะโอ้ก็หนีแล้วเนาะหนีจากคนบ่หักจิ๋งพักกันหนีออกจากบ้านอยู่บ่ได้ผู้บ่าวเป็นตัวหลายพุ่นบ้านพลมีนี่ก็อยู่เมืองเวียงคำเนาะมีรายการฮาทางแขวงเวียงจันทน์เอออยู่ดีมีแฮงเด้อพี่น้องทางบ้านพลมีทุกคนเด้อติดตามรายการเป็นประจำอยู่บ่เนาะทักทายเข้ามาได้เด้อที่0305787052 FM 103.7 MHz เบอร์ประจำห้องส่งดอกอยู่กับโคศกประจำอยู่ใกล้ๆมาและสายก็ได้ดิสบายดีโอ้ยรุดไปซ้ำสายก็ได้นะครับปึบแล้วก็รุดปรับรถหากระโทษกันเข้ามาเมื่อนี้บ่ได้เปิดเสียงโทรศัพท์เด้อบ่เป็นหยังนอกก็เห็นอยู่ดอกนะแต่เสียงมันแสงมันหุ้งๆขึ้นก็แม่นมีมีรายการโทรเข้ามาก็ครับบ่ให้คิดว่าครูซกใจดำเด้มาละเจ้าสบายดี
3: สบายดีนะครูซก
2: เออสบายดีเอาเจ้า
3: หัวมักมวยเมียมักไพ
2: ่หัวมักตีมวยเมียมักเล่นไพ
3: ่เมียแล้ว
2: เออโอ้คันเว้าเรื่องเสียมวยนี่ก็ไปนั่งเบิ่งผู้เกี่ยวก็ถือว่าจักตีนจักมือได้นอนหนิงไปนํากันมันบ่เออรุ่นก็ได้พออยากเข้าไปตีนําเขาอยู่โทรทัศน์พุ่นได้เนาะเออ
3: ฝากทุกอย่างลูกชายเด้อ
2: เจ้า
3: อุทัยอารมณ์มันตื่นขอบใจสบายดี
2: เจ้าขอบใจ

0: ทั้งกันนาพลุงภูมินะเข้ามาแล้ว1เสียง1สายเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งนะในช่วงก่อนๆนี่ก็ทิดกัวๆเนาะบ่ได้เปิดสปอร์ตเพิ่นออกมาแต่ว่าเพิ่นกลับเข้ามาอีกแล้วในเดือนนี้เด้อก็ถือว่าเป็นช่วงนะเพิ่นเข้ามาก็ยินดีเด้อมีรายการให้ข้อมูลเพิ่มเติมโฆษกจะยกมาเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของอธิบายนะต่างๆเด้อให้ฟังจักหน่อยเนาะเจ้าสบายดีเจ้า
1: เจ้าสบายด
0: ีโอ้สบายดีทั้งน้องดาวเมืองสังทองเจ้าเออคนละหนาวรถพระเจ้าเว้ามายำใดนี่นะอย่าจะหวานหลายน้องเอ้ยเออเจ้า
1: ฮะ
0: บ่ฮางลึกช่องนี่นะจ้าฮู้แล้วแหละว่าน้องเป็นแม่ฮ้างหั่นน่ะ
1: บ่แม่นตามเพลงแ
0: ฮ้ว่าเอออาแม่ฮ้างลูก2เนาะ
1: โดย
0: เจ้า
1: ฟ
0: ัง
1: ให้
0: ด
1: ีแม่ทำนาเรียน
0: เจ้าโดย
1: ให้บาเรียนได้ดีน้องเด
0: ้อเจ้า
1: ให้บาจ้อยน้องขอนน้องเด้อ
0: โอ้บ่จ้อยน้องขอนว่าเราไปลงมักเออเจ้าอันแม่ห้างลูกสองนี่ของทั้งอาจารย์กีดาวเพชรหวานหรือว่าแม่ห้างลูกสามเจ้าผู้ชายบ่เจ้าเห็นละแล้วจัดให้เด้อได้ทั้งศิลปินคำสว่างเน
1: า
0: ะ
1: โดย
0: ขอบใจเด้อน้องสาวเด้อ
1: โดยขอบใจ
0: สุ
1: กันเจ
0: ้
1: าสบายด
0: ีเจ้าที่เป็นแม่ห้างแม่ไม้ก็เป็นผู้สาวคือเก่าแหละเพราะบ่มีเจ้าของเลยในยามนี้เนาะสบายดี FC ทั้งเพจแห่งสันลาวทั้งลูอัน ALC ขอเพลงนี่เด้อว่าสั่นสุขใจบ้านเกิดให้แดอีตาโคสุกได้จะจัดให้เด้อสบายดีลูอันนะติดตามรายการนะสื่อเป็นภาษาคล้ายๆกับเป็นคนต่างประเทศเนาะติดตามทางเพจอยู่ใส่บ้านใดเมืองใดอยู่ทั่วโลกก็ติดตามเบิ่งได้นะมีรายการเฮาออนไลน์วิทยุออนไลน์ได้เนาะคิดฮอดคิดถึงก็ทักทายสบายดีสนใจเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์บ่หรือว่าข้อมูลต่างๆก็ฝากเบอร์โทรในคอมเมนต์เนี่ยว่าส่งข้อความเข้ามาในกล่องคอมเมนต์ก็ได้เด้อเฉพาะศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเฮามีรายการเฮาเด้อภาคส่วนใดที่ว่าสนใจต้องการอยากไปไปเซ็กไปกวดให้มันฮู้มันเห็นนะในหน่วยตาเฮามันเป็นอีหยังหลายๆท่านก็มีปัญหาในยามนี้สายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกบุ่นในตามันเสื่อมเบิ่งบ่คมบ่สัดอาการแพ้แสงอาการแพ้ลมนะน้ำตาไหลซึมต่างๆหรือว่า4ประการใหญ่ก็คือต่อเนื้อต่อหินต่อลมนะต่อกระจก4อย่างนี้4ประเภทพยาธินี่ให้แฮงที่สุดถ้าเฮาบ่ไปปิ่นปัวและเบิ่งแยงมันจะเฮ็ดให้เฮาบ่มีตาได้ใช้เวียกได้มีรายการเฮาเด้อบ่สนิทชีวิตเปลี่ยนโลดได้นะอย่าสุดไปรอซ่านะเวลาบ่เคยท่าไผพยาธิโรคขาก็เช่นเดียวกันมันแห้งลุกคืบไปเรื่อยๆเฮาต้องสกัดมันไว้ซะก่อนนะป้องกันและต่อต้านมันไว้เอาไปที่เดินทางไปที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งในปัจจุบันนี้เพิ่นมีบริการผ่าตัดต่อกระจกต่อหินต่อลมต่อเนื้อให้ฟรีๆเด้อโดยรวมพยาธิทางดวงตาเพิ่นจะมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตานั่นก็คือผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถหลายกว่า30ปีมีรายการเฮาเนาะก็คือเพิ่นมีท่านหมอผู้เชี่ยวชาญแม่นท่านด็อกเตอร์เสียเทียนปู่นะต้องการอยากไปหาผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ก็แม่นเดินทางไปโลดศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นยินดีเพิ่นก็ให้คำปรึกษาต่างๆปัญหาสุขภาพทั้งดวงตาด็อกเตอร์เสียเทียนปู่เป็นแพทย์อาวุโสผู้เชี่ยวชาญที่ห้องหมอเมลเด็กอยู่แขวงยูนานเนาะจบการศึกษาเฉพาะด้านทั้งดวงตานี่จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แขวงอานฮุยนี่ประวัติการเป็นมาเพิ่นเนาะทั้งเป็นคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเรื่องของสายตาเด็กน้อยและผู้ใหญ่โอ้คักขนาดมีรายการเด้อ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องดวงตาโดยเฉพาะเลยนะต่อกระจกต่อเนื้อต่อหินประสาททั้งดวงตาที่ว่าครบเครื่องเรื่องของดวงตาพยาธิทั้งดวงตาแม่นเดินทางไปหาท่านดร.เสี่ยเทียนปู้ได้รถนะไปหาเพิ่นเด้อมีประสบการณ์เรื่องของการผ่าตัดให้แก่ผู้ป่วยนี่หลายกว่า 20,000 คนโอ้ยบ่ธรรมดามีรายการเลยเด้ออันนี้แหละเพิ่นเว้าว่าต้องไปหาอาจารย์ใหญ่เพิ่นโลดมันจะค่อยสิแล้วอันใดก็ได้เดินทางไปอยู่ต่างแขวงอยู่ไสกะยามารถนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นยินดีต้อนรับศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งมายามนี้ยามใดก็มานะเพิ่นมีโปรให้มีแต่ว่าเกี่ยมเงินมานำเนาะเอาไว้ซื้อเลนแก้วตากับซื้อยาเท่านั้นดอกส่วนผ่าตัดทันไรมันฟรีให้เนาะก็ถือว่าตัดค่าใช้จ่ายไปหลายเติบผู้ใดเนาะอันนั้นเพิ่นมีนโยบายให้เด้อโอกาสท้องโอกาสดีๆหาได้ยากแล้วสิมีแบบนี้นะไปบนอื่นอาจจะเสียทั้งผ่าทั้งซื้อทั้งหยังหลายๆอย่างมันบ่ล่ะแต่ว่ามาศูนย์การแพทย์เพิ่นตัดออกตัวผ่าตัดฟรีให้เลยนะหาประกันมาแล้วสุขโชคดีมาแล้วยิ้มกว้างๆมาแล้วสบายใจมาแล้วมีความอุ่นใจเมื่อกลับคืนเมืองเฮือนเมื่อสานนี่หลายๆท่านก็ได้คําตอบว่าโอ้ดีอีหลีคักเด้ว่าซั่นอาจารย์เด้ว่าซั่นได้ข้อมูลจากอีตาครูสุกเบาไทยทั้ง FM 103มานะประกาศเดี๋ยวเป็งๆๆได้เบอร์โทรศัพท์มีเบอร์บ่มีแน่นอนเบอร์ที่020 5755 4เลข13ตู่5755 4เลข13ตู่เด้อหรือว่า5755 4111จดไว้นะบางท่านก็สิบ่ได้ซอกหาประกอกปากกาหาบิคาโซก็บ่เห็นไปพ่อขี่ทานไฟนำใส่ฝาเฮือนโลด020 5755 4111จดไว้แล้วก็เดินทางมามีโอกาสมีเงินไขเมื่อใดที่ว่าฝ่ายแจ้งจางบางหนทางสะดวกในการเดินทางกับมาโลดเดอร์มีรายการเฮาเด้อเพิ่นเป็นผู้อุปถัมภ์รายการของเฮาในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องของศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งหลายที่ไปหาอยู่บ่อนใดอาจารย์ว่าซั่นบ่ฮู้จักบ่อนไปบัดนครหลวงมันกว้างนี่เนาะมานี่รถบั้นหนองบ่อทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์บ้านหนองบ่อทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์เด้อบ่ต้องไปไสมานครหลวงนี่แหละไปหารถอยู่หนองบ่อทองเหนือหั่นซอกบ่ฮักเห็นดอกอยู่หั่นมาแล้วก็โทรมีเบอร์โทรได้ดิสบายอ้าวอันนั้นก็ถือว่าละเอียดแล้วเนาะกับภาคส่วนที่สนใจต้องการจะไปผ่าตัดฟรีมาโลดนะยินดีต้อนรับเปิดบริการ24ชั่วโมงเด้อโทรโลดนะเพิ่นรับสายจดข้อมูลมาลงทะเบียนไว้ขึ้นโคตอกโคตาจัดขอกจัดคิวมือใดจะสิมามันนัดมือนัดยามพอลูกค้าหลายมีรายการเฮาลูกค้าหลายจัดคิวไว้ให้ทิศนี้จะมามื้ออื่นจะมาเด้อขึ้นห้องผ่าตัดจักโมงจักหยังเพิ่นฮักจัดสรรให้ดอกบ่ต้องคิดหยังหลายมาแล้วสบายเด้ออ้าวกดเข้ามาใหม่มีรายการทั้งออกหน้าใหม่เพราะเฮากี้เห็นสายแมบๆบัดนี้3 4สายบ่ทันได้ฮับเพราะค่าบรรยายจ้าสบายดีจ้าจ้าสบายดีจ้าอ๋อสื่อว่าสตาร์ทอยากซ่าได้หนึ่งน้องเนาะสาวยังเนาะนี่เนาะสาวหลวงเฮาบางกว่าติโอ้เจ้าสบายเจ้าลีน่าเนาะจ้าว่ามาเลยเจ้าเพลงหยังเพลงหยังเอิ้นอ้ายเซม่อ1เจ้าเจ้าเจ้า
2: อ๋อค่ะให้สาวหนังสบางนะคะแล้วก็เจ้าแต่ที่หงสาแล้วก็สาวว่างก็เลยกําใจได้นะ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: แล้วก็ได้เลยบ้านหอมนะ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: แล้วก็ติดเสียดอ้ายใครนะ
0: เจ้าเจ้าเจ้าโอ้ยอดซอนเด้คนลำบากหนาวสิลุกก็สิเป็นไข้ยุงนี่ผู้สาวหลัวเฮาบางโทรมาย้ำได้แล้วคนละลุกอยากลุกนั่งอยากลุกยืนเว้าผู้ใดมันสบายดีเด้อสาวๆเอามาเติมอีกแล้วสบายดีเจ้าโอ้พี่น้องทางบ้านนาตาลก็มาวันนี้เอาบ่ได้ไปเก็บปูวันนี้นะฝนตกลินนะปูมันไต่ก็ปลาเข่งก็บืนมาเสร็จ แม่นล่ะบ่เออเอาโอ้ยอยากได้ปลาข้อไว้เซนอันไหนพี่ยังเกาะ
2: น
0: ้
2: องเป
0: ็
2: นแม
0: ่
2: ห
0: ้
2: าง
0: น้องเป็นแม่ห้างย้อมเป็นแม่ห้างอ๋อเจ้าๆๆย้อมเป็นแม่ห้างย้อมเป็นแม่ห้างเพราะว่าเจ้าโดยขน่อย
2: อย่ามองเด้อดีปานหยังเด้อ
0: เอาอีกบ่เอาอีกบ
2: ่จะพ่อแม่เว้ยมีเงินตื้มก่อนแม
0: ่ว้าม
2: ีหาเงินก่อนหอยไปเอาหมอดี
0: บ่แม่นเจ้าไปบ่แม่นเจ้าไปปั่นเสี่ยวเจ้าหลายพุ่นติบ่ผู้ใดก็ขอผู้ใดก็ขอก็เบิดซั่นตั่ว
2: มา
0: แล้วจักซื้อเฮ็ดมันแม่คือคักแน่เพราะว่าเออควนเอาไว้ซั่นเออมันก็เบิดแล้วเนาะเจ้ามันบ่แม่นขนมบ่แม่นขนมช็อกโกแลตเด้อๆเออไปมาแล้ววะศูนย์การแพทย์ไปมาแล้ววะโอ้ยดีใจดีใจดีใจจ้ะโดยเออกะหันละบ่กะจักซั่นจักแบนเนาะอ้าวขอบ
2: คือเอาไผว่าน่ะจ้ะคันรถคันหลังคือว่า
0: เออก็ดีใจหั่นแหละอ้าวขอบใจหลายๆที่ว่าใช้บริการเพิ่นเด้อเออก็ได้เอาเงินไปนําแล้วเนาะโดยๆๆๆๆเอาขอบใจสบาย
2: ดีเด้อเอาไ
0: ทยจ้าโอ้คนละเป็นน้องพ่อเพิ่นแต่เต็มมือใดเนาะนี่เขาก็ยอมแล้วว่าเอาอุทัยไปเสร็จเอออ้าวก็จัดให้เพิ่นพี่น้องทั้งบ้านนาตาลให้ก็ได้นะขอบใจเพื่อนมิตรทั้งเพจแห่งชาติลาวกันน้ำแดงเนาะมิตรรายการเน FM ห้อยFM 100เขมงจันทร์ก็ยังอยู่ติดตามรายการและก็ขอบใจทั้งเบาจอยเจริญศิลป์พนักงานทั้งลองลิดขอบใจทั้งลูอั้นขอเพลงสุขใจที่บ้านเกิดด้วยทั้งอาจารย์เพิ่นเด้ออ่านในคอมเมนต์เพิ่นนำเนาะพิมพ์เบิ่งสบายดีทั้งสาวโซมาลีพี่น้องทั้งอุดมไซสบายดีทั้งอนาสาอาจารย์สมรจันทลานไซทีมงานจากสุดสมิตรเพื่อสุขภาพนี่นะภาคส่วนสมิตรเพื่อสุขภาพสุดสันในแล้วก็สบายดีนางกุมภามะลาคำติดตามรายการในตอนนี้ก็ขอให้ทุกท่านฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามรายการพวกเราไปดดๆไปตลอดทุกๆครั้งที่เข้ารายการฝากแชร์ให้แดนะเอาวันนี้ไปฟังเพลงกันเนาะพี่น้องเฮาเพลงนี้แหละแม่นผัวมักตีมวยว่าซั่นนะเมียเพิ่นว่ามักลิ้นไผทั้งอาจารย์ทองดำคำลูกับสาวตุ๊กตาสายสวัสดิ์มวนๆกันเจ้า

0: ยินดีต้อนรับเดินเวเสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้างพวกเขายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้างพวกเขาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้างปิงแว่สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ
1: เวลาผ่านไปในสมองทำอิดของรายการพวกเราเหลืออยู่ประมาณ10นาทีเนาะเอ้าก็ยังได้เว้าได้ว่ากันเด็ดเล็กๆจักหน่อยเมื่อกี้ก็จัดให้นะมีรายการเฮาบางภาคส่วนก็ที่มักเบิ่งเสียมวยเด้ถ้าเสียมวยเสียเตะบานกีฬาทุกประเภทนี่มักเป็นชีวิตจิตใจบางท่านก็มักเวลามีครูสุกดีๆมีรายการมวยมากันเป็นประจำการนั่งเบิ่งตีมวยแต่ว่าเพิ่นนี่เป็นผัวนี่มักตีมวยเมียถ้ามักลักลิ้นไพ่โอ้แนวคักๆกันเอ่ยเบิ่งตีมวยนี่เบิ่งเบิ่งแต่ว่าแต่ว่าเรื่องของการพนันนี่ก็บ่อยากให้แนะบ่อยากแนะนำปานใดเนาะลิ้นไพ่คือกันอันนี้ก็โอ้บ่ได้เด้อันนี้ก็เป็นการพนันอีกบ่ถูกต้องละเฮ็ดจังซี่มันผิดพลาดผู้เป็นเมียก็ได้จังใดก็อย่ามีรายการแนวใดที่มันบ่อยากคักอยากแน่ต่อครอบครัวชีวิตคู่เฮาก็ต้องได้หลุดพ้นแล้วก็เข้าใจเหตุและผลนํากันบางท่าบักส่วนนี่ก็บ่ได้เฮ็ดหลายเหตุการณ์แต่ละมื้อมาก็แม่นไปหาแต่บักหลังหลายตลอดบ่ได้เป็นอาจินบ่เฮ็ดบ่สร้างนี่ไปนั่งจนแต่ละมื้อจนมื้อจนแจ้งจึงได้มาเฮือนนะอันนี้ก็เป็นเวียกหลักเพิ่นอันนี้ก็บ่ได้ตำหนิผู้ใดดอกแต่ว่าก็บ่แบบรวมๆให้นะเพราะว่าเป็นในแนวทางที่ผิดต่อกฎหมายระเบียบบ้านเมืองเพิ่นเด้อการพนันก็ได้อันนี้ก็เฮ็ดหยังก็ต้องได้เบิ่งนะมีสติภาคส่วนนึงก็มันตีมวยมาเบิ่งตีหมอกตีมวยนี่ก็เบิ่งนะแต่ว่าก็อย่ามาตีเมียได้แหละเบิ่งมาแล้วก็ได้เนี่ยบ่คักบ่แน่เบิ่งแล้วก็เปลี่ยนหมอกเป็นมวยมากก็ไปหาล้อเอาจังหวะนั้นจังหวะนี้มาวอร์มมาอย่างนั้นก็เตะกันซ้อมเอาเมียได้เป็นกับสอบสายบ่ได้เด้นะเพชรอีกอันนั้นก็ได้ทุกอย่างรู้แล้วแต่มันมีสติในการดำรงชีวิตนะรายการลองเล็ดพวกเฮาอยู่ในความเบิกบานมวลซื่นสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมให้สุขภาพแข็งแรงทั้งหนุ่มทั้งสาวทั้งอีโพอีเมผู้สูงอายุทุกเพศทุกวัยอยู่งั้นอยู่สารฟังด้วยเสียงทางวิทยุเบิ่งการออนไลน์หรือว่าจะติดตามทั้ง YouTube ทั้ง TikTok ทั้ง Facebook ก็สุดแล้วแต่เบิ่งภายหลังก็บ่เป็นหยังเนาะจัดส่งไฮเดอร์อาหารเสริมทั้ง6ประเภทพวกเฮาฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ในช่วงเบรกสุดท้ายของรายการสมุนอิดพอที่020-9829-4228 9829-4228ปิดท้ายรายการในสมุนต้นๆของเฮาก็คือแม่ห้างลูก2ให้แก่ทั้งน้องดาวเมืองสังทองขอมาเด้อจบเพลงนี้แล้วไปฟังข่าวต้นสมุงจากทางสถานีพวกเขาแล้วค่อยเข้ามามวลซืนอีกต่อไปในสมุงทัดไปจ้ะ

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทกรหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าว
2: รถไฟฟ้าหรือรถ EV ประเภทรถ2ล้อ3ล้อและ4ล้อเห็นว่าสังคมมีความต้องการสมใจลายในปัจจุบันเนื่องจากระยะผ่านมาประเทศเฮาพบวิกฤตสภาพน้ำมันขาดตลาดและมีราคาแพงเหตุให้สังคมหันไปนำไส้รถไฟฟ้าหลายขึ้นท่านนางอัมไพวันแก้วประดิษฐ์ห้องหัวหน้ากรมขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้สัมภาษณ์ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2556และผ่านขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2656-2030จัดขึ้นเมื่อบรมนีอยู่นครหลวงจันทร์ว่าอิงตามคำแนะนำหรือคำสั่งของรัฐบาลที่กำหนดไว้ว่าฮอดปี2030ให้อัตราการสมใช้รถไฟฟ้าความ30ส่วนห้อยฉะนั้นกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าให้แพร่หลายส่วนการคุ้มครองและขึ้นทะเบียนยานพาหนะแม่นได้กำหนดนโยบายเป็นต้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการเข้าในกิจการขนส่งโดยจะลดภาษีถึง30ส่วนห้อยเพื่อให้สังคมหันมานำใช้รถไฟฟ้าหลายขึ้น
3: การจัดตั้งปฏิบัติตามคำแนะนำหรือว่าคำสั่งของรัฐบาลจะมีมติ08ของรัฐบาลเนาะที่กำหนดออกว่าในปี2030ให้อัตราการนำใช้รถ EV นี่สูงถึง 30% ในนั้นจะมีคำสั่งของท่านนายกเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการนำใช้รถ EV ในด้านของกระทรวงโยธาที่เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองยานพาหนะและขึ้นทะเบียนพวกเขาก็ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการนำใช้รถ EV ตัวอย่างว่าค่าธรรมเนียมค่าบริการที่การนำใช้รถ EV เข้าในกิจกรรมขนส่งหรือยังกระยาต่างๆพวกเขาจะลดลง 30% เนาะในนั้นบ่เพียงแต่รถ EV จะมีรถไฮบริดไฮบริดที่เป็นการนำใช้ไฟฟ้าซากและก็ใช้น้ำมันฉะนั้นพวกเขาจะลดลงอีก 15% เนาะ
2: ท่านนางอัมไพวันแก้วประดิษฐ์ให้ฮู้ตื่นว่าการนำเข้ารถไฟฟ้ามันได้สมทบกับ3กระทรวงคือกระทรวงการเงินกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งสภากระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็คือกรมขนส่งแม่นเป็นผู้คุ้มครองกฎกาเกี่ยวกับใบยั่งยืนมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกฎกาใบอนุญาตเทคนิคและอื่น
1: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
5: กรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยส่งเสริมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานเสริมช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
6: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองวิช
7: เอ๊นางคำใบจันทริมาอายุ62ปีอยู่บ้านพัฒนาเมืองนาไซทองนครหลวงจันทร์ที่ผ่านมาแม่เคยเป็นกระเพาะแล้วกดไหลย้อนเนาะมันทรมานหลายมันเจ็บมันออกฮ้อนเด้กดไหลย้อนขึ้นมาคอพี่จิโก้นี่แหละคือกับพยาธิของตัวเองและตัดสินใจซื้อมากินเนาะจึงค่อยผ่อนคลายลงเฮ็ดให้กระเพาะเย็นลงกินข้าวก็แซ่บนอนก็รับและการขับถ่ายนี่ก็สะดวกมาฮอดปัจจุบันก็คือว่าเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะบ่เมื่อยแม่ประทับใจดีใจหลายที่ว่าตัวเองได้หายดีเกี่ยวกับกระเพาะนี่ลองลิ้มนะผักขาวทองคู่กับอันจิโก้นี่ถือว่าดีที่สุดแหละกินแล้วหายเซาเฉพาะผู้ค้าเนาะขอบใจที่ว่าบริษัทได้มียาดีๆมาให้ผู้ค้าได้ช่วงเซาหั่นล่ะแล้วก็ยังสิสืบต่อกินตลอดไปจิโก้ดีลี

0: ตกฟ้า
1: เห็นไอ้ดำคิริอย่าเฝ้าขี้เหือกายเด้อผู้สาวเอ้ยเห็นไอ้ดำพลอยลอยอย่าพาวพายเหือเว้นบัดว่าเหือขาแก่งดำเคยลอยยังสิได้สวยขันบ่ได้สวยอยู่ยังสิได้สวยพายซะแล้วสวัสดีเพื่อนมิตรแฟนรายการอีกครั้งหนึ่งในชั่วโมงที่2ของรายการลองลิตระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เดิมมีรายการได้คืนความทีหันคืนไปจี๊ดๆๆไปจอดสกอนเลยแหละได้ยินเสียงโคสุกใบแบบแบบแบบเอ้ยแม่นละรายการลองลิตในโคสุกเสียงโคสุกเบาไทยเด้ว่าซั่นไปใส่มาใส่เห็นโคสุกจัดงานงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานงานดอกงานหยังต่างๆงานบุญประเพณีนะเห็นทักทายกันได้ได้มีรายการก็ได้โอ้ยบริษัทตาโคศกคนขึ้นนี่เบ้าตั้งเบ้าอุทัยก็เอื้อนใส่เอื้อนหาโคศกได้เด้อมีรายการนะอยากจัดงานพิธีการต่างๆโอ้อยากได้เบ้าอุทัยไปเว้าไปว่าให้ก็ยินดีนะถ้าหากว่าถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วกับว่างๆแดนะก็ทักทายเข้ามาได้มีเบอร์ส่วนตัวให้เนาะที่เบอร์020583 9850เด้อเป็นเบอร์ WhatsApp นะทักเข้ามาได้โอ้ล้มกันเมื่อกี้นี้ได้ฟังสปอตโฆษณาสปอตประชาสัมพันธ์นะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมพวกเฮากันหลายประเภทนะบางท่านก็สิได้จื้อแล้วนะสรรพคุณอาหารเสริมแต่ละอย่างก็ได้เว้าได้ว่ากันไปทางสปอตนะก็เก็บกําข้อมูลได้เบอร์โทรศัพท์หรือว่าจะเข้าไปเบิ่งทางเพจของลองลิตรพวกเฮาหั่นก็ได้นะที่ลองลิตรสุขภาพดีเด้นะเป็นใน Facebook ก็พิมพ์ใส่ภาษาอังกฤษตัว L ตัว O N G เนาะ L OLONG R เน่เห็นบ่ RICHS เน่ลองเดมิเลกาฮันเดอร์ก็ถือว่าพิมพ์ไปใส่ขึ้นมาแล้วก็มีโลโก้ของลองลิตรพร้อมกับเข้าไปกดติดตามได้นะโมตินาผักข้าวทองเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะสรรพคุณสมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองไปเลยมีรายการเฮาบ่ธรรมดาเด้อมีนามเต็มว่าโมตินาผักข้าวทองมีวลีพันวาวามหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อนบ้านผักข้าวทองพวกนี้นะจัดเต็มอยู่ในกล่องหั่นนะคุณภาพดีๆต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่าลืมได้นะยุบยับยั้งบรรดาเรื่องของไวรัสนะเป็นวัดเป็นไอต่างๆเข้าสู่ร่างกายมักเจ็บมักป่วย3มื้อดี4มื้อไข้อาการภูมิแพ้อาการเบื่ออาหารอาการภูมิแพ้ทั้งผิวหนังปัญหาเรื่องของหลายๆแนวนะมักเจ็บมักป่วยเป็นไข้เป็นหนาวอยู่ตลอดเวลาห่างกายภูมิคุ้มกันต่ำแหงยามนี้พยาธิแทรกแซงเข้ามาหลายแล้วบ่ได้เลยบันต้องมีพัฒนาการใหม่ปรับปรุงดูแลฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ยังบ่สวยเกินไปดอกอีพ่อยเมเฮาเพราะว่าผักข้าวทองนี่มันมีส่วนผสมหลายอย่างนะในการกระบวนการการผลิตพันธุ์นี้ถือว่าได้รับมาตรฐานก็ถือว่าสารสกัดผักข้าวทองที่บริสุทธิ์สูตรเข้มข้น500มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลนะผ่านการผลิตที่โรงงานที่มาตรฐานสะอาดและปลอดภัยนี่บ่บ่มีสารเคมีบ่มีสเตอรอยด์นะกินคู่กับยาประจำเฮือนที่ทานกินประจำมันก็ได้บ่มีการสะสมในร่างกายได้นะบ่เป็นอันตรายต่อมรรคไคลังบ่มีมาตรฐานความปลอดภัย อย. 13/1/17345 10044นี่ก็คือหับประกันได้นะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมโมตินาผักข้าวทองของลองลิตรพวกเฮาจัดจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะสิ่งดีมีคุณภาพบ่ควรพลาดเฉพาะผู้ที่รักษาสุขภาพด้วยอาหารเสริมมีจำหน่ายนะบ่ได้แพงได้มีรายการเฮาเด้ออีพ่อยเมย์เฮาสนใจก็โอ้ล้มทักทายเข้ามาได้ที่020-9829-4228 9829-4228โทรเลยนะจัดส่งให้ทั่วประเทศ1อาหารเสริม2อาหารเสริมผ่านไปนะเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าที่ลองลิตรพวกเฮาจำหน่ายนะแรกๆก็มันจีโก้พาสก็ได้เว้าไปแล้วนะ2มาก็แม่นโมตินาผักข้าวทองแล้วก็ยังมีอีกประเภทนึงก็คืออาหารเสริมบำรุงสายตาหั่นเดี๋ยวจักหน่อยจึงว่ากันเพราะว่ามีหลายประเภทนะนอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องใส้ใส่เงินอยู่เงินสารบ้านซองเขานี่ก็หลายแนวนะลองลิตรพวกเฮาจำหน่ายหลายประเภทเด้อราคาโดนแล้วบ่ได้เว้ากับเกี่ยวกับเรื่องของสบู่เหลวเนาะสบู่เหลวภาคส่วนได้มีจิตการเกี่ยวกับโฮงแฮมเหือนผักบ้านผักหรือว่ามีศูนย์รวมที่ว่าครอบครัวใหญ่ๆซะต่อไปเนาะอยากได้น้ำยาปรับผ้านุ่มนี่น้ำยาปรับผ้านุ่มกับสบู่เหลวสบู่เหลวไว้ล้างมื เพราะว่าเพิ่นจะไปใส่อยู่ที่โรงแรมต่างๆโรงแรมหรูๆหรือว่าน้ำยาอบเครื่องก็คือน้ำยาอบผ้าแหละเพื่อนหอมๆเนี่ยนะมีจำหน่ายเด้อมีรายการเฉพาะลองลิดพวกเฮาเนาะภาคส่วนใดที่ว่าต้องการอยากได้เอาไปมูลไส้เอาไปหับไส้อยู่ในกิจการของทานก็คือน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำสบู่แล้วล้างมือหาดให้บ่มันมีครบทุกเครื่องทุกเรื่องนะเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตพวกเฮานำสู่สังคมมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นแหละนะเอาเอื้อนไส้เอื้อนหาพวกเฮาได้กับน้ำยาปรับผ้านุ่มเด้อมีโรงแรมนี่ก็แห้งเหมาะแล้วเนาะการซักเครื่องใส่จริงอบให้มันหอมเนาะพอห่มพอปกอยู่เฮือนซานบ้านซองไผอยากได้กระโทรมาหาเนาะรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเด้อน้ำยาปั๊บผ้านุ่มกับสบู่แล้วล้างมือเนาะนอกจากสบู่แล้วล้างมือแล้วก็ยังมีประเภทสบู่ที่ล้างหน้าเพื่อให้ใบหน้าเฮานี่มันบ่มีสิวเนาะบ่มีสิวบ่มีฝ้าจุดด่างดำต่างๆก็มีทั้งสบู่มากเข้าสบู่หางไหมสบู่กาเฟ่เด้เห็นบอกก็มีสรรพคุณที่แตกต่างกันพวกเฮาก็จำหน่ายคือกันแต่ว่าแต่ละมื้อบ่ค่อยได้เอามาเว้าดอกเครื่องสำอางแต่เว้าเรื่องอาหารเสริมแต่มีเวลาก็พอได้ยกมาเว้ามาว่ากันให้พี่ให้น้องเฮาได้ฮู้เนาะพออยากเป็นเจ้าของคือเอิ้นว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายเฮาเด้ก็ยินดีเด้อเอาไปโลดน่าจะมีราคาสูงให้ดอกราคาตัวแทนก็มีให้บ่ผิดหวังแน่นอนเนาะอยู่ใส่กะยาอยากเป็นตัวแทนก็เอาไปอยากเอาไปโปรโมทเอาไปเฮ็ดธุรกิจอยากเอาไปหาเป็นรายได้เสริมมันได้เสริมมันจะไปเนาะมีพอได้มีเงินซื้ออาหารเพิ่มเติมจากเวียกลักซื้อน้ำมูกน้ำมันลดแต่ก็พอได้กินได้อยู่ไปเฉพาะผู้ที่มีความดุมันในการเฮ็ดการตลาดให้เออกดไปที่เบอร์020-9829-42289829-4228โทรไปเลยหน้าห้องการท่ารับสายของท่านอยู่เด้อในเบรกที่2ของรายการพวกเฮาก็สตาร์ทกันคือเก่าเนาะมีรายการเฮาอยากออกหน้าใหม่ก็กดเข้ามาได้ในตอนนี้เด้อกดเข้ามาโลดเนาะที่0305787052บ่ได้ไปใส่ฟังเพลงอยู่เฮือนฟังสาระดีๆก็กดเข้ามาเพลงนี้เลยมันขึ้นหน้าจอคอมมาแล้วเนาะสุขใจที่บ้านเกิดนี่เป็นคําขอจากทางท่านลูอันนะ ALC นะแต่ว่าเพิ่นบ่ได้บอกว่าเพิ่นอยู่ไสเนาะเพิ่นว่าขอมาเพลงนี้ก็จัดให้เพิ่นเลยนะเพลงนี้ม่วนๆศิลปินสุรินทร์วิทยาพรม่วนๆก็จัด

ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแมบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสต์

ันใดเด้มาเทียมเท่านี่แหละเกิดเป็นคนลาวคนว่าหักซาดลาวหักพื้นแผ่นดินแผ่นดินเกิดเนาะไปอยู่ไสเมืองใดอยู่ไสก็ตามเกิดทอดบ้านเกิดเมืองนอนบนฝั่งใสแห่แพรใสบือเพิ่นติเขาเนาะว่าอย่าได้ลืมถิ่มเสื้อเก่าแพงปุงพันเฮาเด้อเพิ่นว่าอย่าได้หลงซาดเสื้อนี่ไปยอกผู้อื่นดีฮะแม่นบ่ถึกเนาะเขียนมาก็ได้แต่งมาให้เว้าให้ว่าก็ถึกเบิดบางท่านก็โอ้ยงัวลืมตีนบางท่านก็ไปดีเมื่อหน้าลืมบ้านเกิดเมืองนอนหลายนะคนลาวเฮาไปอยู่ทางต่างประเทศก็หลายแต่ว่าเลือดเนื้อเสื้อไข่ก็แม่นอยู่พี่ไปแล้วเนาะคือฮอดเด้มาอยู่ไกลก็ได้ไปย้อนหน้าที่การงานไปย้อนภาระหน้าที่ไปนำลูกนำเต้าไปนำลูกนำผัวก็ไปเนาะนี่ก็ถือว่าแนวทางของแต่ละคนอุดมคติที่แตกต่างกันก็ไปนะแต่ว่าเฮาผู้ที่ยังอยู่คือเฮานี่อยู่นะอยู่ผืนแผ่นดินเฮาต้องได้เป็นเจ้าภาพนับกันนะให้เสื่อมซึมในแนวทางนะของพรรครัฐนะที่เพิ่นได้มอบหมายให้นะเหตุให้มันสุดกกสุดปลายนะให้มันดีนะที่เป็นประชาชนที่เป็นราชการที่เป็นนักเรียนรู้นักศึกษาปัญญาชนสาธุชนต่างๆให้เสื่อมให้ซึมในแนวทางของพวกเฮาให้มันคักๆเด้ออย่าใส่ก็อย่าไปลืมอย่าทิ่มอย่าปากันนะคนลาวเกิดเป็นคนลาวหักสลาวหักเสียงเพลงลาวนะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมก็มีแกมกี้ได้ฟังไปแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของโคลาลินพาร์ทสูตรใหม่ของพวกเฮาในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าจัดจำหน่ายและส่งฟรีทั่วประเทศนะและเคียงคู่กับการดูแลปิ่นปัวทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็คือทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงจังหวัดปักกิ่งฮั่นนะอันนี้อีกช่องทางหนึ่งในการบำรุงสุขภาพทางดวงตาก็คือประเภทแคปซูลนะเป็นอาหารเสริมกับ1มี30แคปซูลอยู่ใน1กับเด้อมีกับเฮาเด้อรับประทานเป็นประจำทุกมื้อช่วยดูแลฟื้นฟูนะดวงตาที่มีปัญหามาหลายปีนะบางท่านก็เป็นมาโดนเนี่ยอาการต่อเนื้อต่อกระจกต่อหินต่อลมอาการเบิ่งบ่แจ้งโฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนอาการเบิ่งแล้วมีภาพซ้อนนะเบิ่งแล้วมันมีแสงยิบยิบยับยับขึ้นนะบางท่านก็อาการบอดกลางคืนนี่เวลาแรงๆมาแล้วแสงสว่างน้อยแล้วมันอยากมืดเราบ่เห็นอย่างเลยเด้หรือว่าบรรดาการคันตาสีตาแห้งสีก็แห้งคันเนาะเกิดขึ้นหลายๆท่านก็มีปัญหานะแต่ว่าพวกเราได้นำมาจำหน่ายก็เพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะในการคิดค้นเรื่องของเรื่องอาหารเสริมประเภทบำรุงสายตาเด้อพอพันและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์020-9829-4228เด้อบ่ได้หมายความว่าจะบำรุงแต่สายตาดวงตาเท่านั้นดอกยังไปบำรุงเส้นประสาทและสมองน้ำอีกเนาะหลายสรรพคุณเพิ่นอยู่ใน1กับโคละเล่นพาดหลายๆท่านก็ถือว่าได้ไปครอบครองเนาะได้ไปรับประทานเป็นประจำก็ดีใจนำหลายท่านก็ถือว่าโอเคเพิ่นบอกว่าเห็นผลดีขึ้นนะอันนั้นก็คือมีเคสสัมภาษณ์มาเปิดจุกันฟังในแต่ละมือบางมือก็มีเคสใหม่เคสเก่าแดมาเปิดจุกันฟังเพราะว่าผู้ป่วยบางท่านกินและเห็นผลเด้ก็เลยเอามาเปิดจุกันฟังเนาะอะไรก็เป็นข้อดีเฉพาะภาคส่วนที่สนใจและก็มีเงื่อนไขในการสั่งซื้ออาหารเสริมประเภทนี้นะไปฟังเพลงกันต่อในรายการเฮาเพลงนี้แหละแม่นเอิ้นอ้ายเซมอ1นะศิลปินมุกดาพรสันติพรมุกดาวันสันติพรม่วนๆกันตามคำขอเด้อ

าดีเพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

สาวคำไมเด้อสาวคำไมขอเพลงได้ไอ้เบาโคโซกคอยไอทีเมืองเฟืองแดเนาะสบายดีทั้งทานคำไมทำไมเนาะเอาติดตามทางเพจแห่งซาลาวมอบให้พนักงานบำนาญเมื่อสุภูสุคนเด้อว่าสัตว์เจ้าขอไปติดตามรายการเด้ออยู่ดีมีแห่งทุกคนเนาะเดี๋ยวจะให้ทั้งนาผู้ช่วยผลซอกให้บทเพลงคอยไอทีเมืองเฟืองขออภัยเมื่อกี้นี้ผักๆไปคาดไปประมาณมง 4-5 นาทีนะเพราะว่าพอดีมีหัวหน้าเพิ่นมีเวียกลมนิดนึงก็เลยสละเวลานะโอลมเพิ่นเบิดหนึ่งว่าสักกลับเข้ามาแล้วในตอนนี้กดเข้ามามีรายการเฮาอยากออกหน้าใหม่นะอยากโออยากลมปรึกษาปัญหาสุขภาพหรือว่าสนใจต้องการอยากสั่งซื้ออาหารเสริมกับที่030 5787052เออสบายดีเบ้าเคียมสัญญพรแน่สบายดีสาวกุมภามาลาคำสบายดีจันทคาสบายดีจอยสบายดีเพื่อนเมตรแฟนรายการที่กำลังหับสมในตอนนี้อยู่เนาะไปสตาร์ทอีกหนึ่งบทเพลงเป็นรายการเฮาในบทเพลงนี้จะคอยมาวากกันกับอย่างงานอาหารเสริมเฮาต่อเนาะคอยอ้ายทีเมืองเฟืองกันเลยตามคำขอจากเบบี้บันนาศิลปินตามคำขอจากทั้ง FC แฟนรายการทั้งเพจแฮกซาลาวทานคำใหม่จ้ะ

เศษที่สาวเมืองเฟืองเด้อฟังเสียงเพลงมวลๆเข้ากับบรรยากาศมื้อนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านมีความสุขกายสบายใจอยู่ดีกินดีอย่าเจ็บอย่าปวดนี่แต่ความหังความมีแต่ความมวลความสื่นเด้อบรรยากาศอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมีจำหน่าย

ซอยนิยมปิ้งแม่ยินดีต้อนรับเดินแวเสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมัวๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์พกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเดหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไซเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิงแบ้สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ

ผ่านไปตามคำขอจากเพื่อนเม็ดแฟนรายการนะกดเข้ามาได้ถ้าแต่ขอเพลงอย่างก็ได้เนาะแล้วก็แจ้งเพื่อนมิตร FC แฟนรายการไปนำเลยนะเพราะว่าได้ปรึกษากับคณะของทางสถานีแห่งชาติลาวเนาะรายการลองเล็ดพวกเขาอาจจะเหลืออยู่1ชั่วโมงเนาะอาจจะเป็น9หรือ10หรือ10เป็น10หรือ11ยังบ่ฮู้เถื่อนะแต่ใจแจ้งกันภายหลังใน FC แฟนรายการของโคชกเบาไทยเด้อรายการลองเล็ดพวกเขานะเพราะว่าอีก1ชั่วโมงนี่เพิ่นจะเกี่ยวกับเรื่องของเวียกงานอยู่ในสถานีพวกเฮานะเพิ่นสิมาจัดโคศกจะได้จัดเต็ม1ชั่วโมงดอกตนาไปก็ได้สิเป็นช่วง10 51บ่ได้สิเป็นช่วง9 50ก็ยังบ่ทันได้แน่ใจเถื่อเด้ออันนี้ก็แจ้งให้ FC แฟนรายการที่ติดตามรายการโคศกเบาไทยทางโซเชียลทางเพจทาง Facebook หรือว่าทางวิทยุต่างๆนะที่ติดตามแล้วก็แจ้งกันไว้นะอาจจะเหลืออยู่1ชั่วโมงในตอนหน้าก็ขอบอกขอบใจเพิ่นมิตรแฟนรายการที่ติดตามรายการเป็นประจำนะนะบางเทื่อแต่เหลือแต่1ชั่วโมงก็บ่เป็นหยังมีรายการเฮาแต่ว่าโคศกก็ยังจัดคือเก่าอยู่เนาะเบิกบานมวลซื่นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอาหารเสริมสรรพคุณต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าของลองลิดพวกเฮาจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้ก็พอพันสอบถามได้เด้อทุกประเภทอาหารเสริมว่าจะเป็นจีโก้คอลลาเจนโมทินาปักขาวทองอโรเจนพาร์ทหรือว่าจะเป็นฟิกเซซี่ดับเบิลคลิกพยาธิยิงหลายอย่างนะเพื่อจุดมิตรสิ่งดีๆบ้างล่ะนะพอพันสอบถามเบิ้งที่เบอร์020-98294-228เมื่อกี้นี้มีรายการได้ฟังสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของห้านปิงแบร์เพิ่นก็เป็นห้านอาหารซอนิยมนะเพิ่นก็ถือว่ามีเมนูหลายแบบมีหลายอย่างไว้คองห้องหับนะเกี่ยวกับเรื่องของผู้หมักดื่มหมักกินประเภทเครื่องปรุงรสประเภทที่ว่าสูตรของแบ่นะอาหารเกี่ยวกับเรื่องของที่เฮาสืบสานตำนานมาดลบางท่านกับหมักเป็นชีวิตจิตใจบางท่านกับหมักอาหารประเภทอื่นแต่ว่าห้านอาหารสนิยมเพิ่นนะเกี่ยวกับเรื่องของปิ้งแบ่แซ่บๆเด้ออย่าลืมนะครบสูตรเรื่องเมนูแบ่ต้องสนิยมปิ้งแบ่เพิ่นบริการทั้ง5สาขาพอพันสอบถามจากไปสาขาใดอยากไปหาประทานอยู่บ่อนใดบ้านใดอยู่จุดใดที่มันอยู่ใกล้กับการเดินทางของห่านกันแมนเวเวโรเดอร์หรือว่าจะสอบถามข้อมูลก่อนกดไปจองโต๊ะจองตังก็ได้ที่เบอร์020-7734-8824 7734-8824เด้ออนุรักษ์สอนิยมนะประธานใหญ่เพิ่นให้ข้อมูลสนใจสาขาใดก็ไปโลดนะแนะนำปิ้งแบะแซ่บๆต้องสอนิยมปิ้งแบะแน่มาในแต่ละมื้อก็ยกมาว่ากันส่วนอันยามองลองลิดพวกเฮานะทั้งอันอีเมลไพบันดาตันเพิ่นบอกว่าก็เป็นสาขาตัวแทนจำหน่ายให้ก็ได้บ่เป็นอย่างดอกมีรายการทั้งบันดาตันก็ได้สนใจต้องการอยากเอาไปจำหน่ายนะพวกเฮาจำหน่ายทั้งขนาดใหญ่กลางและน้อยสุดนะยามองมี2สูตรสูตรฮ้อนและสูตรเย็นเด้อสรรพคุณมีความแตกต่างกันเอาไปหับไส้เอาไปปะไว้เฮือนไว้ซานพกพาสะดวกไปง่ายมาง่ายติดถุงติดไทยไปเวลาเมารถเมาเฮือเกิดอาการเป็นวินเป็นเวียนมากับพอดีสูตรได้ดมเกิดอาการพลาดล้มนะหัวเข่าแพงกล้ามเนื้ออักเสบบวมซ้ำกับพอดีนวดได้คันกันนะเห็นบ่มี2สูตรนะสรรพคุณแตกต่างกันเด้อเอาพอพันและสอบถามสั่งซื้อได้โหลดนอกกับเครื่องใช้ต่างๆหลายประเภทตลอดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสบู่คือกันเด้อปัจจุบันนี้แม่นภาคส่วนที่สนใจต้องการอยากได้สครับคัดผิวนี่ก็มาแล้วนะสครับมี 2-3 สูตรพุ่นแหละสครับก็ได้คัดผิวฟื้นฟูผิวให้มันคืนสู่สภาพเดิมผู้ที่มักสวยมักงามก็มีอันนี้ก็ไว้คอยห้องหับให้แก่ลูกค้าทุกเพศทุกวัยนะผู้ที่มักความงามผู้ที่รักษาสุขภาพด้วยอาหารเสริมผู้ที่ผิวพรรณแดนะก็มีอโรเจนพัดนะไปฟังเพลงกันต่อเพลงนี้แหละแมนยอมเป็นแม่ห้างได้ตามคำขอจาก FC ที่ขอมาโดนเติบละเพลงนี้นะยอมเป็นแม่ห้างซะว่าซะห้องโดยศิลคอนแก้วศรีปัญญาเป็นศิลปินมุ่นๆกันเจ้า

อมเป็นแม่ห้างโอ้ยนะฟังแล้วก็อยากเมื่อยเลยย้อนหนึ่งจังว่าอยากยอมเป็นแม่ห้างยอมเพราะว่าบ่ไหวว่าสัตว์นะผัวนี้ดีเกินไปฮับบ่ได้กระจัดไฮเดอร์ตามคำขอนะจังใดกระยาตอนว่าเรื่องบทเพลงนะเกินว่าฟังให้มันมีความเบิกบานมนต์ซึนนะฟังแล้วมันได้เหตุและผลฟังแล้วมันผ่อนคลายบางทานอยู่ฟังแล้วแล้วผิดกันฟังแล้วแล้วให้ก็มีบางทานก็ฟังแล้วแล้วหดหูเอ้ยบั่นทอนชีวิตและจิตใจบ่แม่นจังซั่นนะบทเพลงบางครั้งบางทีเฮาก็เปิดไปต่ําหัวอกหัวใจได้ก็คิดไปหลายก็แน่นอนอยู่แล้วนะแต่ว่าก็มีเวลาปล่อยวางอย่าสู้เอามันเป็นปัญหาบั่นทอนสภาพแนวคิดจิตใจพวกเฮานะในเมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็เปิดเพลงถืออกถือใจได้กันโอ้แห้งไปเพิ่มมือขึ้นไปอีกบัดนี้ฮะวันนี้ก็ออนไลน์นะไม่กันเนาะมีรายการเข้ามาเลยตอนนี้ที่03057870052เด้อเข้ามาเลยตอนนี้มื้อนี้มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเนาะกระดูกมาว่ากันนะเพราะว่าบางท่านนี่ก็เจ็บหัวเข่าเจ็บคอกระดูกที่เป็นข้อตีนนี่ข้อมือข้อกกขาส่วนลายก็เป็นคอหัวเขานี่แหละบอลมันแบกน้ำหนักหลายนะบอลที่ต้องได้เฮ็ดเวียกนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นกีฬาเรื่องเฮ็ดเวียกการยับย่ายไส้สวยการเดินทางคอเข่าเฮาเนาะมันต้องได้เฮ็ดเวียกอยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วก็ทุกอวัยวะในร่างกายนั่นแหละแต่ว่าเฮ็ดเวียกให้กันแต่ว่าหัวเขานี่อยากเอาหนักนึงนะเพราะหัวเข่านี่เป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นได้ทุกประเภททุกวัยนะทุกเพศทุกวัยเลยที่เป็นสาวนุ่มที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ใดก็ตามแหละเกิดได้ทุกเพศทุกวัยส่วนใหญ่ละมักเกิดจากการใส้งานข้อเข่าที่นักและก็หุนแหงเกินไปนะเพราะว่าการเสื่อมสภาพของกระดูกเขานี่มันก็มีหลายแบบบางท่านก็เสื่อมย้อนอายุหลายบางท่านก็เสื่อมย้อนเฮ็ดเวียกนักเนาะใส่ข้อเข่าที่ผิดแบบบางท่านก็เกิดอาการบาดเจ็บนะอุบัติเหตุต่างๆเกิดให้มันเสียไปข้อเข่าคอตีนข้อมือก็ได้มันก็เสื่อมนะบางท่านก็เกิดจากอาการที่แบบว่าเคยผ่าตัดมาก่อนเนาะเคยผ่าตัดมีทั้งในมันมีปัญหาแล้ววันนี้ไปออกกําลังกายเรียกว่าการหุกถูต่างๆนี่เกิดห้อนแสบขึ้นมาแล้วก็ไข้บวมขึ้นมานี่บางท่านก็ไปเล่นกีฬาเนาะไปเตะบาสบอลหรือว่าไปออกกำลังกายแล่นจอกกอกจอกกิ้งแล่นไวแล่นมาราธอนเฮ็ดเวียกนักกลับมาบ้านก็หัวเข่าไข้ขึ้นพุ่งขึ้น3มื้อก็บ่เซาอาทิตย์นึงก็บ่ดีเดือนนึงก็ถือว่าเป็นอาจินเจ็บออดๆแอดมาจนถึงพอปัจจุบันนี้นะเรื่องคอเข่าไปเซ็กไปกวดบ่โอ้คอกระดูกเริ่มสิเสื่อมมาปัญหาต่างๆตามมาบัดนี้หายแฮงเนาะจนสุดท้ายมากันย่างบ่ได้ต้องได้ใส่ไม้กันเท่าค้ำออกจึงตัวเองก็บ่อยู่นี่การอักเสบคอก็มีหลายปัญหาเนาะแต่ว่าเฮาก็มีแนววิธีทางที่จะดูแลและก็บำรุงเนาะเรื่องของกระดูกข้อต่อต่างๆในร่างกายนี่ก็แนะนำนะโคชจะแนะนำวิธีอาหารเสริมบำรุงร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงคอกระดูกก็คืออาโรเจนพาสเป็นซองสูงใส่น้ำเด้อมีรายการเฮาเนาะเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายแบบ 100% เลยนะดูแลข้อต่อต่างๆกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นผมเล็บตีนเล็บมือผิวพรรณต่างๆมันมอบให้อาโรเจนพาสนะปัญหาคอกระดูกนี่อายุหลายขึ้นคอกระดูกก็เริ่มมีเสียงดอกเสียงดังไปได้มันก็ดังแฮงถ้าก็ดังควายลั่นเป็นบาดทั้งสันหลังในคอตีนคอมือเวลาโยกย้ายร่างกายเคลื่อนไหวสรีระต่างๆมีอาการดังก๊อกๆแก๊กๆเห็นบอกมันเริ่มลุมเริ่มหยังนะแข้วก็เริ่มห่างออกอายุหลายขึ้นซั่นใดตอนเป็นบ่าวเป็นสาวนี่แข้วเด็กก็ยังงามยังใสยังอนาที่ดีอยู่บัดอายุเกษียณหลายขึ้นแข้วเพราะว่าห่างออกมันคือว่าหยะออกแข้วก็ได้มันเป็นนั้นเป็นความจริงนะในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในร่างกายเฮามันมีการเปลี่ยนแปลงทุกเวลาทุกเดือนทุกปีไปตามกาลเวลาก็คือคอลลาเจนในร่างกายลดพอลงนะแสดงผลได้อยู่ที่ภาพลักษณ์ภายนอกและกระทั่งภายในเราต้องได้เติมเต็มด้วยอาโรเจนพาสเป็นซองสูงใส่น้ำเด้อส่วนผสมดีเลิศนะบำรุงสุขภาพเฮ็ดให้ห่างไก่เฮาแข็งแรงนะเฮ็ดให้มันอายุเป็นเพียงตัวเลขลดนะก็สิเมาแล้วก็ได้
สุภาพสตรีสุภาพบุรุษกับหาประธานได้นะกดไปที่เบอร์020-982-94-228หาประธานง่ายมีรายการเฮาเนาะเอาพักษาเวลาเหลือเพียงแต่9นาทีเนาะอากาบ่ดีแล้วจะอาจให้2บทเพลงเลยเด้อหลังจากจบ2บทเพลงนี้ผัวทําอีเพลงนี้มันอยากได้ผัวดีเพลงที่2ก็จะเป็นเพลงฮานปิงแบ่เพิ่นเด้อคือเก่าเนาะก็ติดตามสเต็ปคือเก่านั่นแหละอุปถัมภ์รายการกระเดเปอร์ให้เพิ่นทุกมื้อเพื่อพันขยายเรียกงานฮานอาหารสอนิยมนําได้เนาะหลังจากจบ2บทเพลงนี้มื้อนี้โฆษกบ่าวไทยก็ต้องได้ขอบใจ FC แฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวทาง Facebook โฆษกขอบใจอีพ่อแม่ทางบ้านที่รับฟังด้วยเสียงทางวิทยุนะบรรดาภาคส่วนพนักงานราชการพ่อค้าสาวขายกรรมกรแบกหามซูเฟอร์รถต่างๆเนาะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในตอนนี้ถึงว่าฟ้าฝนมันจะตกก็ต้องได้เฮ็ดหน้าที่มันฮ้อนก็ได้เฮ็ดหน้าที่มันต้องได้ไปได้เฮ็ดมันต้องมีการขับเคลื่อนเคลื่อนไหวนะแต่ว่าให้รักษาสุขภาพและก็มีสติเนาะในการเดินทางเฮ็ดหยังก็อย่าให้มันมีแต่ความปลอดภัยนะเกิดขึ้นในห่างกายเฮามื้ออื่นพบกันใหม่มื้อนี้ปิดท้ายรายการ2เพลงนี้ขอบใจทานสมสะอาดคุ้มเครื่องเสียงเส้นเดิมนะมื้อนี้ข้าพเจ้าโคซกบ่าวไทยต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวนับแต่เกิดพายุหมึกเห็บตกหุนแหงในเดือนมีนาคมผ่านมาอยู่เขตเมืองศรีโคตบองและเมืองนาไซทองนครหลวงจันทน์ที่ส่งผลกระทบให้บ้านเฮือนไห้นาหัวส่วนระบบไฟฟ้าต่างๆของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนหลายนับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันการปฏิบัติเวียกงานของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็ได้ตั้งหน้าเคลื่อนไหวเวียกงานของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวงจันทน์1ให้สัมภาษณ์ว่าการปฏิบัติเวียกงานของเจ้าหน้าที่แม้นมีผลสำเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าในเขตดังกล่าวมีเสถียรภาพดีสามารถสนองไฟฟ้าให้ประชาชนได้สมใช้อย่างทั่วถึงพร้อมนั้นยังมีหลายภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชนซึ่งมาฮอดปัจจุบันประชาชนอยู่เขตดังกล่าวสามารถสมใช้ไฟฟ้าได้เป็นปกติแล้ว
2: ผ่านมาหมายความว่านับจากเมื่อมีผลกระทบว่าเราพวกเราได้ร่วมทีมกันในการแก้ไขปัญหาคือว่าในเรื่องของไฟฟ้าพวกเราได้เหตุเวียนในเมื่อที่เกิดเหตุมาฮอดปัจจุบันก็ถือว่าพวกเราได้ปฏิบัติสำเร็จนะคือว่าระบบไฟเรามีความเสถียรภาพและการระบบไฟทุกป้อนเรามีไฟสนองให้ประชาชนทุกป้อนแล้วเราก็มีทีมจากหลายๆภาคส่วนมาช่วยในเรื่องของการบริการเวียกงานดังกล่าวเราไปช่วยประชาชนการแก้ไขไฟในเงินและก็
1: ท่านวาสนาเพชรลำพันธ์หัวหน้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขานครหลวง1ให้สัมภาษณ์ถึงว่าสำหรับค่าไฟฟ้าที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายจะให้ประชาชนใช้ไฟโดยบ่เสียค่าในระยะ3เดือนทางเจ้าหน้าที่ได้ลงเก็บกำข้อมูลตัวเลขหม้อนับไฟในแต่ละเขตเหยียบห้อยแล้วสำหรับกรณีที่ประชาชนใช้ไฟต่ำกว่า300กิโลวัตต์แม่นบ่ได้เสียค่าแต่สำหรับประชาชนที่ใช้ไฟเกิน300กิโลวัตต์แม้นได้เสียค่าไฟฟ้าเครื่องค่าของจำนวนค่าไฟฟ้าทั้งหมดตามนโยบายที่กำหนดไว้จบข่าวสุมภวันมาวงไสอ่าน
3: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFเอ็มสวิตเออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีลีวะ
4: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
6: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินเท่าหลาน
7: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
6: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได้
7: เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำใส่อีก
6: แม่นซั่นบ่หลานผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
7: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี่มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
6: เออแม่นได้เนาะคันซั่นพวกเขาก็ไปเก็บผักฮักนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
8: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่ยาลาเพื่อขายเป็นสินค้า
3: ซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
8: ทหาร
9: ตำรวจ
10: พนักงาน
11: นักเรียนนักศึกษาน
12: ักธุรกิจ
13: สาวนาก
14: รรมกร
15: พ่อค้าแม่ขาย
16: ปัญญาชน
17: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือ

เซินเทียวงานบุญคาเฟ่และซาบ้านเฮาประจำปี2016ในวันที่22หาวันที่24พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์การค้าพักสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์จัดโดยกรมปลูกฝังและโครงการกรีนคลับมาหวมซิมซาและคาเฟ่ลาวแซ่บๆฟรีแบบบ่เสียค่าพบกับห้านวางแสดงกว่า40ห้านเรียนรู้การทรงซากับเซียวซานระดับสากลจากฝรั่งและมวลซืนกับกิจกรรมครอบครัวมีทั้งเกมแจกของรางวัลและมุมแต้มหูบสำหรับเด็กน้อยพิเศษขอเชิญสวนทรงวิดีโอสั้นเข้าประกวดซิงรางวัลใหญ่รวมมูลค่า18ล้านกีบปิดหับสมัครวันที่23พฤษภาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Page Green Cup Project แล้วพบกันในวันที่22หาวันที่24พฤษภาคมนี้ที่ภาคสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์มาร่วมกันสร้างอนาคตที่ยืนยงให้กาเฟ่และซาลาวน้ำกันเด้อ

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 137 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์

0: คันไม่มีความรู้เต็มพุงเพียงปากสอนตนเองบ่ได้ไผสิย่องว่าดี
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกๆท่าน
0: สบายดีแม่นกันที่คิดฮอดคิดถึงบ่ถึงเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น. รายการเพียงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทั้ง2ระบบ FM 103.7 MHz และทั้งระบบ AM คลื่นกลาง567 GHz ก็สบายดีทั้ง FM เนาะมื้อนี้หากได้มาจัดคู่กันจันทร์หาวันพุธนี่เป็นรายการทั้งอุตสาหกรรมการค้า
1: แม่น
0: ครับพฤหัสศุกร์เสาร์ออกทั้ง FM ส่วนว่า AM นี่ออกเบิดอาทิตย์เด้
1: แม่น
0: จันทร์หาอาทิตย์เลย
1: อาทิตย์เนาะท่านผู้ฟังก็อย่าลืมติดตามระบบ AM เด้อถ้าว่ามื้อใดที่หมุนมา FM แล้วบ่ได้ยินเสียงเนาะก็หมุน FM ขึ้นกลาง567 GHz ได้เลย
0: แม่นแล้วเนาะบางท่านมาโอ้ฟังรายการอยู่มื้อนี้นี่ให้โทรเข้า03057870052เลยเด้อ
1: เจ้า
0: พอมื้อนี้มาห้องทรง FM เด้อ
1: แม่นแล้ว
0: เออ
1: ออนไลน์กันปกติเด้ออ
0: ันนี้คือสิเป็นโทรเข้าเองบ่จักนี่มันโทรเข้าเบอร์ส่วนตัวเด้
1: เอาเป็นว่าเปลี่ยนมาเป็นเบอร์แบบอันน่ะของห้องทรงเลยเนาะเพื่อความเสมอภาพ
0: เพราะว่า3มื้อหลังนี่ห้อง AM มันใช้ทั้งส่วนตัวเด้
1: เ
0: นาะทั้งมาดูซับของเฮากับมีปัญหาหน่อยนึงก็ต้องขออภัยหลายๆเนาะทั้งห้องทรง AMเอาขอบใจทักทายสวัสดีพันรายการทุกๆท่านได้จากฟังเพลงใดล้ำก่อนใดก็กระริ่งกิ้งกังหรือว่าผ่านเพจก็ได
1: ้
0: เนาะลาว National Radio ทั้งเพจวิทยุแห่งชาติของพวกเข
1: า
0: ฝากไว้เด้อเพลงใดตอบให้แห้งใจผ่านเพจก็ได้เน
1: า
0: ะหรือว่าทางโทรศัพท์03057870052อีกจักหน่อยครับให้เด้อป้าโทรตุ๊ตๆตาๆตุ๊ตๆตาๆแต่ตอนนี
1: ้เป็นรายการติดตามอยู่มื้อนี้เป็นเท่าใดแน่เนาะแจ้งเรื่องสัญญาณออกอากาศมาเด้อบ่ว่าจะเป็นระบบ FM AM หรือว่า FM 94.3 กระทายทอดเนาะแล้วใดสัญญาณแจ้งบ่และทางออนไลน์เฮาเด้เนาะเว็บไซต์เนาะและกับ Facebookเนาะฟังได้เบิ่งได้ปกติบ่สุขภาพเฮาคืออยากเป็นมัวๆเป็นบางเทื่อเนาะ
0: คือสิแม่นฝนตกบ่สัญญาณอินเทอร์เน็ตมันค้างเนาะเป็นน้ําฟ้าฝนบ่จักหรือจังได๋เออสัญญาณมันก็บ่อยากเสถียรคือบ่ล่ะเด้ทาง Facebook ของพวกเขาแต่ว่าฟังพัน FM 103.7 MHz หรือว่า AM ขึ้นกลางเป็นจังได๋ก็แจ้งเข้ามาทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์มือถือทางตั้งตัวปะโทตุ๊ตๆตาๆซะกันนี
1: ่
0: ฮับ2มือพร้อมกันเลยเป็นจังเอ้าท่านสวัสดีหน่อยนึงก่อนเด้อจังหน่อยฮับให้จังหน่อยฮับให้เดี๋ยวพลุงแม่ป้าน้ำพนักษาพบรายการมื้อนี้ก็กงกับมื้อวันพฤหัสไว้ไว้สิมื้ออาทิตย์แล้วเด้อเนี่ยมื้อนี้ก็มันพฤหัสมื้อนึงมันศุกร์แล้วเน
1: า
0: ะปุ๊บปั๊บเบิดเดียวมื้อนี้ก็21พฤษภาคม2566ขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569มาพร้อมกับฝนตกแห้งเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้น่ะ
1: แม่นแล้วเนาะฝนตกแห้งไปเนาะทั้งเขตสถานีพวกเฮาเนาะแต่ว่าแหนมเบิ่งก่อนที่จะเข้ามานั้นหลายเขตนี้ฟ้ามืดครึ้
0: ม
1: บางเขตกันยังแจ้งอยู่อาจจะมีบางบอนตกแห้งบางบอนตกคอยเนาะทางฝั่งสำหรับมื้อนี้อากาศโดยรวมแล้วเนาะก็คือเย็นๆเนาะฝนตกมาแดง
0: ฝนตกมาแดงเนาะในความคิดตัวประเทศอยากว่าตกบ่ได
1: ้
0: เมื่อเช้านี้ก็สัมภาษณ์ทั้งอุดมไซก็ตกทั้งจำปาสักก็ตกเพราะว่าฟ้าฝนมื้อนี้มืดครึ้มดำครึ้มอยู่ตอนนี
1: ้
0: ฝนก็ตกลินลงมาแดงแห้งแดงคอยแดงเนาะเรื่องฟ้าฝนเมื่อเรื่องฝนตกมาแล้วนี่เป็นห่วงเรื่องสัตว์เด้อสัตว์ให้นี่นะสัตว์มีพิษนี่เป็นงูบ่ขี้เข็บแมงงอดแมงเงาจังได๋เพราะว่าเห็นข่าวนี่ทั้งสื่อออนไลน์เห็นแต่คนโพสต์เรื่องงูลงเข้าเฮือนอยู่ในมุ้งก็เห็นว่าฉันเปิดผ้าห่มมาฉันปัดโทยอคอก็มีว่าฉัน
1: อุ้ยเป็นตายังตัวเพราะว่าฝนตกมานี่นะบรรดาสัตว์มีพิษนะคือมันจะซอกบอลลี
0: ่แม่นๆๆๆ
1: ซอกบอลอยู่เออ
0: ว่าขอโทษซะหนีตาย
1: เออแม
0: ่นย่านน้ําท่วมดิตัวอย่างคือล่าสุดนี่เห็น Facebook ลงโพสต์ข่าวเมื่อเช้านี่ว่าตอนเช้าวันที่20ก็คือเป็นเมื่อวานนี
1: ้
0: มีเหตุน่ะงูกัดผู้หญิงได้เป็นเพศหญิงได้เสียชีวิตคาที่นี่
1: เป็นงูพิษ
0: เป็นงูพิษงูตัวดำดำที่เป็นงูเห่าบ่หรือว่างูกั้นป้องอย่างนี้ดิ
1: เป็นลายขาวดำ
0: ลายขาวการดำนี่ดิเป็นงูอย่างบ่งูกั้นป้องบ่รู้จังได๋
1: บ่ค่อยได้พบ
0: เป็นเพศหญิงได
1: ้
0: เพิ่นลงข่าวลงข่าวว่าเสียชีวิตนี่ดิงูกัดเสียชีวิตเมื่อวานนี้เช้าเมื่อวานน
1: ี
0: ้เอาให้มีสตินํากันเนาะระยะนี้เห็นลง Facebook งูออกจากป่าจากดงเข้าเฮือนเข้าซ่านโอ้หลายๆๆๆโอ้แล้วก็ขี้เ
1: ข็บแมงงอด
0: นี่แหละ
1: ส
0: ั
1: ตว์เลื้อยคลาน
0: จ้ะ
1: สัตว์มีพิษระยะนี้ขอให้เป็นรายการระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะแล้วเฮือนผู้ใดที่ต้นไม้หลายมีป่าป่าหญ้าหกเหื้อในระยะยามฝนนี่นะ
0: จ้ะจ้ะ
1: ทากทางแน่ท่านผู้ฟังขนาดว่าเฮือนที่แบบบ่ได้มีป่าหญ้าหกเหื้อนะบางเทื่อมันก็มีคือกัน
0: ถูกต้องนี่ไอ้เมื่อกี้นี่เป็นผู้ดีว่าเรื่องงูมานี่อันนี้ก็งูออกจากหูซั่นเด้
1: อ
0: เป็นแต่เสียวนะตัวเนี้ยใหญ่ดำบ่ดำ
1: แต่ย่านเนาะยาวนี่นะ
0: ดำคือ คุณน่ะทุกท่านเด้งูตัวบักใหญ่ออกจากหูได้นี่น่ะ
1: ว่ามาแล้วเสียวเวลาที่ว่าสมมุติว่าเฮาสมมุติเฮาบ่เห็นนะสมมุติว่าเฮาปดเกิบไว้แล้วมันเลื้อคานเข้าไปรีไปคดอยู่ในเกิบเฮาสมมุตินั่นได้นั่นได้ไฟนะสมมุติอาจเป็นประเภทเกิบโบกเนาะสลายเฮาก็สิก่อนก็สิมีเกิบโบก
0: แม่นๆๆ
1: ระ
0: วัง
1: ให้เด้อขอเบิ่งให้เด้อทุกท่าน
0: แม่นเป็นห่วงเป็นห่วงเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้เนาะเอาขอบใจหลายๆเนาะก่อนเข้ารายการนี่ขอบใจเด้อทั้งท่านบุญจันทร์ท่านบุญจันทร์แก้วศรีธรรมะอดีตก็เป็นชื่อว่าเป็นห้องหัวหน้าแผนกยทคนครหลวงแล้วก็มาเป็นห้องการหัวหน้าห้องการคุ้มครองบริการดําเนินจัดเพิ่นก็ฟังรายการตลอดขอบใจเด้อเนาะเพิ่นแจ้งมาว่าโอ้ยติดตามรายการตลอดมื้อหน้าเชิญมาเปิดห้านใหม่ห้านอาหารเพิ่นย้ายจากต้องแต่งแล้วเดี๋ยวนี้มาทีนบ้านดงสวัสดิ์เพิ่นว่าอาหารแซ่บราคาถูกมีห้องเพียงพร้อมโคศกเพิ่นว่าอยากให้โคศกนี่มาชิมก่อนเพิ่นว่าห้วยแฮงคักและขอบใจ IP
1: แต่ก่อนเป็นคนอยู่ทางตานมูล
0: ตานมูลพูดเพิ่นย้ายห้านมาดงสวัสดิ์พี่เพิ่นว่าผู้ใดอยากไปใช้บริการแจ้งหาแต่ว่ากําลังสิเปิดแล้วตอนนี
1: ้
0: ตกแต่งห้านงามๆกําลังสิเอาเลิกงามยามดีสิเชิญโคศกไปซิมก่อนมันถูกก็สิเชิญต่อเพิ่นว่า
1: แซ่บ
0: เอาขอบใจไอ้บุญจันทร์หลายๆเนาะเอาเพิ่นมาฝากเพลงให้ฟังในเพลงหยังก็ได้เด้อโคศกเด้อเพลงใดม่วนๆฝากมาโลดบ่เป็นหยังจัดให้เอาหน้าไม้ก่อนนี่ป้าทั่วบ่เว้นสายเลยสบายดี
2: เจ้าสบายด
0: ี
2: สบายด
0: ีรับแสงเพชรเป็นได้ไดฝนตกอยู่บ่อยู่พุ่นน่ะ
2: มื้อนี้จะได้มื้อนี้แต่ว่ามื้อนี้เธอลมอยู่แต่ว่าเมื่อวานก็พื้นคึมแต่ท
0: ีอืม
2: เมื่อวานประมาณ 9:00 นเธอฝนตกเนี่ยจะมีตอนที่ค่อยอยู่โฮมเพจน่ะเธอที่ค่อยเก่งอ่ะ
0: เจ้าโอ้
2: มื้อนี้เธอค่อยเก่งแล้วแล้วเนี่ยแล้วแต่เช้าเลย
1: เสียงแล้วๆสมเสยเด้อ
0: โอ้เสียงแล้วแล้วเนาะคิดว่าสิผ่านอยู่ติ
1: มั่นใจเนาะ
0: เกือบได้ผัดว่าอีก
2: จะสิผ่านอยู่ติเนาะแต่ว่าต้องเป็นคนที่ยัง
0: ได้ฟังคะแนนบ่เป็นคือเขาว่าติอุ้ยเกือบได้เกือบเสียงได้บ่เป็นจังซั่นติเกือบตกใครได้เนาะเกือบตกใครได้ว่าเกือบได้เด้
2: ที
0: ่
2: วัน
0: ได้
2: เลยเนาะ
0: เอ้าเพลงหยังเจ้าสิฟังเพลงหยังมื้อนี้ทั้งเมืองวิลาบุรีเฮานี
2: ่หมอถึงเนี่ยขออะไรนะลุงสมบัติเจ้าคำดี
0: ฮะเพลงหยังก่อน
2: หมอถึง
1: เอื้อมบ่ถึง
0: เอื้อมบ่ถึงโอ้มันละออกเสียงกันเบิดเนาะเป็นเส้นเสียง
1: เอื้อมบ่ถึง
0: โอ้ภาษาสำเนียงเพิ่นเอื้อมเด้
1: เจ้า
0: เอื้อมบ่ถึง
1: เ
0: ออเอาเอื้อมบ่ถึงของไอ้สมบัติแก้วคำดีฟังว่าผู้ใด
2: ฝากไอ้ชนะบุตรโรงพยาบาลแล้วก็สาธิตอาจจะเปื้อนแล้วก็ชาวชมรีคนเงียบแล้วก็ตะกี้แล้วก็สมองเรียกต้องใช้แล้วก็บางแล้วก็บางพื้นโซแล้วก็บางเล่เ
0: ช็
2: คของไอ้ที่อุ้งแสงจุกใจแล้วก็ฟังมาให้มีผู้ฟังในโคนในเคยโดนขี้ยี่ชิ้นที่จะว่างในละครการติดเช็คกับฟังไอ้ไอ้ก็ชุกธรรมดาไปแล้วแหละดีต้นงามเนี่ยแต่เป็นต้นงามน
0: ี่แหละจ้าเอาขอบใจเด้อลำแสงเพชรเด้อเอาทักทายสบายดีพลังกันพี่คนเชียงของพวกเขาในตอนนี้เนาะสายทวิตแฮกมันเมื่อกี้นี่กับมือถือดิป้าโทร3สายได้เมื่อกี้นี่บ่ได้รับให
1: ้สายเนาะทั้ง2หน่วยนี่เน
0: า
1: ะ
0: ขอเอาเป็นทั้งหน้าไมค์ก็ได้เนาะ03057877052นะ
1: ครับ
0: มาแล้วนี่ตุ๊ดๆตัดๆสบายดี
1: สบายดี
2: ครับพี่คนงาม
0: เจ้าสบายดี
2: โดยมื้อนี้บ้านบาเลกาฝนตกอยู่บาง 10:00 ป่า 5 นาทีแล้วก็เช้าเนาะ
0: อืม
2: สมัครปล่อยบักใหญ่เนาะแล้วก็ 5 นาทีแล้วก็เช้าเนาะ
1: เจ้า
2: โดยรับได้เน้นการมันยังแดดฟูๆแบบมันสิปล่อยมันบ่ปล่อยคือเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าม
2: ันเป็นแดดออกตองอยู่แต่ว่ามันคล้ายจะคือสิมีฝนตกอีกโดเนาะ
1: อืม
2: มื้อนี้บาเลขอฟังเพลงสาวบ่แก้วเด
0: ้อสาวบ่แก้วเนาะอืม
2: โดยอันมันลองว่าสาวบ่แก้วยินแล้วบ่อยากจากลา
0: ของไอ้บุญเกิด
2: เออบุญเกิดสาวเมืองห้วยทราย
0: โอ้ฉันบ่ฟังก็ได
1: ้บ่ฟังก็ได้ให้เบาในห้องเลย
2: เออเป็นนี่จะขอมอบให้อันพอคําได้คิดกระวงเด
0: ้
2: อ
0: ได้
2: แม่วันเมืองเฟืองแม่บานิลาแม่วอนปวอนปอลังแสงเพชรสาวน้ําเพชรบ่ลงแพแต่แม่ไผ่แม่เต็มพอบุญเพ็งแม่แก้งแม่ไหวแล้วก็แม่ตู้ตุ๋ยเด้อที่บ้านสมหงเด้อ
0: จ้า
2: ท่านก็ชกสมมาลาเด้อ
0: เจ้า
2: ประเทศบ้านบ่ได้ก็มีงูอยู่ได้บ่าวอันมันงูจ้ะมันจะกระติเขียวมันจะกระติดำมันก็ไปๆมาๆแล้วมันบ่ได้ขาดแกงมันดอกเพราะว่า ไปนึงก็พอเห็นมันแต่ว่ามันก็เห็นมันล็อกไปล็อกมานะ
0: อืมก็ชอบอยู่หากินเน
2: า
0: ะ
2: ตลาดมันบ่กินไก่เมื่อก่อนมันกินหนูก็บอกว่ากินหนูแล้วไปบ่อนใหม่ได้เดี๋ยวมาหากินไก่เด้อว่าแต่มันนึงก็พอเห็นมันเน
0: า
2: ะ
0: โอ้สั่งได้เน
2: า
0: ะสั่งงูได้ธรรมดาได้นี่เออเอ้าจ้าจ้าขอบใจขอบใจบาวเล่เมืองสังทองโอ้สั่งคนงูได้บ่กินหนูได้สิไปกินไก่เด้อ
3: ระวังเนาะ
0: ระวังเด้อเนาะเออสิไปเชื่อใจได้งูเลยน่ะเออเพิ่นก็สมเทียบมานั่นงูพันมาเป็นหยังอันนั้นๆให้ประเทศคลิปวิดีโอสั้นงูถูกบาดเจ็บ
3: แล้วไปซวย
0: ตัวลิงบ่ไปซวยตัวลิงก็ใส่ยาตุ๊บๆๆยาใส่
3: เออ
0: สิให้มันมีเหือมีแฮงมาตอดงู
3: ตอด
0: หมา
3: ตอด
0: ลิงตอด
3: ลิง
0: ลิงมันตาย
3: เออนั่นแหละ
0: เกินมันลืมคุณ
3: เนาะมากัดเออมากัดคืนซ้ํา
0: โอ้เรียนบ่ทุกท่านเนาะเอาระวังไว้เด้พยายามนี่ย้ําฝนเรื่องสัตว์ผิดให้มีหลายจ้ะเอาสบายดี
2: สบายดีสบาย
0: โอ้สบายดีบ่แม่นโทรเข้าหน้าโทรศัพท์มื้อกี้บ่ตุ๊ตๆตาๆหั่นแม่นบ่
2: ฝนตกบ่เช้าเด้อยังบ่เช้าปานนี้ยังฝนอยู
0: ่โอ้ยังฝนคือกันเนาะ
2: โอ้เช้าแต่คุณน่ะจะ 4:00 นคุณน่ะมานะ
0: เช้า
2: เอ่อยังฝนอยู่เดือนนี้นะ
3: เจ้าไอ้คุณตั้ง
2: ฝนตกหลายกับป้าบ่ได้สมลาครับตาพี่น
3: ะฝนตกก็ยังเปิดวิทยุเนาะ
2: บ่ได้ฟังบ่ได้อยู่บ่ได้นอนบ่หลับ
0: ฟ้าบ่ห้องติฟ้าบ่ห้องบ่ตึงบ่ตั้งติ
2: ฟ้าบ่แบบนี่นะฝนสิซื้อนี่ล่ะ
0: อืม
2: วันนี้ขอฟังเพลงนึงได้มื้อนี้เด้อ
0: เพลงหยัง
2: เอาว่าน่ะดอกยางห้างต้นซ้ํามื้อนี้น่ะเพราะว่ามันพาลมได้มื้อนี้มีลมเด้อ
0: ดอกยางห้างต้นเนาะอ้าวได้ๆๆๆ
2: มาไม่ธรรมดาเด้อแล้วก็ตามนี้แด้ตามนี้แด้แล้วก็ทุกอย่างมันไปเด้อค่ะคําพรวัดตระกามเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: ขอบคุณครับ
0: เอาขอบใจครับใจละลายเนาะทําให้บุญตั้งห้วยโค้งสาวบ้านห้วยโค้งเฮา
3: เจ้า
0: ขอบใจเด้อทุกท่านสบายดีเอา0305787052มื้อนี้ก็หลายสายตอบเป็นบ่ทันครับเป็นบ่ทันทั้งมือถือเด้ตุ๊ดๆตัดๆ
3: แ
0: ม่
3: แล้วเนาะส่วนว่าทาง Facebook เนาะจังหน่อยสิอ่านให้เด้อทาง Facebook ก็ทักทายเข้ามาหลายๆได้เนาะหลายคนเบิ่งหลายคนชมมื้อนี้ขอบใจหลายๆเน
0: า
3: ะ
0: เอามาอีกจักสายก่อนสิพักฟังเพลงเนาะสบายดี
2: สบายดีขอจบขอฟังเพลงเด้อ
0: เพลงหยัง
2: น้องเป็นแม่ห้างอ้ายก็สิเอา
0: น้องเป็นแม่ห้างอ้ายก็สิเอาเนาะเจ้าฟังความผู้ใด
2: ฟังน้ำมือเป็นอากาศมากทุกสีทุกสายเด้อ
0: เจ้า
2: พิเศษว่าไปก็ต้องฟัง
0: เจ้าเจ้า
2: ดีดีแฮงเด้อ
0: เช่น

0: นี่เฮาเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กะเกียมความพร้อมทุกด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได
0: ้พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีน้ำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
0: แม่น
2: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แฮงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง
3: งานบุญกาเฟและซาบ้านเฮาประจำปี2026ในวันที่22หาวันที่24พฤษภานี้ที่ศูนย์การค้าภาคสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์จัดโดยกรมปลูกฝังและโครงการกรีนคลับมาหวมซิมซาและกาเฟลาวแซ่บๆฟรีแบบบ่เสียค่าพบกับห้านวางแสดงกว่า40ห้านเรียนรู้การทรงซากับเซียวซานระดับสากลจากฝรั่งและมวลซืนกับกิจกรรมครอบครัวมีทั้งเกมแจกของรางวัลและมุมแต้มฮูบสำหรับเด็กน้อยพิเศษขอเชิญสวนทรงวิดีโอสั้นเข้าประกวดสิงรางวัลใหญ่รวมมูลค่า18ล้านกีบปิดหับสมัครวันที่23พฤษภานี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Page Green Cup Project แล้วพบกันในวันที่22หาวันที่24พฤษภานี้ที่ภาคสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์มาร่วมกันสร้างอนาคตที่ยืนยงให้กาเฟและซาลาวน้ำกันเด้อ
4: องค์การกาแดงแห่งชาติลาวช่วยเหลือมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานหับไส้ผู้ด้อยโอกาสและประสบภัยสังคมเข้าร่วมด้วยความสมัครใจประชาชนมีความปลอดภัยและเกียรติศักดิ์ศรี

0: เป็นอะไรซองเสียงเพลงต้นรายการฝากให้ทุกท่านได้เบิกบานมนต์ซื่น
1: เจ้า
0: เอื้อมบ่ถึงลูกนายพันล้านสาวนายพลงามเลือล้นงามจนบาดใจโอ้ยมีดังเร่ตะกี้คนนิยมชมชอบห้องร้ายเพลงนี้เนาะเอื้อมบ่ถึง
1: แม่นล่ะ
0: แล้วก็อีกหนึ่งเสียงเพลงสาวบ่แก้วเห็นแล้วบ่อยากจากลาอันนี้ศิลปินผู้หญิงของแสงดาวีเพราะว่ามีไอ้บุญเกิดในห้อง
1: เจ้า
0: น่ะผู้หญิงห้องเอาผู้หญิงชาบ่เป็นหยังมอบให้เนาะเออลําเสียงเพชรเปิ้นกันย่ําแท้ย่ําว่าเปิดแล้วบ่เปิดแล้วบ่มาซุนเอาเปิดไปแล้วเนาะแต่บ่แม่นไอ้สมบัติเป็นของชิดสายลุง
1: เจ้า
0: เออเอามื้อนี้ทาง Facebook โอ้ยเฮาก็เบิ่งจอคือกันเด้อพวกเฮานี่ก็ได้สัญญาณเน็ตมันค้างเด้อตึ๊ดๆตัดๆตึ๊ดๆตัดๆ

0: ับนี่พวกนี้ก็ได
1: ้แม่นแล้ว
0: เนาะแต่ว่าคอมเมนต์เอ้าเข้าความว่าจังได๋ซาวซุปเปอร์ลิน
1: ซาวสบายดีหมดทุกคนเด้อที่ว่าเข้ามาหาฟังแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาหาเนาะหลายๆคนมาเปิดเพลงฟังให้เปิดเพลงให้ฟังแน่บ่ว่าจะเป็นอนามิเลกานจอยเนาะอินทาจักเนาะ
0: ไอ้จอยรัก49ได้นี่นะเนาะ
1: แล้วก็มีรายการไอ้คำเล็กเมืองเฟืองเพิ่นว่าอยู่เมืองเฟืองมีฝนตกคือกันเด้
0: อ
1: เมื่อนี้หันขอเพลงสาวบ้านหมากหนาวฟังให้ทุกคนแอนย่าว่าสบายดีท่านสมมาลาว่าซั่น
0: สบายดีเอ้ยสอนเนาะเอ้ยสอนสัญญาวงก็ว่าสบายดีโคซกเสียงมวนเอ้ย
1: เรา
0: ค
1: ือ
0: ไหลจะได้ย่องกินเฟอร์บ่คาเฟอร์บ่จักนี่นะ
1: เจ้า
0: จะเสื้ออีนี่นางกุมภา
1: เจ้าน้องกุมภาน้องฮันวาสบายดีโคโซกทั้งสองน้องขอฟังเพลงน้ำแดได้บ่เอื้อยคนงามน้องขอเบอร์สถานีแดเพื่อสิได้โทรขอเพลงหวมรายการ
0: เจ้ารายการเพลงก่อนเที่ยงมีแต่สองมือสามมือมันผ่าอัดไว้คือเก่าวันเสาร์ดิแต่ว่าสองมือนี่ผ่าหัดสุกทวาคาเวียกกับสิได้มาถึงนี้เนาะพระฮัตทุกเสาร์เด้อเพลงก่อนเที่ยงออกทาง FM แต่ว่า AM ออกทุกมื้อเลย
1: AM ออกทุกมื้
0: อ
1: เนาะ
0: ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์เนาะ
1: เจ้า
0: ทั้ง2คนพวกเขานี่ไปจัดรายการทั้งระบบ AM หมดแล้ว
1: แม่นแล้วว
0: ันจันทร์หามื้อวัน
1: อาทิตย์
0: เลย
1: เจ
0: ้
1: าฟังได
0: ้มื้อนี้มาห้องส่ง FM ได้มื้อนี้น่ะ
1: แม่นเนาะ
0: มาไลฟ์สดอยู่ห้องนี้พี
1: ่เนาะแต่คั่นว่ามื้อใดบ่ได้จัดอยู่FM นะทั้ง AM ไลฟ์สดผ่านเพจ LNR Infotainment เด้อถึงว่าระยะนี้จะบ่ได้ไลฟ์สดแต่ว่าต่อไปพวกเฮาก็สิไลฟ์สดเป็นปกติคือเก่าเนาะและก็ขอถือโอกาสนี้แจ้งมีรายการเลยว่าวันอาทิตย์ที่24พฤษภานี่นะท่านผู้ฟังเวลาประมาณ 13:00 น.ถึง 15:00 น.หรือว่าอาจจะด่นกว่านั้นเนาะตามสถานการณ์ตัวจริงก็คือพวกเฮาจะได้มอดไฟและก็ปิดระบบเซิร์ฟเวอร
0: ์
1: เพื่อว่าจะได้ปรับปรุงระบบคืนใหม่เนาะอันนี้แม่นทางหน่วยงานเทคนิคเพิ่นแจ้งมาฉะนั้นแล้วในเวลา 13:00 น.หา 15:00 น.เนาะปิดสถานีแน่นอนว่ารายการทุกๆรายการของสถานีพวกเขาจะบ่ได้ออกอากาศ
0: แม่นแล้ว
1: เพราะฉะนั้นก็ขอแจ้งมีรายการท่านผู้ฟังถากว่ามูลขึ้นมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสั้นลาวพวกเขาทุกคืนแล้วมิดเสียง
0: ไม่ใช่อย่างนอกบัดว่ามันมีคอมเพลบ่ไปชื่อใหม่บัดว่า
1: เจ้า
0: อย่างเงินนิด
1: เจ้าเนาะ 13:00 น.หา 15:00 น.ประมาณนี้นะทุกท่านก็ขอแจ้งเด้อเฉพาะวันอาทิตย์เน
0: า
1: ะ
0: เจ้ามื้อเดียวมื้อเดียวเนาะตอนบ่ายหลังจากว่าฟังข่าวแล้วก็สิเป็นเกียมละ
1: เจ้าแมนแมน
0: เอาขอบใจทั้งบุรุงแม่ป้านะบรรดาสาวกับเพื่อสร้างกระบวนการต้อนรับแก่กองประชุมใหญ่ขององค์คณะพักคณะโฆษณาองค์กรศูนย์กลางพักสมัยที่6เนาะหลายสำนักงานก็แม่นกำลังประดับประดาทุ่งทิวทุ่งชาติทุ่งพัก
1: เจ้า
0: ป้ายคำขวัญเพื่อพร้อมกันสร้างกระบวนการเพื่อสิเปิดกระบวนการได้
1: เจ้า
0: เนาะคาดว่าสิเป็นต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยเปิดกระบวนการแล้วก็เกียมเปิดกองประชุมใหญ่
1: เจ้า
0: ต้อนรับกองประชุมใหญ่ขององค์คณะพักคณะโฆษณาองค์กรศูนย์กลางพรรคสมัยที่6ที่จะจัดขึ้นในวันที่ระหว่าง28 29นี้ถ้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงมันจะได้จัดขึ้นในอาทิตย์หน้านี้ก็คือฮู้แล้วว่าคณะโฆษณาองค์กรศูนย์กลางพรรคเป็นกระบอกเสียงนึงในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนี่เวียกบ้านการเมืองนี่แหละเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารวรรณกถาโฆษณาต่าง
1: ๆ
0: ทำเสนอที่การเมืองเนาะก็คือฮู้แล้วว่าเดี๋ยวนี้ชื่อมวลชนแม่นไปขึ้นกับคณะโฆษณาองค์กรกลางพรรค
1: แม่นแล้ว
0: เรื่องนั้นซื่อซั่นซะ
1: เจ้า
0: จะได้แยกออกมาจากกระทรวงเมื่อก่อนเอิ้นว่ากระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว
1: เจ้า
0: เดี๋ยวนี้ยังเหลือแต่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
1: เจ้า
0: ส่วนว่าซื่อมวลชนพวกเขามาขึ้นกับคณะโฆษณาองค์กรกลางพรรคจะได้สร้างกระบวนการให้แก่ต้อนรับกองประชุมใหญ
1: ่เจ้า
0: เป็นกระบวนฟุดฟื้น
1: แม่ละก็อาทิตย์หน้านี่แหละเน
0: า
1: ะทุกท่านเน
0: า
1: ะอ
0: าทิตย์หน้ามื้ออื่นนี่พวกเขานี่สร้างกระบวนการได้นี่
1: เจ้า
0: สิอนามัยสำนักงานของการประดับประดามื้ออื่นนี่ทางวิทยาศาสตร์กับพวกเขากำลังสิไปขบวนอีกมื้ออื่นกันนะเอาขอบใจเด้อถ้าว่าผู้ใดฟังหน้าไมค์ก็อย่าลืมกรี๊ดกี้กังกับซูรายการได้เนาะเพราะยังมีหลายเพลงขอบใจตู้ไทยตู้วันได้เพิ่นว่าขอฟังเพลงกันพ้นสิมในตำนานบ่
1: เจ้า
0: อาจารย์คำพันธ์มรบัณฑิตแด่ว่าซั่นติเพราะว่าเพลงนี้ก็บุญบั้งไฟวังสองทางอย่างบ่เห็นพ้นสิมในตำนานเพิ่นว่าบุญบ้านสุพ้นสิม
1: เจ้า
0: ส่วนนะเขตโอ้บักคักบักม่วนเพิ่นว่าซั่นนี่
1: เจ้า
0: เพิ่นเซิงบั้งไฟป๊าเป็นตำม่วน
1: เจ้า
0: โอ้ยม่วนหลายเบิ่งบรรยากาศเพิ่นเซิงบั้งไฟตึ้มตําตึ้มตําห้องโฮห้องและบั้งไฟผู้ใดบ่ขึ้นเอาผู้นั้นลงน้องว่าซั่นเป็นตะเซิงเป็นตำม่วน
1: เนาะฉะนั้นจัดเพลงพ้นสิมในตำนานเนาะ
0: เอาพ้นสิมในตำนานให้เด
1: ้
0: อทั้งอาจารย์คำพันธ์มรบัณฑิตเนาะทั้งตู้วันตู้ไทยหนองทาไตเจ้าจัดให้เนาะส่วนว่าทั้งอาจารย์มนน้อยเพิ่นก็โทรมาคือกันได้นี่
1: เจ้า
0: ว่าเอาให้ฟังนี่ดูว่าซั่นดิเพลงหยังก็ได้จัดให้แด้ว่าซั่นดิเพลงหยังมวนๆแคมของ2เฮาก็ได
1: ้
0: ยิ้มใส่กันนะนะแคมของบ่เพิ่นว่าผู้บ่าวผู้สาวบ่พักกันนะ
1: แคมของ2เฮาเนาะจังหวะ
0: แคมของ2เฮาได้จักหน่อยจัดให้เนา
1: ะ
0: มาเอาเพลงที่เพิ่นขอมาพวกเฮาก็สิบ่เก็บเมียนได้ยันเป็นหนี้เป็นสินคือเว้าแหละมื้อนี้สุภลินสิมาช่วยบ่ เออเอามีเลขการมาทางไหนอีกเพิ่นขอมาติ๊ดติ๊ดตัดตัดตัดอยู่ดิชิบอฮับนี่น่ะ
1: ว่าจะเห็นฟังเพลง
0: สบายดี
1: สบายดี
0: เอา
1: ตัดไปแล้วบอ
0: เอาตัดไปแล้วก็มาเข้าเพลงเขาเลย
1: ฟังสองเพลงก่อนเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าใช่ซาบีสาวบ้านบักน้ำมันว่าไอ้คำเด็กเนาะเออทางเมืองเฟืองคนโทรมาอีกหนึ่งเสียงเพลงดอกย่างห่างต้นสองเสียงเพลง

0: เพราะเป็นยังไดล่ะน้อยไปเฮ็ดเวียกในเมืองก็ได้ส่งข่าวส่งข่าวมาหาพ่ออยู่บ่
1: แต่ไปขนส่งข่าวส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จ้าเสือจ้าเด็กเอียง

าเฟ่และฟ้าบ้านเฮาประจำปี2016ในวันที่22หาวันที่24พฤษภานี้ที่ศูนย์การค้าพักสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์จัดโดยกรมปลูกฝังและโครงการกรีนคลับมาหวมซิมซาและกาเฟ่ลาวแซ่บๆฟรีแบบบ่เสียค่าพบกับห้านวางแสดงกว่า40ห้านเฮียนฮู้การทรงซากับเซียวซานระดับสากลจากฝรั่งและมวลซืนกับกิจกรรมครอบครัวมีทั้งเกมแจกของรางวัลและมุมแต้มฮูบสำหรับเด็กน้อยพิเศษขอเชิญสวนทรงวิดีโอสั้นเข้าประกวดซิงรางวัลใหญ่รวมมูลค่า18ล้านกีบปิดหับสมัครวันที่23พฤษภานี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Page Green Cup Project แล้วพบกันในวันที่22หาวันที่24พฤษภานี้ที่ภาคสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์มาร่วมกันสร้างอนาคตที่ยืนยงให้กาเฟ่และซาลาวน้ำกันเด้อ

0: ขอบใจทุกท่านโอ้ยฟังเพลงกำลังม่วนเวลาบัดชิมาลัยแล้วมื้อนี้ก็ต้องขออภัยเด้อทั้งอัน Facebook อ่ะอู้ยสัญญาณมันบ่เสถียรปานใด
1: เจ้า
0: เฮากับเบิ่งตัวเองก็จะหัวอยู่ใน Facebook เฮาก็ได้
1: แม่นเป็นหลายๆอยู่ในรายการ
0: กักๆคือสู่บ่เข็งคือมันแม่นแท้บ่เนาะเออสัญญาณก็บ่อยากดีปานใดเว้ยเอาขอบใจทุกท่านอยู่ดีมีให้กินข้าวแซ่บเนาะและพักผ่อนสบายเด้อ
1: เจ้าย
0: ามฝนคือพวกเฮาเตือนกันตลอดเนาะมันสิมีหลายอย่างตามมา1ระวังสัตว์ร้าย2ขับรถก็ต้องให้ระวัง
1: แม่นแล้ว
0: ขึ้นภูขึ้นผาป่าดงทั้งมื้อทั้งเปียกได้ก่อนเชือกเสียลักลงภูเด้
1: เจ้า
0: เออพายุอีกนี่ดินเจือนอีกฉะนั้นสิตามมาแม่นบ่
1: ไฮธรรมชาติ
0: ไฮธรรมชาติสิตามมาในตัวหน้าถ้าว่ามันเข้าสู่ยามฝนแล้วดิ
1: เจ้า
0: เออก็ขอให้ทุกท่านเตรียมพร้อมรับมือมีพี่น้องก็บอกต่อๆกันไปนะ
1: แม่น
0: แล้วอยู่ไกลอยู่ไกลบอกก็บอกได้
1: เจ้า
0: เตือนได้ต้องได้เตือนได้ต้องบ่แม่นว่าโอ้ยยาแล้วบ่เป็นหยังดอกเออผู้ผ่าป่าไม้แม่น้ําลําเสบัดมันมาบัดเดียวครอกลงมาน่ะ
1: เจ้าป้องกันไว้ก่อนเด้อโดยเฉพาะเขตใดที่ว่ามาเกิดภัยน้ําท่วมตลอดนะปีนี้ก็เตรียมความพร้อมไว้แต่หัวทีเนาะทุกท่านเน
0: า
1: ะ
0: ปีการนี้ชื่อได้เนาะอยู่เมืองกาสีเห็นป่ะ
1: แม่นกาสี
0: วางเดือนท้ายเดือนมิถุนาเข้าสู่ต้นเดือนกรกฎบ
1: ่ชื่อได้ว่าเอาบ่ทันได
0: ้เอาบ่ทันเลยล่ะครอบครัวป้าเป็นอันนั้นหน้าดินบ่ในนาหัวสวนน่ะมีแต่คิดตมแปลกไปหมดเลย
1: นั่นแหละบางคนก็ยังอยู่นะอยู่ไห้อยู่สวนนะมาบัดเดียวเอาบ่ทันเมื่อเฮือนบ่ทันได้ก็มี
0: แม่นๆเอ้าก็เสียใจนําเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนาะก็บ่อยากให้มันเกิดปีนี
1: ้
0: แต่ก็ต้องได้เตรียมพร้อมรับมือไว้ให้ดีทุกท่านเด้อแล้วพวกเฮาก็มีกิจกรรมการกุศลก็เชิญชวนทุกท่านนั่นแหละ
1: เจ้า
0: เดี๋ยวนี้ทั้งเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ผู้ใดโรงเรียนกินนอนซนเผาผู้ดินแดง
1: เจ้า
0: คนต้องการขอควบช่วยเหลือแท้ๆเดี๋ยวนี้ขาดเรื่องอาหารการกินมันบ่อิ่มมองง่ายซะเออเดี๋ยวนี้เป็นมีบ่ปลากระป๋องบ่อาหารการกินต่างๆนี่นะถ้าว่าท่านใดมีความสามารถหรือว่ามีทาแฮงก็ขอนําสังคมเฮานี่เด้อช่วยกันทุกท่านนะก่อนหน้านี้ก็ลุงภูมิบ้านหนองเนียงเด้
1: เจ้าแม่น
0: มีบ่
1: เอาเครื่องนุ่งเน
0: า
1: ะ
0: น้ำดื่มเครื่องนุ่งเด้มาให้พวกเฮาได้เตรียมไปมอบตัว
1: เจ้า
0: และก็ขอบใจทั้งรัฐวิสาหกิจก่อสร้างทางเลข8เด้ที่เพิ่นได้ช่วยเป็นเงินให้พวกเฮาไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งซื้อเครื่องแห้งต่างๆนี่แล้วไปต้อนลูกหลานเฮา5ล้านกีบโอ้ยขอชมเชยธุรกิจเจริญก้าวหน้าส่วนว่า Honda นี่จุ๊บเซ็งก็ได้ประสานไปแล้วเพิ่นก็มอบให้สาขาทั้งเมืองบางเวียง
1: เจ้า
0: เป็นผู้รับผิดชอบซื้อสวย
1: ชมเชยเน
0: า
1: ะ
0: ชมเชยเพิ่นอนุมัติมาแล้วเพิ่นแจ้งมาแล้ว
1: เจ้าๆ
0: แต่ว่าก็สิได้ประสานอีก
1: เจ้า
0: เพิ่นสิมอบแนวใดตื้มนะสมทบลําใดตื้มนะขอบใจเด้อ Honda นี่จุ๊บเซ็งแด่แล้วก็ทั้งปตท.นี่บริษัทน้ํามันPTT อันนี้เพิ่นก็แจ้งกลับมาเดี๋ยวนี้เอกสารฮอดหัวหน้าแล้วเพิ่นมีคําเห็นแล้ว
1: เจ้า
0: อันนี้ก็สิเกี่ยมคนควายซั่วอีกท่าแห่งนึงเพิ่นก็สิไปได้เพิ่นแจ้งมานี่นะ
1: เจ้าไปร่วมนําก
0: ัน
1: ด
0: ีแห่งดีเนาะไปเบิ่งสภาพบรรยากาศนําก
1: ัน
0: เจ้าเอ้าเพราะว่าเพิ่นตามเพิ่นแจ้งมานี่ตอนหน้านี่เพิ่นสิเฮ็ดวิธีการเอาอาจารย์ไปสอนวิธีปลูกผักเลี้ยงชีพตนเองได้เพิ่นแจ้งมา
1: โอ้สมเสยคัน
0: เฮ็ดได้เนาะเพิ่นสิเอาอาจารย์ในวิชาการแน่ในกรณีว่าอยู่จังซั่นกินแบบนั้นอยู่จังซี่สิเอาวิธีการปลูกฝังเข้าไปพร้อมเลย
1: พอดีได้กุ้มตนเองเลยเน
0: า
1: ะ
0: สำบนดำยันพื้นสิเอาแนวพันธุ์พื้นให้บ่จัก
1: ได้
0: ป
1: ลู
0: ก
1: ต่อ
0: สร้างเศรษฐกิจทําเรือมาพักหลายขายเป็นสินค้าก็ได้เงินอีก
1: แม่น
0: เพิ่นก็สิมีวิธีการเพิ่นสิลงไปนําติดตามนํา
1: เจ้า
0: ทางบริษัทปตท.เอานี่ก็ขอบใจล่วงหน้าเด้อแล้วก็ทางแผนกโยธาธิการและขนส่งนี่ได้ยินแว่วๆมาแล้วนี่
1: เจ้า
0: ส่งสัญญาณมาแล้วเอ้าขอบใจหลายๆเด้อทางแผนกโยธานี่เพิ่นก็ส่งข้อความมาอดทนหน่อยนึงเด้อโคศกเด้อคนหน้าเพิ่นกําลังสิพิจารณาขอบใจท่านอาจารย์พรชัยและท่านพรชัยกันหลายๆจากแผนกโยธาเนาะหน้าจัดตั้งบริหารแผนกโยธาเพิ่นก็ตอบกลับมาขอความช่วยเหลือแท้ๆพวกท่านช่วยสังคมนํากันผู้ใดมีเงื่อนไขมาวิทยุแห่งชาติโลด
1: ได้เลย
0: ได้หรือว่ามันหลายโอ๊ยเอามาบ่ได้สิให้พวกเฮาไปเอาก็ได้
1: เจ้าได้คือกันเน
0: า
1: ะ
0: อยู่เฮือนบ่ฮ้องการก็แจ้งหาพวกเฮาโลด
1: เ
0: นาะห่วยเบิ่งเวลาคือว่าเบิดปลาแล้วนี่นะมาชาวบีแคมของสองเฮาแม่นบ่
1: เจ้า
0: เออยังข้างอีกเพลงบ่นี่มีเพลงอีกข้างบ่เฮาได้ข้าง
1: มีเพลงข้างหลายเลยมื้อนี
0: ้เป็นแม่ห้างอ้ายก็ฮับได้สิวะ
1: เออว่าซั่น
0: มาเอาแคมป์ของซองเฮาก็สร้างบรรยากาศเนาะบรรยากาศแคมป์ของอู้อากาศดีอยู่ดีมีแฮงเนาะให้ทุกท่านมีความสุขเด้อแข็งแฮงบ่สุขสุขคนเอาฝากพี่ท่านรายการสําหรับมื้อนี้พวกเฮาต้องขอลาท่านผู้ฟังผู้ชมไปก่อนสบายดี
1: สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้บริคัมไซจะสืบต่อจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีขั้งที่6ปี2026หา2030โดยอิงใส่พื้นฐานเงื่อนไขและท่าแห่งของแขวงปัจจุบันการนำไส้รถไฟฟ้าประเภท2ล้อ3ล้อและ4ล้อยังเป็นสิ่งท้าทายหลายเนื่องจากรถไฟฟ้ารุ่นใหม่บ่สามารถกำหนดมาตรฐานเทคนิคให้เป็นประเภทเดียวกันได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการร่วมมือซื้อขายทุเรียนลาวจีนและรัสเซียเพิ่มทวีการประสานงานยุทธศาสตร์หอบด้านสหรัฐอเมริกายกระดับควบคุมการเดินทางเข้าประเทศเพื่อป้องกันพยาธิอีโบลาระบาดและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปในรายละเอียด
1: แขวงบุรีรัมย์ไซจะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีขั้งที่6นับแต่ปี2026หา2030โดยจะอิงใส่พื้นฐานเงื่อนไขและท่าแฮงของแขวงที่มีเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของแขวงขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่านคำเวณปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบุรีรัมย์ไซให้สัมภาษณ์ว่าวิเศษหัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีขั้งที่6ของแขวงนับแต่ปี2026หา2030ภายใต้คำขวัญสร้างแขวงบริคำไซเป็นประตูเศรษฐกิจเป็นแหล่งผลิตพลังงานบริการทั้งผ่านปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยืนยงพร้อมทั้งกำหนด6ทิศทางหาเป้าหมายและสหเวียกจุดซุ่มที่บินโอมถูกคงเขตเวียกงาน
2: ที่ได้กำหนดไว้อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนั้นปี2021หา2025มี21เวียกจุดซุ่มตัวนี้ผมขอเพิ่มขึ้นอีกอยู่ใน4เวียกจุดซุ่มเป็น25อยู่ใน6เป้าหมายการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนี้พวกเราก็ได้วางคาดหมายไว้แหละเนาะก็เฮ็ดได้การขยายตัวของเศรษฐกิจนี้สิบ่ให้ลด 5% อยู่นี่ก็รวมนวดผลิตภัณฑ์นี่ให้มันสามารถบรรลุได้ 17,000 กว่าตื้อรายรับเฉลี่ยต่อคนนี่ให้ได้ประมาณ49ล้านชีพต่อ6คนคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณ 2,000 กว่าดอลลาร์นี่แหละ
1: ท่านคำแวนปัญญานุวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าในตัวหน้าจะสืบต่อสู่ส่วนเก็บและหับให้บรรลุหลายกว่า9ตื้อกีบในนี้พูดของท้องถิ่นให้ได้หลายกว่า6ตื้อกีบพร้อมทั้งสืบต่อสู่ส่วนจัดตั้งปฏิบัติงบประมาณให้เป็นเจ้าตนเองกุ้มตนเองและสามารถดุลเดียงให้ศูนย์กลางหลายขึ้นกว่าเก่านอกนี้ยังจะสู่ส้นเอาใจใส่เวียกงานการระดมทุนใน5ภาคส่วนให้บรรลุหลายกว่า 12,000 ตื้อกีบโดยเฉพาะเน้นใส่ระดมทุนภายในและต่างประเทศให้อยู่ในระดับ 6,000-7,000 ตื้อกีบติดพันกับเวียกงานอื่น
0: ๆในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปีปี2026-2030ท่านลิตตาคัตติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในต่อหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะเล็งใส่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แขนงการโยธาธิการและขนส่งให้สามารถรองรับการพัฒนาในแต่ละระยะติดพันกับการปรับปรุงกงจักรบริหารรัฐให้กระทัดรัดและสอดคล้องกับเวียกงานของแขนงการไปเคียงคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรัฐกรให้มีความชำนาญงานและกลายเป็นมืออาชีพเฉพาะด้านพร้อมทั้งยกสูงความเสมอภาพระหว่างหญิงชายปรับปรุงกงจักรบริหารรัฐให้กระทัดรัดและสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในแต่ละระยะ
3: สู่ส่วนหันหัวหน่วยงบประมาณของกระทรวงเป็นหัวหน่วยกุ้มตนเองให้ได้ส่งหัวหน่วยอยู่ในนี้ก็เป็นกองจราจรทางอากาศลาวและกองสนามบินลาวยกระดับศูนย์ฝึกให้เป็นสถาบันหนึ่งแห่งหันกองคุ้มครองพาหนะและการขับขี่ยุทโธปกรณ์เป็นกองทะเบียนกลางที่ขึ้นกับกระทรวงและสำเร็จสู่ส่วนให้สำเร็จการปรับปรุงบรรณาธิการระเบียบการเพื่อหันกองถิ่นทางเป็นหัวหน่วยกู้ตนเองพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรัฐกรให้มีความชำนาญงานและกลายเป็นมืออาชีพเฉพาะด้านเคียงคู่กับการยกสูงความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของแขนงการ
0: ท่านลิตตาคัตติยะไอฮู้ตื่มว่าในตัวหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะเล็งใส่พัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีเพื่อรับใช้แขนงการโยธาธิการและขนส่งไปพร้อมกับการยกสูงพลปฏิบัติของสภาสถาปนิกและวิศวกรโยธาธิการลาวพ้นเด่นแม่นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรับใช้ให้แขนงโยธาธิการและขนส่งจำนวน6ฉบับ ให้ได้รับการปรับปรุงยกระดับและพัฒนาขึ้นใหม่ค้นคว้าวิจัยการนำใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธาธิการและขนส่งจากต่างประเทศมาหมุนใช้เข้าในเวียกงานแขนงการโยธาธิการและขนส่งยกสูงพลบทบาทของสภาสถาปนิกและวิศวกรโยธาลาวไปพร้อมกับการคุ้มครองสถาปนิกและวิศวกรทางภายในและต่างประเทศที่เคลื่อนไหวอยู่ลาว
1: ในโอกาสที่ลาวได้รับเกียรติเป็นประธานหมุนเวียนของสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงประจำปี2025-2027ภายใต้คำควัญเพิ่มทวีการเสื่อมโจทย์และความเข้มแข็งการทำนโยบายให้เป็นรูปธรรมเพื่อการเสริมสโลงสายพวันการทูตลาวและจีนครบรอบ65ปีท่านสมบูรณ์สีหานาถหัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงได้นำพาคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยผู้อำนวยการใหญ่และกองเลขาประสานงานสถาบันแม่น้ำโขงที่มีสำนักงานตั้งอยู่ขอนแก่นประเทศไทยร่วมเดินทางไปเยี่ยมยามและพบปะเหตุเวียกับคุมห่วมตำแหน่งของจีนระหว่างวันที่11หาวันที่15พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงปักกิ่งและนครคุนหมิงจุดประสงค์การเยี่ยมยามครั้งนี้เพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างสมาชิกสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงโดยเฉพาะลาวและจีนรวมทางภาคส่วนเกี่ยวข้องต่างๆที่สำคัญของจีนเพื่อห่วมมือกันสืบต่อสุกยู่พันขยายการจะตั้งปฏิบัติบรรดาแผนเวียกและโครงการต่างๆที่นอนอยู่ในแผนยุทธศาสตร์5ปีของสถาบันแม่น้ำโขงฉบับใหม่ปี2026-2030อย่างมีประสิทธิผลและเป็นรูปธรรมเทระก้าวในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ท่านสมบูรณ์สีหานาถในนามประธานสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับท่านสู่ห้าวหงเจ้าแขวงยุนนานในนามสมาชิกสภาบริหารสถาบันแม่น้ำโขงของจีนสองฝ่ายได้ร่วมกันทบทวนคืนมากผลของการหัวมือภายใต้แผนเวียกบุริมสิทธิ์ของสถาบันแม่น้ำโขงและลงเลิกเปิกสหรือเกี่ยวกับทิศทางการจะตั้งผันขยายแผนยุทธศาสตร์5ปีของสถาบันแม่น้ำโขงให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะการเพิ่มทวีการหัวมือในของเขตการเสื่อมโจทย์การค่าการลงทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมการผลิตยาพื้นเมืองการพัฒนาสนบทและลดพรความทุกข์ยากเพื่อนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนอยู่อนุภาคพื้นแม่น้ำโขงในอนาคตนอกนี้ยังได้พบปะกับกลุ่มอาซีกระทรวงการต่างประเทศจีนในนามสมาชิกคณะประจำสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงเพื่อเปิกษาหรือเกี่ยวกับนโยบายการหัดแน่นการหัวมือระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกด้วยกันเพิ่มทวีการหัวมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันของบรรดาคู่ห่วมพัฒนาต่างๆโดยสอดคล้องกับบรรดากลไกการหัวมือที่มีอยู่แล้วในอนุภาคพื้นเส้นขอบการหัวมือแม่น้ำโขงแม่น้ำลันซ่างขอบการหัวมืออาเซียนจีนและขอบการหัวมือหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางพร้อมนั้นคณะยังได้สืบโตพบปะเปิกสหรือเกี่ยวกับบรรดาแผนเวียกและโครงการที่จะตั้งปฏิบัติร่วมกันในปัจจุบันและอนาคตร่วมกับบรรดาองค์การจัดตั้งสากลที่สำคัญของจีนที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่นครหลวงปักกิ่งเซินธนาคารเพื่อการลงทุนพื้นฐานของรางอาซีและองค์การร่วมมือเพื่อการพัฒนาสากลแห่งชาติจีนต่อมาคณะได้สืบโตเคลื่อนไหวเยี่ยมยามสถานที่สำคัญอื่นของแขวงยุนนานเซนแผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขวงยุนนานซึ่งมีสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขวงยุนนานเป็นหน่วยงานประสานงานของฝ่ายจีนเกี่ยวกับการหัวมือหอบด้านกับสถาบันแม่น้ำโขงมหาวิทยาลัยป่าไม้ภาคตะวันตกเฉียงใต้และบริษัทตะข่ายไฟฟ้าภาคใต้จีนแม่น้ำโขงลั่นสร้างสากลจำกัดการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามจีนครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและดำเนินไปบนพื้นฐานไมตรีจิตมิตรภาพและสามารถบรรลุตามจุดประสงค์เป้าหมายที่วางไว้ในระยะเป็นประธานหมุนเวียนของลาวในสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงประจำปี2025-2027ให้ได้รับผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
0: ปัจจุบันการนำใช้รถไฟฟ้าหรือ EV ประเภท2ล้อ3ล้อและ4ล้อยังเป็นสิ่งท้าทายหลายเนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นรถรุ่นใหม่บ่สามารถกำหนดมาตรฐานเทคนิคให้เป็นประเภทเดียวกันหมดจะผลิตแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละรุ่นที่แตกต่างกันเนื่องจากความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น ท่านนางอัมไพวันแก้วประดิษฐ์ห้องหัวหน้ากลุ่มขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้สัมภาษณ์ในโอกาสของหวมกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025หา2026และพันขยายแผนพัฒนาเวียกงานโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปีปี2026หา2030จัดขึ้นเมืองบุดลมณีว่าสำหรับปัญหาที่พบเห็นในการนำใช้รถไฟฟ้าในปัจจุบันแมนสถานีซากมีจำกัดโครงหลังพื้นฐานด้านถนนหนทางบางเขตบ่เหมาะสมในการสมใช้การซากในครัวเรือนยังบ่มีระบบป้องกันฉะนั้นเรียกร้องถึงผู้ใช้รถไฟฟ้ารถ EV ต้องศึกษาด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนจะสมใช้ส่วนการคุ้มครองการซากรถไฟฟ้าในสถานีซากต้องรับประกันมาตรฐานความปลอดภัยให้เพียงพอทั่วถึงรวมทั้งปัญหาอื่นๆ
4: แต่สิ่งที่ท้าทายเกี่ยวกับการนำใช้รถ EV อันที่1และแม่นพวกเขาเห็นว่าสถานีซากเนาะ100ปลายกว่าแห่งนี้56แห่งมันอยู่นครหลวงแต่นั้นบ่ทันได้กระจายไปทั่วประเทศปัญหาที่2ก็คือโครงรางพื้นฐานเป็นต้นถนนหนทางรถ EV นี้ถ้าหากว่าเขาใช้กับเส้นทางขุกขักเกี่ยวกับเรื่องยางรถนี่ก็อาจจะแพ้เนาะอาจจะเปเพเสียหายไว้ก่อนอายุการใช้งานแต่ปัญหาสำคัญละแมนเกี่ยวกับเรื่องการซากในครัวเรือนเนาะถ้าหากว่าระบบที่พวกเขาติดตั้งนั้นบ่มีระบบเซฟตี้พวกเขาก็เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอื่นๆเป็นต้นอัคคีภัยบ่เนาะอันนี้สิ่งที่พวกเขาเป็นห่วงฉะนั้นถึงยังไงก็ตามรัฐบาลก็เปิดโอกาสเปิดช่องทางให้ทั้งผู้ประกอบการผู้สมใช้ในการเลือกที่จะสมใช้เนาะว่าอันรถ EV เหมาะสมกับเฮาแนวใดแล้วก็ให้พวกเขาศึกษารายละเอียดดีๆก่อนที่พวกเขาตัดสินใจเพราะว่ามูลค่าของรถ EV ก็เป็นมูลค่าที่สูงฉะนั้นก็ถือโอกาสเรียกร้องเนาะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่คุ้มครองสถานีสายซากก็ให้รับประกันว่าเนื่องได้มาตรฐาน2และแมนเพียงพอต่อกับการสร้างเนาะอันที่3ที่พวกเขาเรียกร้องหันและแมนเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองแบตเตอรี่หลังจากที่นำไส้แล้วพวกเขาจะมีขบวนการทำลายเก็บเมียนแนวใดหันเพราะว่าบ่อยากให้มันเป็นปัญหาตามมาของสิ่งแวดล้อม
0: ท่านนางอัมไพวันแก้วประดิษฐ์ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับเพจระยะยาวนับแต่นี้ฮอดปี2030คาดว่าจะสามารถสุกยู่ให้ประชาชนสมใช้รถไฟฟ้าได้กว่า30ส่วนห้อยเป็นต้นรถประเภท2ล้อ3ล้อและ4ล้อพร้อมทั้งจะสุกยู่ให้สามารถนำใช้รถไฟฟ้าประเภทรถบรรทุกเข้าในแขนงอุตสาหกรรมและกสิกรรมเติมอีก
1: พิธีลงนามเซ็นบทบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท Eleven Go Den Food จำกัดผู้เดียวกับบริษัทนานจิงเสียงตูวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจำกัดผู้เดียวว่าด้วยการร่วมมือซื้อขายทุเรียนลาวจัดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมนี้ที่นครเวียงจันทน์โดยการลงนามระหว่างท่านเอราวัณลาดปากดีประธานบริษัท Eleven Go Den Food จำกัดและท่านกาวซิวยูประธานบริษัทนานจิงเสียงตูวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจำกัดผู้เดียวมีทานบุญเลิศหลวงประเสริฐรองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวทานวันเทียงพรมมสุรินทร์รองหัวหน้ากรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทานบุญเทียงรัตนวงศ์ประธานสมาคมธุรกิจเกษตรกรรมลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจุดประสงค์การลงนามเซ็นบทบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการซื้อขายทุเรียนลาวเพื่อยืนยันความสัมพันธ์การร่วมมือแบบยาวนานและรอบด้านระหว่างบริษัทที่ลงนามบทบันทึกถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการค้าขายระหว่างลาวและจีนเป็นการเพิ่มทวีสายพันธุ์ถัดแนนการค้าระหว่างลาวและจีนให้นับมือนับขยายตัวเฮ็ดให้การร่วมมือสร้างคู่ร่วมสตากรรมลาวจีนจีนลาวให้เกิดดอกออกผลในภาคปฏิบัติตัวจริงผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมของลาวโดยเฉพาะทุเรียนถือว่าเป็นหมากไม้ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในตลาดจีนซึ่งจะส่งไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างสะดวกว่องไวและยังรักษาความสดใหม่ได้เป็นอย่างดีการลงนามในครั้งนี้เป็นการช่วยสุกยู่และยกระดับให้แก่การปลูกทุเรียนอยู่ในลาวให้นับมือหลายขึ้นและเป็นระบบเข้าสู่มาตรฐานสากลในพิธีทานวันเทียงพรมสุรินทร์ได้เน้นหนักให้ผู้ประกอบการเอาใจใส่ขบวนการผลิตต้องได้รับการยั่งยืนมาตรฐานกสิกรรมสะอาดโดยเฉพาะความปลอดภัยของผู้บริโภคสำหรับการกวดกาวิจัยสารผิดตกค้างแม้นมีความสำคัญและต้องมีการควบคุมตามมาตรฐานกสิกรรมที่ดีก ก่อนจะส่งผลิตภัณฑ์เข้าไปจีนการปรุงแต่งเบื้องต้นโดยเฉพาะการสร้างโรงเรือนขัดแยกให้ได้มาตรฐานต้องมีการขัดแยกขัดแน่ขบวนการส่งออกต้องปฏิบัติตามประเภทลูกค้าโดยเฉพาะจีนท่านเอราวัณลาดปากดีกล่าวว่าพิธีเซ็นบทบันทึกการร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นบัตรก้าวทำอิฐที่มีความหมายสำคัญต่อพวกเขาก็คือผู้ปลูกทุเรียนในประเทศลาวโดยมีเป้าหมายจะส่งทุเรียนออกไปจีนในปีนี้ซึ่งได้แลกเปลี่ยนบทเรียนและก็เตรียมความพร้อมมาเป็นเวลาหลายปีมีการจัดฝึกอบรมและได้รับคำแนะนำจากกรมปลูกฝังด้านวิชาการการจัดการสวนให้เป็นระบบกสิกรรมสะอาดได้มาตรฐานขณะเดียวกันพวกเขายังได้เต้าโฮมบรรดาสวนที่อยู่ในกลุ่มผลิตได้มาตรฐานมาถอดถอนบทเรียนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เข้าถึงการผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อส่งออก
0: ปีผ่านมาสวรรณเขตบ่สามารถบรรลุ2ตัว4บอกจากทั้งหมด11ตัว4บอกในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสาธารณสุขกลายเป็นสิ่งท้าทายหลายสมควรที่แผนกสาธารณสุขแขวงจะต้องรีบฮ้อนแก้ไขให้ได้โดยไวในปีนี้ดร.เตียงคำป้องวงศาห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าสำหรับ2ตัว4บอกที่แผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตปฏิบัติบ่สำเร็จในระยะผ่านมามีตัวซีบอกเกี่ยวกับการสักยาการพยาธิและอัตราการสมไส้น้ำสะอาดในนี้สาเหตุที่ให้การสักยาการพยาธิบ่บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้ย้อนการลงเก็บกรรมตัวเลขกลุ่มเป้าหมายบ่ชัดเจนประชาชนจำนวนหนึ่งอาศัยอยู่เขตห่างไกลโซกลีกและบ่ได้รับการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เท่าที่ควร
5: ในปี2025พวกเขามีทั้งหมด11ตัวซีบอกสาธารณสุขของพวกเขานี้ใน11ตัวซีบอกสาธารณสุขนี่หมายความว่าพวกเขาบรรลุได้9ตัว4บอกยัง2ตัว4บอกที่พวกเฮาบ่บรรลุ2ตัว4บอกที่บ่บรรลุนี่หมายความเป็นเรียกสักยากันพยาธินี่แม่น1ในหั่นอันที่2มันในเรื่องของน้ำสะอาดเป็นยัง2ตัว4บอกนี่จึงบ่บรรลุก็มันก็คือเรียกสักยากันพยาธินี่สําหรับเด็กต่ํากว่า1ปีนี่มันมีติดพันกับ1เป้าหมายนี่บ่อยู่ในเป้าหมายอยู่ห่างไกลการเก็บกรรมกลุ่มเป้าหมายยังมีความยุ่งยากเนาะบางเทื่อนี่ก็ตัวเลขเป้าหมายกับที่เฮาตัวเลขประมาณเฮาใส่คาดคะเนตัวอย่างว่าบ้านที่10คนไปหาตัวจริงแล้วบ่ฮอด10คนก็มีอาจจะเห็นตัวเลขมันมาคําไว้ก็หมายถึงว่าบ่บรรลุนี่บ่บรรลุตัวเลขคาดคะเนเนาะแต่มันก็มีทั้งเรื่องตัวเลขบ่ชัดเจนเป้าหมายบ่ชัดเจนก็มีส่วนและส่วนนึงเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวของประชากรเป้าหมายส่วนนึงก็มาจากการที่ว่าทีมงานบางบอนอาจจะมีความเข้มแข็งบ่ทันเพียงพอก็มีเนาะ
0: ดร.เตียงคำป้องวงศาให้ฮู้ตื่มว่าสาเหตุเทศให้ตัวซีบอกเกี่ยวกับอัตราการสมไส้น้ำสะอาดบ่บรรลุคาดหมายย้อนกลางวางตัวเลขคาดหมายสูงเกินไปคือทุกครัวเรือนต้องได้สมไส้น้ำสะอาดห้อยส่วนห้อยแต่ปฏิบัติตัวจริงได้97ส่วนห้อยบวกกับระบบน้ำลินน้ำสะอาดอยู่บางบ้านในถั่วแขวงเก่าแก่สุกโสมบางแห่งใช้การบ่ได้และขาดคืนทุนฮอนในการก่อสร้างใหม่บวกกับการช่วยเหลือของสากลลดลงเฮ็ดให้ประชาชนบางครอบครัวบ่สามารถเข้าถึงระบบน้ำสะอาดได้ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นต้นเดือนนี้แขวงอัตปือจัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมและพันธุ์ขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคและมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคแขวงอัตปือครั้งที่12มีท่านบุญถึงดวงสวรรค์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยพนักงานลักเลงสมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรในเทศบาลแขวงและ5เมืองเข้าร่วม
6: ในกองประชุมสหายบุญถึงดวงสวรรค์ได้นำเสนอเนื้อในสำคัญของมติกองประชุมใหญ่ภาคสมัยที่12ซึ่งดำเนินภายใต้คำขวัญยกสูงบทบาทการนำพาทีเข็มแข็งของภาคต่างนาสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นและก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมคำขวัญดังกล่าวสะท้อนให้เห็นแนวทางยุทธศาสตร์ในระยะใหม่โดยเน้น4เนื้อในหลักคือสร้างภาคให้เข้มแข็งพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเอกราชเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยประชาชนและมุ่งสู่สังคมนิยมจากนั้นสหายนางมีนพรไซชมพูได้ขึ้นผ่านบทรายงานการเมืองของกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคแขวงอัตปือครั้งที่12โดยเน้นคำขวัญว่าเพิ่มทวีความสามารถนำพาทีเข้มแข็งคุ้มครองรัฐสังคมด้วยกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและสู่ส่วน พัฒนาแขวงอัตปือให้กล่าวขึ้นอย่างมั่นคงและสหายธนูไซบันสลีแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงได้ขึ้นบรรยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ปี2026 5ปี2030ของแขวงอัตปือซึ่งเป็นแผนสำคัญในการพันขยายมติ12ของศูนย์กลางพรรคก็คือมติ12ขององค์คณะพรรคแขวงให้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติตัวจริงในแต่ละคงเขตเวียกงานกองประชุมครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งให้แก่พนักงานและสมาชิกพรรคตลอดหอดถกถิ่นหากฐานแขวงอัตปือนำเอาเนื้อในมติดังกล่าวไปปรับใส่เข้ากับเวียกงานตัวจริงสร้างเป็นแผนงานโครงการและการจัดตั้งอย่างมีประสิทธิผล
7: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: เมื่อบดลมณีโยงเฮียนมัธยมสมบูรณ์ป้องคำนครหลวงพะบางได้จัดงานแข่งขันเว้าภาษาเวียดนามในหัวข้อน้องหักภาษาเวียดมีท่านวูงอกลี่กงสุนใหญ่เวียดนามประจำภาคเหนือแขวงหลวงพะบางท่านสุริเดชแก้ววรเพชรหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพร้อมด้วยแขกรับเชิญนักเฮียนและมวลชนเข้าร่วม
8: การแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด4ทีมที่เป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นม.5 ม.6 ม.7 จากโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ปองคำและทีมจากสมาคมคนเวียดนามที่ดำรงชีวิตอยู่แขวงหลวงพะบางซึ่งการแข่งขันได้แบ่งออกเป็น4ฮอบคือฮอบแนะนำตัวฮอบผมฮู้ทั่วไปฮอบการเว้าที่คล่องแคล่วและฮอบแสดงพรสวรรค์ผ่านการแข่งขันด้วยบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นและฟูดฟื้นนั้นผลปรากฏว่าทีมที่ชนะเลิศแม่นทีมจากชั้นม.6 ที่2ทีมสายสัมพันธ์จากสมาคมคนเวียดนามที่3มีซ่องทีมคือทีมเปิงประกายจากซันม.5และทีมไส้พัวพันลาวเวียดนามจากซันม.7พร้อมนั้นได้มีรางวัลพิเศษ2รางวัลคือทีมเว้าได้เรียนไล่ดีคือทีมไส้สัมพันธ์และทีมฟ้อนได้ดีแม้ทีมเปิงประกายงานแข่งขันน้องหักภาษาเวียดในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาศาสตร์เท่านั้นแต่เป็นการปลุกจิตสำนึกให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ไส้พัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่และความสามัคคีพิเศษลาวเวียดนามให้เขียวสดงดงามและมั่นคงขนงแก่นสัวกาลนานปานีวิเลจิตนักข่าวจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงหลวงพะบางรายงาน
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
9: ์ความกดดันตามของอากาศร้อนยังปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมป้าพามาเข็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา33องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา31องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา35องศาสำหรับแขวงสิสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา28องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา18องศาลัดดาก่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์
0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปซื้อท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเมื่อวานนี้อยู่หอสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่นครหลวงปักกิ่งท่านสีจิ้งผิงประธานประเทศจีนได้พบปะกับท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียที่เดินทางไปเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจในโอกาสนี้ประมุขรัฐสองประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพกันให้ขยายเวลาการนำใช้สนธิสัญญาว่าด้วยบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีและการร่วมมือมิตรภาพจีนรัสเซียท่านสีจิ้งผิงซี่ให้เห็นว่าปีนี้เป็นปีสั่งตั้งสายพันธุ์คู่ห่วมประสานงานยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีนและรัสเซียครบรอบ30ปีการเซ็นสนธิสัญญาว่าด้วยบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีและการร่วมมือมิตรภาพจีนรัสเซียครบรอบ25ปีในฐานะเป็นประเทศสมาชิกสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติและประเทศใหญ่ที่สำคัญของโลกจีนและรัสเซียควรสุ่มใส่ยุทธศาสตร์ระยะยาวสุกยูการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของกันและกันด้วยการประสานงานยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีนรัสเซียที่มีคุณภาพสูงกว่าเก่าเพื่อสุกยูการสร้างระบบบริหารทั่วโลกที่มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผลกว่าเก่าท่านสีจิ้งผิงได้เน้นนักว่าส่งฝ่ายควรเพิ่มทวีการวางแผนร่วมมือครบวงจรสุกยุให้การหัวมือตัวจริงในคงเขตเศรษฐกิจการค้าการลงทุนทรัพยากรพลังงานคมนาคมขนส่งและการประดิษฐ์สร้างใหม่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีคุณภาพและมีระดับสูงกว่าเก่าสร้างพลังแห่งขับเคลื่อนใหม่ด้วยกำลังการผลิตที่มีคุณภาพใหม่ควรลงเลิกการประสานงานหลายฝ่ายหัดแน่นการประสานงานและการหัวมือในขอบหลายฝ่ายเช่นองค์การสหประชาชาติองค์การหัวมือเซี่ยงไฮ้บริกและอื่นๆยึดมั่นปกป้องระบบสากลหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองและอำนาจของกฎหมายสากลสามัคคีกับบรรดาประเทศเขตโลกใต้และนำพาการปฏิรูประบบการบริหารทั่วโลกก้าวไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องท่านวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าการร่วมมือระหว่างรัสเซียและจีนแม้นปัจจัยมั่นเทียงที่สำคัญสำหรับฐานะสากลที่ปั่นป่วนวุ่นวายรัสเซียยินดีร่วมกับจีนสืบต่อพันธมิตรการประสานงานในขอบหลายฝ่ายสนับสนุนจีนเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมบ่เป็นทางการของผู้นำองค์การร่วมมือเศรษฐกิจภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกปกป้องอำนาจขององค์การสหประชาชาติส่งเสริมความหลากหลายด้านอริยธรรมสุขยูให้ระเบียบสากลมีความยุติธรรมและเสมอภาพกว่าเก่าประมุขรัฐสองประเทศยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภาคพื้นตะวันออกกลางรวมทั้งปัญหาสากลและภาคพื้นที่สำคัญอื่น

0: ว่าสหรัฐอเมริกาพร้อมยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางเพื่อป้องกันบ่ให้พยาธิอีโบลาแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศท่ามกลางสถานการณ์ระบาดที่ยังคงดำเนินอยู่ในภาคพื้นแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกากลางในแถลงการของ CDC ระบุว่าบรรดาเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานงานการร่วมมือกับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆเพื่อดำเนินมาตรการลดพรความเสี่ยงที่พยาธิอีโบลาซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัสสายพันธุ์บันดีบูเกียวจะแพร่ระบาดเข้าสู่สหรัฐอเมริกามาตรการดังกล่าวประกอบด้วยการเพิ่มความเข้มงวดในการคัดแยกด้านสาธารณสุขและการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เกิดการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลาโดยเฉพาะการจำกัดการเข้าเมืองสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศที่มีประวัติอาศัยอยู่ในประเทศอูกันดากงโกและซูดานใต้ภายในเวลา21วันก่อนหน้าตลอดฮอดการประสานงานกับสายการบินระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ประจำด่านกวดค้นเข้าเมืองเพื่อกวดกาและจัดการกับผู้ที่เดินทางที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับเชื้อพยาธิอีโบลาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
1: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
2: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหั่นนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร

0: หักบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทอนเป็นเงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารรายการของพวกเราดังที่บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังก็คือรายการของพวกเราออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันเสาร์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 12:30 เป็นต้นไปทางคลื่นความถี่ FM 103.7 มีกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
0: เจ้าสำหรับรายการของพวกเราตั้งแต่วันจันทร์หาวันศุกร์เนาะพวกเราจะนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับรู้และก็เข้าใจเรื่องงานของแขนงการธนาคารของพวกเราหลายขึ้นและสำหรับมื้อวันเสาร์พวกเราจะนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะน้ำธนาคารแห่งสปป.ลาวสลับสับเปลี่ยนกับสิ่งดีๆมาฝากบรรดาท่านเนาะเป็นประจำเลยว่าง่ายๆก็คือพวกเราจะมาพบกันเกือบทุกมื้อเนาะแสงสุรีบอกว่าจะเปลี่ยนวันจันทร์หาวันเสาร์สลับสับเปลี่ยนในเรื่องของนิติกรรมกฎหมายแล้วก็ข่าวการเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราซึ่งว่าทำหน้าที่ดำเนินรายการในมินี่โดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นราช
1: และข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์ท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็กุ่งกับวันพฤหัสในวันที่21เดือนพฤษภาปี2026ในมื้อขึ้น5ค่ำเดือน7ลาวพ.ศ. 2569กันแล้วท่านผู้ฟังถือว่าพวกเราได้เดินทางมาเกือบอาทิตย์ที่3ของเดือนพฤษภากันแล้วท่านผู้ฟัง
0: เจ้าม
1: าพบกันในมื้อนี้รายการของพวกเราที่บุญมีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังนะครับฟังกันว่ารายการที่ออกอากาศในวันพฤหัสนี้พวกเราก็จะนำเอากฎหมายนิติกรรมข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวพวกเรานี่มานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังนะครับฟังกันซึ่งว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือว่าหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นพวกเราก็ได้นำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่39ทับสปส.ลงวันที่17กรกฎาคม2023ซึ่งว่าในอาทิตย์นี้พวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอกฎหมายดังกล่าวเนาะท่านผู้ฟังซึ่งยัง

0: มีหลายๆมาตาที่ว่านอนอยู่ในกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ซึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นพวกเขาก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังไปจนฮอดมาตา60อยู่ในภาคที่4ก็คือการรักษาความมั่นคงการโอนหุ้นการควบกิจการและการซื้อขายทรัพย์สินที่สำคัญของธนาคารธุรกิจซึ่งว่าอยู่ในหมวดที่1การรักษาความมั่นคงก็เริ่มตั้งแต่อยู่ในมาตรา49ไปจนฮอดมาตรา61ซึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นพวกเขาก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมาในมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังพวกเขาก็จะมาสืบต่ออยู่ในหมวดที่2ก็คือการโอนหุ้นการควบกิจการและการซื้อขายทรัพย์สินที่สำคัญอยู่ในมาตรา62นั่นเองท่านผู้ฟัง
1: แม่นแล้วเนาะถ้าว่ารายละเอียดจะเป็นแนวใดนั้นเนาะเดี๋ยวระยะต่อไปพวกเราจะมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันแต่ว่าตอนนี้ให้ท่านผู้ฟังเนาะไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของทางรายการ
2: ฮาโลสบายดี
3: เปิดบัญชีให้แน่เดียวโอนเงินให
2: ้ท่านเคยได้ยินหรือพบเห็นบ่อมีคนมาซักชวนให้ท่านเปิดบัญชีธนาคารแล้วบอกว่าจะเอาเงินให้เพียงแต่ทานเอาบัญชีที่ทานเปิดนั้นไปให้พวกเขาและทานฮู้บ่ว่านี่แหละเอิ้นว่าบัญชีม้าหลายทานยังคงบ่เข้าใจคำว่าบัญชีม้าก็แม่นบัญชีธนาคารที่ถูกนำใช้โดยอาชญากรเพื่อเก็บเงินหรือฟอกเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายเซ็นการตรวจเงาะหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์อื่นๆซึ่งเจ้าของบัญชีที่แท้จริงอาจจะยินยอมให้นำไส้บัญชีหรือเจ้าของบัญชีบ่ฮู้ตัวว่าบัญชีของตนกำลังถูกนำไส้เฮ็ดธุรกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งบัญชีเหล่านี้มักจะนำไส้ในการโอนเงินที่ได้มาจากการเฮ็ดผิดกฎหมายเพื่อซวยให้การติดตามตัวตนที่แท้จริงและแหล่งที่มาของเงินนั้นกลายเป็นเรื่องหนึ่งยากลำบากสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการซอกหาเงินดังกล่าวคืนผลกระทบจากการถูกคนอื่นเอาบัญชีตนเองไปนำไส้หรือมอบบัญชีตนเองให้คนอื่นนำไส้แม้นเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยระบบการสำละฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่45ทับสพส.ลงวันที่20พฤศจิกายน2023มาตรา47ข้อห้ามทั่วไปสวยไส้ระบบการสำละหรือมอบเครื่องมือการสำละของตนให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนำไส้เข้าในการเคลื่อนไหวที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งผู้ถูกละเมิดดังกล่าวจะถูกมาตรการต่อผู้ละเมิดตามระเบียบการที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นผลกระทบที่ตามมาก็คือ1เสี่ยงถูกตำรวจจับ2ต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้ที่ถูกส่อโกง3ธนาคารจะปิดบัญชีและท่านจะบ่สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้4ท่านจะเสียชื่อเสียงและขาดความเชื่อมั่น5ท่านจะพบความหนุ่มยากในเวลาไปขอวีซ่าไปต่างประเทศสิ่งที่ท่านต้องเฮ็ดคือมีสติอย่าหลงเชื่อกลอุบายของกลุ่มคนที่บ่หวังดีห้ามให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านเด็ดขาดต้องรักษาบัญชีของท่านไว้เป็นความลับกรณีเกิดความสงสัยหรือบ่แน่ใจให้ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือธนาคารทันทีและท่านควร1ตั้งรหัสเข้าบัญชีให้มีความสลับซับซ้อนโดยกำหนดเป็นตัวเลขและตัวอักษรปะปนกันเพื่อรับประกันในการคาดเดารหัสการเข้าถึงบัญชีได้อย่างง่ายดาย2ภายหลังสำเร็จการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต้องออกจากระบบทุกครั้ง3ติดตามการเคลื่อนไหวบัญชีของตนเองอย่างเป็นประจำอย่าเชื่อกลลวงของมิจฉาชีพอย่าเอาบัญชีของท่านไปแลกกับความเสี่ยงเพียงแลกกับเงินเพียงเล็กน้อยเพราะผลที่ตามมาอาจสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลได้บัญชีของท่านก็เปรียบเหมือนทรัพย์สินมีค่าของท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
1: อยู่เมืองลาวไส้เงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังกับข่าวมาสู่ไรอย่างนี้ยังอยู่กับข้าพเจ้าบุญมีแล้วก็แฝงสุรียังอยู่กับทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาซึ่งว่าไรอย่างนี้พวกเฮาทั้งสองสามารถสืบต่อนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจสบับเลขที่39/SPS ณข้อหลวงวิ่งจันทร์ลงวันที่17 กรกฎาคม 2023ซึ่งว่าดังที่เฮาได้ฮู้กันกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจจุดประสงค์หลักๆเลยก็คือเพื่อกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการสั่งตั้งการเคลื่อนไหวการคุ้มครองและการติดตามกฎการธนาคารธุรกิจเพื่อให้ธนาคารดังกล่าวดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและโปร่งใสในใส่หับประกันให้ธนาคารธุรกิจมีความเติบใหญ่เข้มแข็งทันสมัยปลอดภัยและสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลประกอบส่วนเข้าในการรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินเงินตราและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาตินั่นเองซึ่งวันนี้พวกเราทั้งสองจะมาสืบต่อนำเสนอในหมวดที่2การโอนหุ้นการควบกิจการและการซื้อขายทรัพย์สินที่สำคัญซึ่งเราจะมาสืบต่อจากอาทิตย์แล้วนี้พวกเรานำเสนอไปฮอดมาตราที่61การรักษาความลับซึ่งว่ามื้อนี้พวกเราจะมาสืบต่อในมาตราที่62การโอนหุ้น
0: เจ้าท่านผู้ฟังสำหรับมาตรา62เพิ่นได้กำหนดเกี่ยวกับการโอนหุ้นก็คือการโอนหุ้นสามัญของธนาคารธุรกิจที่พาให้ผู้ถือหุ้นเดิมบุคคลหรือนิติบุคคลใดหนึ่งกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของการโอนหุ้นแต่10%ขึ้นไปหรือการโอนหุ้นที่พาให้ผู้ถือหุ้นเดิมบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกลายเป็นผู้มีสิทธิ์ควบคุมธนาคารธุรกิจนั้นต้องได้ขออนุญาตนำธนาคารแห่งสปป.ลาวสำหรับธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดระเบียบการเกี่ยวกับการโอนหุ้นของธนาคารธุรกิจการโอนหุ้นให้ปฏิบัติพันธะอากรตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นเองหรือนั่นก็แม่นมาตรา62การโอนหุ้นที่ว่าแฝงสุรีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับอยู่ในมาตรา63ก็คือการควบกิจการสำหรับธนาคารธุรกิจสามารถควบกิจการกับธนาคารธุรกิจอื่นได้ตามการรับรองของกองประชุมผู้ถือหุ้นและได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งสปป.ลาวธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดระเบียบการเกี่ยวกับการควบกิจการของธนาคารธุรกิจนั่นเองท่านผู้ฟังและนั่นก็เป็นมาตรา63การควบกิจการของธนาคารธุรกิจนั่นเอง
1: เจ้าหลังจากที่เราได้รับรู้เกี่ยวกับการโอนหุ้นในมาตราที่62และก็มาตราที่63การควบกิจการแล้วเราจะมาสืบต่อในมาตราที่64การซื้อขายทรัพย์สินที่สำคัญทรัพย์สินที่สำคัญของธนาคารธุรกิจแม่นทรัพย์สินที่เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของธนาคารนั้นตามระเบียบการของธนาคารแห่งสปป.ลาวการซื้อขายทรัพย์สินที่สำคัญของธนาคารธุรกิจต้องรับการรับรองจากกองประชุมผู้ถือหุ้นและต้องขออนุญาตนำธนาคารแห่งสปป.ลาวเจ้าละนี้ก็คือมาตราที่64การซื้อขายทรัพย์สินที่สำคัญซึ่งนอนอยู่ในหมวดที่2การโอนหุ้นการควบกิจการและการซื้อขายทรัพย์สินที่สำคัญนั่นเอง
0: เจ้าละนั้นก็แมนหมวดที่2นอนอยู่ในภาคที่4นั่นเองท่านผู้ฟังพวกเรามาสืบต่อหาฟังอยู่ในภาคที่5ก็คือการบัญชีการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารธุรกิจและการตรวจสอบโดยบริษัทตรวจสอบนั่นเองท่านผู้ฟังสำหรับอยู่ในนี่อยู่ในภาคที่5เพิ่นก็ได้กำหนดมีหมวดที่1ก็คือการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารธุรกิจสำหรับมาตรา65การบัญชีท่านผู้ฟังธนาคารธุรกิจต้องถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและระเบียบการที่เกี่ยวข้องธนาคารธุรกิจนี้ต้องบันทึกบัญชีตามผังบัญชีท่านผู้ฟังที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดในแต่ละระยะนั่นเองสำหรับการสร้างและการนำใช้โปรแกรมบัญชีหรือการเพิ่มบัญชีใดหนึ่งในผังบัญชีนั้นต้องได้ขออนุญาตนำธนาคารแห่งสปป.ลาวเด้ท่านผู้ฟังสำหรับปีการบัญชีของธนาคารธุรกิจเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มังกรและสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคมของแต่ละปีนั่นเองและนั้นก็แม่นมาตรา65การบัญชีที่ว่าธนาคารธุรกิจจะต้องได้ปฏิบัติอยู่ในกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่39 ทับสบสลงวันที่17กรกฎาคม2023นั่นเองท่านผู้ฟัง
1: เจ้าแล้วนอกจากที่เฮาได้รับรู้เกี่ยวกับการบัญชีของธนาคารธุรกิจแล้วพอเฮาจะมาเบิ่งสืบต่อในรายรับรายจ่ายในมาตราที่66กันต่อสำหรับรายรับรายจ่ายของธนาคารธุรกิจมีดังนี้1รายรับก็จะมีทั้งดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมและค่าบริการเก็บคืนเงินแฮค่าเสื่อมสินเสื่อและก็ค่าเสื่อมทรัพย์สินอื่นรายรับอื่นตามกฎหมายอันนี้ก็คือนอนอยู่ในรายรับและรายจ่ายในข้อ2ก็คือดอกเบี้ยอากรค่าธรรมเนียมและค่าบริการค่าบริหารธุรกิจและวิสาการเบี้ยประกันเงินฝากหักเงินแฮค่าเสื่อมสินเสื่อและค่าเสื่อมทรัพย์สินอื่นค่าลุยเฮียนเงินแฮเพื่อประกันความเสี่ยงรายจ่ายอื่นตามกฎหมายสภาบริหารเป็นผู้รับผิดชอบเอาเพดรายรับและรายจ่ายของธนาคารธุรกิจตามการเสนอของผู้อำนวยการเจ้าและนี้ก็คือรายรับและรายจ่ายของธนาคารธุรกิจซึ่งว่ามีแบบใดเนาะทั้งมีทั้งข้อทําอิดก็คือรายรับเนาะซึ่งจะประกอบมีทั้งดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมเก็บคืนเงินแฮต่างๆแล้วก็ข้อ2ก็คือรายจ่ายเนาะก็จะมีทั้งดอกเบี้ยอากรค่าธรรมเนียมค่าบริหารธุรกิจต่างๆซึ่งว่านอนในมาตรานอนอยู่ในมาตราที่66รายรับและก็รายจ่ายนั่นเอง
0: เจ้าท่านผู้ฟังสำหรับอยู่ในมาตรา66นอกจากจะมีรายรับและรายจ่ายแล้วอยู่ในมาตรา67นี้เพิ่นก็ยังได้มีการกำหนดเกี่ยวกับกำไรและการขาดทุนตื่มอีกท่านผู้ฟังสำหรับอยู่ในมาตรา67เพิ่นได้กำหนดเกี่ยวกับกำไรของธนาคารธุรกิจแมนส่วนผิดเดียงบวกระหว่างยอดรายรับและยอดรายจ่ายในปีตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา66ของกฎหมายฉบับนี้ก็คือบุญมีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังไปแล้วเนาะท่านผู้ฟัง
1: เจ้าก
0: ำไรสุทธิโกแมนกำไรภายหลังได้หักอากรกำไรไห่รัดแล้วนั่นเองท่านผู้ฟังสำหรับการขาดทุนของธนาคารธุรกิจแมนส่วนผิดเตียงลบระหว่างยอดรายรับและยอดรายจ่ายในปีการขาดทุนสะสมแมนการขาดทุนที่ได้สะสมปีผ่านมากองประสุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับรองการแบ่งปันกำไรสุทธิก็คือเนาะอันที่1ท่านผู้ฟังหักเข้าคังสำรองตามระเบียบการ2ก็แมนหักเข้าคังขยายธุรกิจและคังอื่น3ก็แมนแบ่งเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นการโอนเงินปันผลของธนาคารธุรกิจหรือว่าการโอนกำไรของสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศให้แก่สำนักงานใหญ่ต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะผู้ฟังสำหรับในกรณีที่ว่าการขาดทุนสะสมให้ธนาคารธุรกิจนี้นำไส้ครั้งสำรองตามระเบียบการเพื่อล่างการขาดทุนดังกล่าวถ้าเงินในครั้งสำรองตามระเบียบการหั่นบ่เพียงพอเนาะท่านผู้ฟังผู้ถือหุ้นนี้ของธนาคารธุรกิจต้องเพิ่มทุนเพื่อล่างการขาดทุนสะสมดังกล่าวในกรณีธนาคารธุรกิจนี้หรือว่าสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศยังมีการขาดทุนสะสมแต่มีกำไรในปีเนาะท่านผู้ฟังแมนบ่ให้ธนาคารธุรกิจแบ่งเงินปันผลสำหรับสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศแมนบ่ให้โอนกำไรดังกล่าวให้แก่สำนักงานใหญ่นั่นเองท่านผู้ฟังเลยนั้นก็แมนมาตรา67กำไรและการขาดทุนที่ว่าธนาคารธุรกิจจะต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงนั่นเองท่านผู้ฟัง
1: เจ้าและมาสืบต่อในมาตราที่68เอกสารรายงานการเงินธนาคารธุรกิจต้องสั่งเอกสารรายงานการเงินประจำเดือนไตรมาสและปีเอกสารรายงานการเงินประกอบด้วยใบรายงานธนาคารเงินใบรายงานผลการดำเนินงานใบรายงานกระแสเงินสดใบรายงานส่วนเปลี่ยนแปลงทุนและบทอธิบายซ่อนท้ายเอกสารรายงานการเงินนั่นเองหลังจากที่เราได้รู้ในเรื่องของกำไรและก็การขาดทุนแล้วเราก็จะมารู้ในเรื่องของเอกสารรายงานการเงินของธนาคารธุรกิจว่าจะต้องมีการรายงานแนวใดแน่เนาะซึ่งว่านอนอยู่ในมาตราที่68เพิ่นก็ได้เว้าละเอียดเนาะว่าจะต้องมีการรายงานในว่ามีการรายงานประจำเดือนไตรมาสแล้วก็ปีแบบนี้เนาะซึ่งว่าเอกสารรายงานการเงินประกอบด้วยใบรายงานธนาคารเงินแล้วก็ใบรายงานผลการดำเนินงานต่างๆหลากหลายใบรายงานที่ว่าเราจะต้องได้แจ้งอย่างละเอียดนั่นเองสำหรับมาตราที่68และมาสืบต่อในมาตราที่69การเปิดเผยข้อมูลธนาคารธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมูลของตนให้แก่ มวลสุนดังนี้1บทรายงานประจำไตรมาสและประจำ6เดือนตามระเบียบการของธนาคารแห่งสปป.ลาว2บทรายงานประจำปีและคำเห็นของบริษัทกวดสอบต่อบทรายงานดังกล่าวตามระเบียบการของธนาคารแห่งสปป.ลาว3ข้อมูลอื่นที่ช่วยให้มวลสุนสามารถเห็นได้สภาพความมั่นคงของธนาคารธุรกิจในกรณีธนาคารธุรกิจมีบริษัทในกลุ่มการเปิดเผยต้องกวดเอาข้อมูลของบริษัทในกลุ่มตนเพื่อให้มวลชนสามารถเห็นได้ภาพรวมทางด้านนโยบายแผนดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการรวมทั้งเอกสารรายงานการเงินของบริษัทในกลุ่มดังกล่าวนำนอนและนี่ก็คือมาตราที่69กับการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารธุรกิจต่อมวลชนนั่นเองเจ้าถือว่าหลากหลายมาตราในระยะนี้ที่ว่าบุญมีแล้วก็แฝงสุรีได้นำมาเสนอให้กับประธานได้รับฟังกันซึ่งว่าเดี๋ยวแล้วเนี่ยต่อไปพวกเราทั้งสองจะมาสืบต่อนำเสนอกันเติมในมาตราที่69การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดจะเป็นแนวใดนั้นเดี๋ยวแล้วเนี่ยต่อไปพวกเรามาสืบต่อกันเติมแต่ว่าตอนนี้ให้บรรณาธานไปหาฟังเสียงเพลงมวนๆจากทางรายการที่ว่าแฟนรายการได้ทักทายกันเข้ามากันก่อนเนาะแล้วแล้วเนี่ยต่อไปจึงกลับเข้ามาอยู่กับบุญมีแล้วก็แฝงสุรีอีกครั้งหนึ่ง

0: เจ้าท่านผู้ฟังที่ท่านรับฟังไปแล้วนั้นก็แม่นเสียงเพลงจากรายการเพื่อนธนาคารที่แฝงสุรีและบุญมีนำมาฝากมาต้นสลับปรับเปลี่ยนให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังเกี่ยวกับกฎหมายของธนาคารธุรกิจแล้วก็ยังมีเสียงเพลงและก็มีสิ่งดีๆจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาโดยธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองท่านผู้ฟังพวกเขาในระยะนี้พวกเขาก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงกันตืมอีกจากส่ง3มาตราก่อนที่ว่าจะลาจากท่านผู้ฟังนั่นเองท่านผู้ฟังสำหรับอยู่ในมาตรา70เนาะท่านผู้ฟังสำหรับ2ทางการเปิดเผยข้อมูลก็คือธนาคารธุรกิจนี้ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา69ของกฎหมายฉบับนี้ผ่านเว็บไซต์ของตนหรือว่าช่องทางอื่นที่มวลชนสามารถเข้าถึงได้และต้องมีกลไกที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้แก่ลูกค้าของตนทุกครั้งที่มีการเปิดเผยข้อมูลพร้อมทางแจ้งช่องทางดังกล่าวให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองท่านผู้ฟังและนั้นก็แม่นช่องทางทางการหรือว่าช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลที่ว่ากำหนดไว้อยู่ในกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงนั่นเอง
1: เจ้าและมาสืบต่อในมาตราที่71การเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลธุรกรรมธนาคารธุรกิจต้องเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลธุรกรรมอยู่สำนักงานใหญ่ของตนดังนี้1ก็คือกฎระเบียบระเบียบการและคู่มือต่างๆตามกฎหมายฉบับนี้2บัญชีการขึ้นทะเบียนผู้ถือหุ้น3บทบันทึกและมติของกองประชุมผู้ถือหุ้น4บทบันทึกและมติของกองประชุมสภาบริหารและคณะกรรมการของสภาบริหารการบันทึกการบัญชีเกี่ยวกับสภาพดำเนินธุรกิจการเฮ็ดธุรกรรมและเงินขายทางด้านการเงิน6บทบันทึกธุรกรรมเอกสารสินเชื่อและบัญชีของลูกค้าแต่ละคน7บทรายงานผลการตรวจสอบภายในและภายนอก8เอกสารอื่นที่เห็นว่าจำเป็นตามการกำหนดของธนาคารแห่งสปป.ลาวสำหรับสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศต้องเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลธุรกรรมอยู่สำนักงานสาขาที่ตั้งอยู่สปป.ลาวในกรณีจำเป็นสาขาธนาคารธุรกิจต่างประเทศยังสามารถเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลธุรกรรมไว้อยู่สำนักงานใหญ่ตื่มบนพื้นฐานการอนุญาตของธนาคารแห่งสปป.ลาวเอกสารข้อมูลรวมทั้งการบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องเก็บรักษาไว้อย่างหน่อย10ปีภายหลังเอกสารธุรกรรมได้สำเร็จหรือสัญญาได้สิ้นสุดลงนั่นเองเนาะและนี่ก็คือมาตราที่71การเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลธุรกรรมของธนาคารธุรกิจนั่นเอง
0: เจ้าถือว่าพวกเราได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังอยู่ในภาคที่5การบัญชีการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารธุรกิจและการตรวจสอบโดยบริษัทตรวจสอบสำหรับอยู่ในหมวดที่1เนาะก็คือการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารธุรกิจก็มีนับตั้งแต่อยู่ในมาตรา65ไปจนถึงมาตรา71นั่นเองท่านผู้ฟังพวกเรามาสืบต่อหาฟังอยู่ในหมวดที่2การตรวจสอบโดยบริษัทตรวจสอบท่านผู้ฟังสำหรับมาตรา72การตรวจสอบโดยบริษัทตรวจสอบก็คือในแต่ละปีธนาคารธุรกิจต้องได้รับการตรวจสอบโดยบริษัทตรวจสอบเพื่อก็คืออันที่1ก็คือยั่งยืนความถูกต้องและครบถ้วนของการถือบัญชีตามมาตรฐานสากลด้านการรายงานการเงินและระเบียบการที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดอันที่2ท่านผู้ฟังก็คือยั่งยืนความถูกต้องและครบถ้วนของการรายงานการเงินประจำปีอันที่3ก็คือยั่งยืนความถูกต้องและครบถ้วนของการควบคุมภายในพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขนั่นเองและอันที่4ก็แมนยั่งยืนการแก้ไขของธนาคารธุรกิจต่อการละเมิดที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้กวดเห็นและได้แจ้งให้บริษัทตรวจสอบนั่นเองและอันสุดท้ายเนาะท่านผู้ฟังก็คือรายงานให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายและระเบียบการของธนาคารแห่งสปป.ลาวหรือการกระทำใดหนึ่งที่อาจจะส่งผลต่อความมั่นคงของธนาคารธุรกิจและนั้นก็แมนมาตรา72เกี่ยวกับการตรวจสอบโดยบริษัทตรวจสอบนั่นเองเนาะท่านผู้ฟัง
1: เจ้าถือว่าหลากหลายมาตราที่พอทั้ง2ได้นำมาเสนอให้กับบรรณาธิการได้รับ ฟังกันในมื้อนี้ถือว่าเต็มอิ่มพอสมควรเนาะกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปั๊บปุ๋งฉบับเลขที่39ทับสปสนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17กรกฎาคม2023นั่นเองแต่ว่ามื้ออื่นนี้พวกเราทั้งสองจะมาสืบต่อเนาะนำเสนอในหมวดที่2กันต่อกับการตรวจสอบโดยบริษัทตรวจสอบในมาตราที่73การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบแต่ว่าตอนนี้ถือว่าเดินทางมาระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วก่อนจะส่งท้ายกันในสมงนี้ในมื้อนี้เนาะพวกเราทั้งสองต้องขอขอบใจเนาะกับผู้ให้การเรียกว่าเป็นมิทักษ์แฟนรายการนั่นแหละเนาะที่ว่าติดตามให้การรับฟังพวกเราโดยดีตลอดมาเนาะทุกๆเมื่อที่ว่าพวกเรามารายงานตัวแบบนี้ก็ได้ส่งหาให้กำลังใจได้มาแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับแขนงการธนาคารของพวกเขาได้โทรมาขอเพลงเนาะให้กำลังใจพวกเขาทั้งสองกับทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอขอบใจหลายๆและก็ฝากส่งทางอื่นๆที่ว่าท่านสามารถติดตามได้นอกจากจะมีส่งทางติดตามผ่านทางวิทยุ FM 103.7 แล้วพวกเขายังมีส่งทางอื่นๆในทางได้ติดตามเช่นเดียวกันเนาะบ่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของพวกเขาท่านก็สามารถเข้าไปติดตามอ่านกฎหมายอื่นๆข้อตกลงต่างๆได้ก่อนล่วงหน้าเนาะถือว่าวักใดหรือว่ามาตาใดที่ว่าฟังบ่ชัดเจนบ่ละเอียดหรือว่ายังบ่ท่วงบ่ทันก็สามารถกลับไปอ่านก่อนได้หรือว่าอ่านล่วงหน้าได้เนาะทางเว็บไซต์ของพวกเฮาที่ www.bol.gov.la หรือว่าจะเป็นทาง Facebook ของพวกเฮาก็จะมีการอัปเดตการเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งโซปปลาวของพวกเฮาให้ทานได้อัปเดตเป็นประจำกับธนาคารแห่งโซปปลาวท่านสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามพวกเขาได้เนาะและนอกจากนี้ก็ยังมีช่องทางอื่นอีกบ่ว่าจะเป็นช่องทาง TikTok เนาะ BOL_channel หรือว่าจะเป็น YouTube Bank of the Lawpedia นั่นเองเนาะท่านสามารถเข้าไปติดตามได้เพิ่มเติม
0: เจ้านอกจากที่ว่าสื่อออนไลน์ของพวกเฮาแล้วก็ยังมีสื่อโทรภาพเช่นเดียวกันพวกเฮายังมีรายการการเงินเงินตาแห่งชาติโดยธนาคารแห่งสปป.ลาวที่ออกอากาศเป็นประจำในวันจันทร์ซึ่งเริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งในวันอังคารเวลา 21:00 เป็นต้นไปทางสถานีโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3ถ้าว่าท่านผู้ฟังอยากติดตามหาฟังข่าวการเคลื่อนไหวอย่างต่างๆท่านก็สามารถติดตามผ่านสื่อโทรภาพของพวกเฮากันได้แล้วก็จะเห็นโค้ชศกของพวกเฮาที่ว่าจัดรายการสลับปรับเปลี่ยนอยู่ในรายการโทรภาพบางท่านอาจจะได้ยินแต่เสียงหรือว่ายังไม่เคยเห็นตัวจริงท่านก็สามารถเข้าไปเบิ่งรายการโทรภาพกันได้เนาะท่านผู้ฟัง
1: แม่แล้วเนาะแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาทางรายการของเราได้เพิ่มเติมเนาะอยู่ที่เบอร์021264797 021264797
0: เจ้าทุกเสียงทุกสายทุกคำเห็นหรือว่าทุกกำลังใจเป็นที่ว่าเฮ็ดให้พวกเฮานี่สามารถจัดรายการได้เป็นประจำและก็สามารถเอาสิ่งที่ดีๆหรือว่าข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งสปป.ลาวนี่มาฝากมาต้นให้กับท่านผู้ฟังเป็นประจำผ่านรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาถือว่ามื้อฮอดนี่เวลาของพวกเฮาก็หมดเวลาลงอีหลีแล้
1: ว
0: ผู้ดำเนินรายการแฝงสุรีธรรมวงศ
1: ์พร้อมด้วยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นราธ
0: และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นเนาะท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้ความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกๆท่าน
1: สบายดี
2: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวโอกาสที่ท่านคำพันธ์เผยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคเคลื่อนไหวเยี่ยมยามโรงงานแหล่งการผลิตเพื่อพบปะอบรมสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและสาวงงานเมื่อท้ายอาทิตย์ผ่านมาอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษความรวมสายเศรษฐานนครหลวงเวียงจันทน์ท่านนางสมมณิจันทร์ไสสมัยประธานกรรมการฮักทานห้องหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนนครหลวงจันทร์ให้ฮู้ว่าเวียกงานปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของสาวผู้แห่งงานผ่านมาห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนนครหลวงจันทร์ได้สมทบกับผู้พัฒนาโดยเฉพาะการปกป้องสิทธิ์ผลประโยชน์ต่อแห่งงานลาวและแห่งงานต่างประเทศโดยให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของลาวและลงสุกยูให้บรรดาบริษัท ต้องมีสัญญาแรงงานระเบียบคุ้มครองแรงงานเฉพาะต้องมีประกันสังคมและแรงงานต้องได้กวดสุขภาพประจำปี
4: ในระยะผ่านมาองค์การคณะกรรมการส่งเสริมคุ้มครองผู้ทุนก็ขึ้นไว้ตำบลพวกเขาก็ได้สมทบกับกลุ่มพัฒนาแต่ละเขตโดยเฉพาะกับแม่นปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของแรงงานลาวและแรงงานต่างประเทศโดยได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของสปป.ลาวที่ได้กำหนดออกพร้อมทางลงสุขยู่ให้บรรดาบริษัทต้องมีสัญญาแรงงานมีกฎระเบียบแรงงานเฉพาะมีประกันสังคมแรงงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีนอกจากนั้นก็ได้เผยแพร่บรรดาทางด้านนโยบายนิติกรรมต่างๆเป็นต้นกับสวัสดิการสังคมให้กับผู้ที่มาออกแรงงานภายในเขตพร้อมทางสุขยู่บรรดาแรงงานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของบรรดาเขตที่ได้จัดขึ้นและให้นโยบายที่ภาคอาศัยให้แก่พนักงานที่เรียกภายในเขตอย่างประจำในทุกๆ6เดือนต้นปีและก็6เดือนท้ายปีองค์การคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนก็ได้นำกรรมบาทนี้ก็ได้มีแจ้งการให้บรรดาผู้พัฒนาและผู้ประกอบการลงเก็บกับข้อมูลสถิติหน่วยแรงงานทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลในการสุกยู่และติดตามสรุปรายงานซึ่งแรงงานดังกล่าวนี้พวกเขาก็ได้สมทบกับภาคส่วนที่ครอบที่ทั้งสุขการและท้องถิ่นอย่างเป็นปกติสำหรับนโยบายในการจ้างงานและสวัสดิการแรงงานอยู่ในเคสทางผู้พัฒนาแม้ถือเป็นปัญหาสำคัญเพื่อรับประกันชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานและกรรมกรภายในเคส
3: ท่านนางสมมณีจันทร์ใส่สมัยให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับนโยบายค่าจ้างและสวัสดิการแรงงานอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษกลุ่มรวมไซเซธานาคหลวงจันทร์ผู้พัฒนาได้ถือเป็นหลักและสำคัญเพื่อหับประกันชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานและกรรมกรทางเขตได้มีสวัสดิการเป็นต้นการกำหนดค่าจ้างแรงงานของบรรดาบริษัทวิสาหกิจภายในเขตได้ปฏิบัติตามแจ้งการว่าด้วยค่าแรงงานขั้นต่ำที่รัฐบาลได้กำหนดไว้เป็นแต่ละระยะเพื่อเป็นพื้นฐานกำหนดเงินเดือนของผู้แรงงานด้านรายหับตัวจริงเฉลี่ยขั้นต่ำต่อคนต่อเดือนแม่น550ล้านกีบแรงงานระดับกลางและขั้นสูงประมาณ1550ล้านกีบต่อเดือนเงินเดือนแต่ละขั้นแม่นขึ้นกับความสามารถตำแหน่งงานและสีมือแรงงานของแต่ละบุคคลพร้อมทั้งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเขตอย่างมีระบบสวัสดิการห้องหับเซ็นศูนย์บริการด้านสุขภาพหอพักพนักงานห้องอาหารสำหรับพนักงานของแต่ละบริษัทมีตลาดสมสนมีระบบป้องกันอัคคีภัยระบบป้องกันความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินที่ครบถ้วนมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานป้องกันประจำภายในเขตตลอด24ชั่วโมงจบข่าวบัดต้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
5: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
6: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
5: แท้วะอีลีวะ
6: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
5: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
6: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
7: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
8: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
9: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทร์
10: รายการ
11: Colorful Music
12: Welcome to Colorful Music
11: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
12: The program updates world music trend for you

0: Súbeme la radio.
1: สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพอกันสวยๆแบบซี้กับเมื่อวันประหัสมาพร้อมความซุ่มซื่นฝนตกตลอดเมื่อกี้ก็เอาแท้ว่าครับมื้อนี้นะพวกเฮาแนะนำเพลงค่อนข้างจะใหม่เด้อมาให้มีรายการได้ฟังกระขอบใจที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นกลับมาเดินทางร่วมกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่า10นาทีตอนต้นนั้นก็แม่นได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งนั่นล่ะฉะนั้นก็ฝากไปเนาะอย่างพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาย่ำจะบอกว่าก็เขามีเซียวสารสปอร์ตทางเด้อมีด็อกเตอร์เซียนเทียนโปซึ่งเพิ่นมาแต่ประเทศจีนแขวงยูนานเซียวสารสปอร์ตทางบอกว่าจะเป็นพยาธิสายตาในเด็กและผู้ใหญ่ฉะนั้นก็ฝากไปอย่างพ่อแม่พี่น้องพวกเขาผู้ใดเป็นพยาธิเกี่ยวกับตาต่อกระจกเบาะต่อหินหรือว่าจอประสาทตาเสื่อมย้อนพยาธิเบาหวานหรือว่าม่านตาอักเสบต่างๆการยิงเห็นเสื่อมก็เข้าไปปินไปปัวไปปรึกษากับเซียวสารสะเพาะทางเว้าเรื่องประสบการณ์ของเพิ่นแม่นปินปัวไล่กว่าหมื่นๆคนประสบการณ์ไล่กว่า20ปีฟังตัวนี้ก็คงจะมั่นใจได้โทรสอบถามได้เด้อโทรปรึกษาได้เบอร์โทรแม่น02057554111ถ้าจะไปก็ไปหาดอยู่แถวน้องบัวทองเนื้อเมืองสีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์เด้อกิ่งไม้แม่มาแต่ล่วงพระบาทกบัสีพาเพิ่นไปห้าต้องรู้สึกว่าเคืองๆตาก็ฝากไว้นะกับศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งมากเพลงซาเพลงไหวแต่เน้นเป็นเพลงใหม่ๆก็สามารถกิ่งกลางกันเข้ามาผ่าน0305787052ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายมาฟังเพลงทักทายกันก่อน

0: กับเพลงนี้ใส่ซื้อว่าได้ๆกันนึกว่าเป็นภาษาลาวได้ๆเป็นการห้องความกันนักระวังนักห้องใส่ซื้อว่าชักกิราและเบิร์มหน้าบอยก็ถือว่าเป็นเพลงหลักอะในการแข่งขันกีฬาฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ซึ่งกีฬาเตะบาสนี้จะเริ่มวันที่11เดือนหน้านะ11เดือนหน้าฮอดวันที่19เดือนกรกฎอะซึ่งตอนนี้เขาก็จะเห็นเป็นเพลงปล่อยเพื่อเป็นเพลงระดมจิตใจของกองทัพนักกีฬาเพื่อแข่งขันกีฬาบาสเตะฟีฟ่าเวิลด์คัพก็มีเพลงนี้เนาะปล่อยออกมาวันที่15ที่ผ่านมาอาทิตย์แล้วนี่เองแล้วก็มีซิงเกิลอื่นๆเดี๋ยวกินไหมถ้าหน่อยเอามาเปิดให้ฟัง
1: ข้าวดีเพื่อตอบสนองความไม่ห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทร์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

0: กาพานกันไปเนาะตอนต้นรายการบ้านนี้นำรายการเข้าสู่รายการของเราเทเลคอมไทม์ก็ขอบใจซึ่งการแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งให้การสนับสนุนตอนต้นมีรายการบ่วากิ่งไม่ได้ใจเลือกเกินเพลงที่ปล่อยแปลว่าได้ได้ใส่ว่าได้ได้ได้ได้ก็แปลว่า Come on หรือว่า Go ก็เป็นการปลุกระดมให้กองทัพนักกีฬามีความตื่นโตมีความฮึดสู้นะก็หยิบมาให้ในรายการได้ฟังก็ชื่อว่าฮากกอปล่อยจิกเจียขวกเขียกมีรายการการสร้างมาซื้อสร้างกับพวกเขาได้นั่นแหละขณะจะทำรายการน้องเพิ่งว่าจะมื้อนี้จะนำเพลงค่อนข้างจะใหม่ไล่คนกระมิดเงียบปันจุจีฟังธรรมเพิ่นว่าลองเบิ่งเงียบของท่าว่ากิ่งไม้จะปล่อยเพลงได้เพื่อจะจดซื้อไว้ขอบใจเด้อกับเราโทรคมโทรคมคนเราเพื่อสร้างคมลาวมีรายการท่าว่าเฮาเอาอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนมื้อนี้มีแต่คุ้มสุดคุ้มเป็นยังจึงวาสันขับโซกซ่องสันได้กับบริการ FTTH สันที่หนึ่งสำหรับผู้ได้เอาเข้าใหม่เพิ่นมีเบอร์งาม5เบอร์โทรฟรีสูงสุดถึง600นาที Data สูงสุดถึง60กิกถ้าว่าเอาเข้าปุ๊บและเหาใจล่วงหน้ายังได้เดือนนำไซต์แถมฟรีได้3เดือนได้1เดือนฟรีถ้าว่าจ่าย6เดือนได้2เดือนฟรีจ่ายเป็นปีได้4เดือนฟรีอันนั้นเป็นโซนชั้นที่1ของบริการ FTTH อินเทอร์เน็ตเข้าเหือนโซนชั้นที่2เด้ชั้นที่2นี่เพิ่นเปิดโอกาสให้กับลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าผู้ใดที่ใช้บริการ FTTH จะไม่ลือเก่าบ่ได้สนขอให้แต่สำละล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปอันนี้คือกติกาของเพิ่นเบอร์เฮาก็จะเข้าไปลุ้นเงินไล่กว่า50ล้านระยะที่เพิ่นให้พวกเฮาได้ลุ้นโศกซ่องสันนี้เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนจนไปฮอดมิถุนาตกท้ายเดือนหน้ากับบริการ FTTH ลิ้นอินเทอร์เน็ตแห่งบ่มีสะดุดทางเหตุเวียบเบิ่งหนังฟังเพลงพร้อมทางลุ้นโชคดีๆห้ามพลาดนะอากาศดีๆแบบสิบ่ได้มีเสมอไปมีรายการท่ามาเพลงที่หยิบมาทักทายให้ฟังตัวเมื่อกี้แมนบ่แมนเพลงประกอบหรือว่าปลุกระดมน้ำใจหรือว่าจิตใจสู้ของนักกองทัพนักกีฬาฟีฟ่าเบิร์นคัพ2026ซึ่งจะจัดขึ้นเดือนหน้านี้นะเริ่มวันที่11อ่ะกวมไปฮอดเดือนกรกฎนะผู้ใดมักเตะบานกระคงคองคอยลุ้นกันไปผู้ว่าผู้วานี่เบิ่งบ่คันเป็นแมตช์ใหญ่ๆแบบสิถ้าว่าเวลากงกันนะเนาะโปรดึกไล่กิ่งไม้ก็มักเบิ่งคันเพิ่นได้เบิ่งแล้วเพิ่นก็บ่นั่งเสียขอบใจมีรายการจีกิ่งกังเงินเข้ามาสำหรับผู้ได้ฮาก็ทูนินมาและยังจะบอกวันนี้คือรายการคาร์ลฟูนรายการเพลงสากลทำการกระจายเสียงจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติผ่านคืน103บางคนก็ติดตามผ่านคืน94มีรายการจำนวนหนึ่งการล็อกอินเข้าไปติดตามทางเว็บไซต์พวกเขา www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่103 หลายพวกเขาได้รับการสนับสนุนลักๆนะตอนต้นรายการนั่นก็เป็นศูนย์การแพทย์นครหลวงวิงจันทน์ปักกิ่งแล้ว50นาทีตอนท้ายนั่นก็เป็นบริษัทลาวโทรคมเพิ่นมีบริการฝากเบอร์เด้อมิตรรายการผู้ใดที่จำเป็นต้องได้ไปประจำหน้าเวียกหรือว่าได้เดินทางไปบอนทีมิตรรายการบ่สามารถเข้าถึงบริการของลาวโทรคมและเฮาอยากจะฝากเบอร์ไว้เพิ่นมีบริการฝากเบอร์3เดือน6เดือน1ปีราคากระสมเฮ็ดสมพลมิตรรายการฉะนั้นผู้ใดต้องการฝาก3เดือนก็ใส่เลข3 6เดือนก็ใส่เลข6เลยกัน1ปีใส่เลข12เด้อวิธีฝากกันง่ายๆบ่จำเป็นต้องเข้าไปศูนย์กดเครื่องไม้ดาวที่สำคัญเราต้องเติมเงินในระบบก่อนนะกดเครื่องไม้ดาว3344เครื่องไม้ดาวเลข3กันถ้าว่า3เดือนถ้าว่า6เดือนก็เป็นเลข6นะ1ปีใส่เลข12เลือกเอาได้อันนึงนั่นล่ะตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเมื่อเฮากลับมาแล้วเฮาอยากจะเฮียกเบอร์นั้นมาใช้คืนเฮาก็สามารถกดล็อกโดยกดเครื่องไม้ดาว3344เครื่องไม้ดาว00เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออนี่ตุ๋นคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: โ
4: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music The Best Radio in Town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
7: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: You are listening to colorful music. Enjoy.
0: ก็ขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟัง แล้วหลายคนตอนนี้ก็คงคอยว่าเพลงที่ซ่องอ่ะที่กิ่งไม้จะนำมาปล่อยให้รายการได้ฟังนั้นเป็นเพลงอันใดแม่นบ่ก็ขอบใจเป็นอย่างบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนพวกเราตอนนี้มีกี่ปล่อยให้มีรายการได้ฟังบ่ว่าจะเป็นบริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนแล้วเน้นความแห่งคล่องแนบทั่วทุกห้องภายในเหือนบริการ IR นั่นก็คือบริการที่ให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นสามารถใช้เครือข่ายเราโทรคมเมื่อไปประเทศใกล้เคียงหรือว่าประเทศไทยสามารถใช้เป็นแพ็คเกจ3แพ็คเกจด้วยกันสะดวกสบาย

ฉะนั้นมิตรรายการก็คงจะจำได้นะว่าปอที่1ปอที่2ปอที่3ปอ4ปอ5โมเมนต์ไม่ถึงสันเหียนมันไม่ถึงปอ1แม่นปิดภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนเพื่อบ่ให้ยุงไปไข่ใส่เขามักตรงน้ำไว้ได้เนาะฉะนั้นมีฝ้าเขาต้องปิดปอที่ซ่องนั้นเป็นบอกว่าเปลี่ยนน้ำและผัดทู่ด้านในของภาชนะนั้นบ่แม่นตรงไว้ปีหนึ่งก็อยู่หั่นซ่องปีก็อยู่หั่นปอที่3นั้นเพิ่นไม้ถึงปล่อยป่าห้างนกหยุงเพื่อให้ป่านั้นไปกินนอนน้ำบางคนก็มักปลูกดอกบัวหรือว่าบอนได้ที่เห่าตรงน้ำอ่ะเนาะนำใบใส่หรือว่าจังใดเห่าก็เอาป่าห้างนกหยุงนั้นไปปล่อยใส่ปอที่4นั้นปรับปรุงบอให้มีน้ำคั่งในกระปุกกระป๋องห่างล้องห่างลินต่างๆโดยเฉพาะอย่างตีนลดลายเป็นบอนกักคั่งน้ำได้ดีนะยุ่งกันลายแล้วปอที่5ปฏิบัติเป็นประจำเด็กอันนั้นเป็น5ปอมาฟังเพลงอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงกันเดี๋ยวมีรายการนี้ว่ากิ่งไม้จากเบาอย่างเนาะหยิบผลงานของอเล็กซ์วอลเลนเพลงนี้ว่าหัวทึกใจหรือบ่ใส่ซื้อว่า Fever Dream

0: นี้ก็เป็นผลงานของนักร้องนักแต่งเพลงสาวอเมริกันอเล็กซ์วอลลันเธอเป็นนักร้องที่กำลังมาแห่งคนหนึ่งมีเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Fever Dream ปล่อยวันที่26เดือนซ่องที่ผ่านมาไม่จิกเจียกกเคียกบอกับบอนอซ่อง3เดือนผ่านมาแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ใน2026เป็นเพลงที่พวกเขาสามารถมาปล่อยในมือวันพฤหัสนะแนะนำเพลงใหม่เด้ Fever Dream Alex สื่อถึงความฮักที่ลึกซึ้งเป็นความฮักที่สมบูรณ์แบบจนรู้สึกว่ามันคือความฝันความฝันที่กลายเป็นจริงประมาณนั้นฉะนั้นแปลภาษาเฮาคำว่า fever dream แปลว่าฝันตอนไข้ขึ้นสะท้อนถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อพบใครคนหนึ่งที่ถืออกถือใจมีความรู้สึกตื่นเต้นมึนๆงงๆวันไหวแบบใดแบบหนึ่งคล้ายกับว่าเอ๊ะอันนี้มันฝันไปหรือบ่ฝันกลายเป็นจริงประมาณนั้นการหยิบมาให้มีรายการได้ฟังทึกใจบุทึกใจก็กดไลค์กดแชร์ทึกใจก็ฟีดแบ็กกันมาแด่ผ่าน030-578-705ซองเด้อตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมอยู่ก็ขอบใจบริษัทเราที่ให้การสนับสนุนพวกเขา
1: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทโลคมลาวทโลคมทโลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออนี่ตุน
5: หึ
4: กูบอกว่าตอนนี้เบอร์ลาวทโลคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจคุณใด
5: โอ
4: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
4: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music The Best Radio in Town
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เออแฮงได้ใจอีหลีได้
7: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693558040-53และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy
4: เออนี่ต 0ฮู้บ่บ่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
9: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจคุณใด
5: โอ
4: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
4: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
10: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการพิเศษสุดๆนะก็ขอบใจเป็นอย่างบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาเกี่ยวกับบริการเราโทรคมมีรายการถ้าว่ามีปัญหามีข้อข้องใจว่าสันสาอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ผ่าน101นั้นเกี่ยวกับบริการมือถือเด้อ131เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต175178แมนบริการตั้งตัวพวกเขาก็สามารถติดต่อได้5858ได้บอได้เป็นสายด่วนบริการเสริมพวกเขาจะเอาคะแนนแลกมูลค่าโทรและคะแนนแลก data ต่างๆหรือว่าอยากสนใจติมอินเทอร์เน็ตแพ็คเกจเน็ตต่างๆก็สามารถสอบถามผ่าน5858ได้เขาฟังเพลงไวซ่องเพลงละเขามาเอาเพลงซาๆฟังสบายๆกับอากาศเย็นๆแบบนี้นะมาต่อกันด้วยผลงานของโอลิเวียดีนใส่ซื้อว่า so easy to fall in love

0: ซาซาเย็นได้ใจโอลิเวียดีนห้องเพลงนี้ so easy to fall in love บอกว่าการที่จะตกคุ้มหักผู้ใดผู้หนึ่งมันก็บ่ได้ยากเกินไปประมาณนั้นบ่เห็นปึบละตกโลดแม่นบ่ก็เป็นเวงปล่อยปีนี้บ่กับบ่ท้ายปีแล้วอ่ะมีรายการก็ถือว่าเพลงนี้ก็ยังบุญเบียนอยู่ในไลฟ์ชาร์ตอยู่ได้ทีไม่ก็เลยหยิบมาให้มีรายการได้ฟังมิกซ์อัพกันไปกับเพลงที่ปล่อยไวๆนะเอาเพลงซาซาเน่ปล่อยให้มีรายการได้ห้าใจบางคนมักเพลงซาบางคนมักเพลงไวเพื่อให้มันได้ใจไล่คนเพลงนี้บอกว่าการที่จะหักไพ่คนหนึ่งมันก็บริญาเกินไปหรือว่าลงหักไพ่คนหนึ่งบริญาเกินไปแต่มันบริไม่ถึงว่าการแต่งดอกมันจะง่ายได้ต้องให้มันเอิ้นว่าอยู่ไหวอันควรนั่นแหละแต่งดอกไหวลายก็เห็นให้สุขภาพเลยน้องไม่หญิงเฮาสุขโสมไหวบ่มีพ้นดีฉะนั้นวางแล้วๆนี่น่ะก็มีคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าแม่หญิงนะเพิ่นเอิ้นว่าเพื่อความก้าวหน้าแม่หญิงแม่และเด็กได้ร่วมกับองค์การ UNFPA ประจำลาวและมีองค์การยูนิเซฟนำกับตัวนี้นี่เพิ่นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียเพิ่นได้เปิดโตคณะปรึกษาแห่งศาสตร์ว่าด้วยการแต่งดองในเด็กการแต่งดองก้อนไหวอันขวดและการบังคับแต่งดองเพิ่นเปิดเพื่อยังเนาะก็เพื่อเสริมสร้างการประสานงานการกำหนดบุริมสิทธิ์ต่างกำหนดบุริมสิทธิ์ให้ชัดเจนและเร่งรัดการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อปกป้องเด็กหญิงและวัยหนุ่มหญิงสวยให้กระเจ้านั้นมีสุขภาพดีสืบต่อเข้าโรงเรียนแล้วเดินตามเส้นทางที่กระเจ้าวางไว้ซึ่งเพิ่นจะเริ่มปฏิบัติแม่นเดือนนี้นะเดือนหน้าคือแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนมิถุนาส่งใส่เล็งหลัดให้ฮอดท้ายเดือนไวๆเพื่อจะได้เงินเดือนน่าสงสารผู้เบาผู้หวานแล้วเพิ่นก็จะปฏิบัติเดือนหน้าปีนี้จนฮอดพุ่นได้2028กรกฎดังที่เผ่าฮูนั้นเราว่าการปกป้องเด็กหญิงและวัยหนุ่มเป็นการเปิดโอกาสให้กระเจ้านั้นมีความจำเป็นต่อการเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวและการพัฒนาของกระเจ้าเองเมื่อกระเจ้าพัฒนาแล้วประเทศชาติก็พัฒนาไปนำฉะนั้นการแต่งดองก่อนวัยอันควรถือว่าเป็นสิ่งท้าทายที่หุ่นแหงในภาคพื้นอันนี้เป็นห้องประธานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงท่านนางพันจินดาเล็งสวัสดิ์เป็นเบาในมือนั้นนะแล้วการถือผ่าก่อนวัยอันควรออกโรงเรียนก่อนจะเห็นให้สุขภาพสุขโสมคาดโอกาสดีๆเพราะว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจต่างๆบางคนพอแต่แมนแลนขึ้นมาเอาภาษาท้องถิ่นมีแฟนละแต่งดองละนะฉะนั้นดังที่กิ๊กไม้บอกแล้วว่า is easy to fall in loveแต่ว่าการจะใช้ชีวิตคู่มันมีหลายอย่างตามมามันต้องได้ใช้เวลามันต้อง มีการทุ่มเทเวลามีครอบครัวมีลูกมีเต้ามันเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องได้รับผิดชอบขอบใจมีรายการที่ยังติดตามอยู่หลังเดือนกิ่งไม้บ่ไล่พันสิบมุ่นขึ้นไปขึ้นอื่นไล่คนกับบ่ว่ามักฟังรายการได้ฟังเพลงแน่และก็ข้อมูลต่างๆที่พวกเราหยิบมาเว้ามาว่าก็ขอบใจเนาะที่สปีดแบ็กกันมาขอบใจสุดๆไปยังบริษัทเราโทรคมนั่นล่ะที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาColorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: เออนี่ตุนฮึโบว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจคุณใด
4: โอ
3: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: Colorful Music The Best Radio in Town
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
7: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: You are listening to Colorful Music. Enjoy!

ชื่อว่าเป็นเพลงค่อนข้างจะไม่เพลงหนึ่งละผลงานของดิมี่โรบัตโต้ของเพลงนี้ไว้ใส่ชื่อว่าแฟนตาซีก็เป็นเพลงที่ปล่อยในเดือน4ท้ายเดือน4ที่ผ่านมาก็หยิบให้มีรายการได้ฟังนะเป็นเพลงป๊อปแดนซ์ซึ่งไม่ถึงการปลดปล่อยจินตนาการและการหลบลี้ลุกแห่งความจริงอ่ะเฮ็ดไปตามความเพ้อฝันเฮ็ดไปตามใจที่ตัวเองต้องการประมาณนั้นเลี้ยวเบิ่งเวลาอย่างหนึ่งนาทีขอบใจเป็นอย่างบริษัทเราทัวร์ละคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามามื้อนี้ผิดพลาดประการได้ขออภัยมาพบกันมื้ออื่นโมงเก้าเด้อสำหรับมื้อนี้บายบาย see you tomorrow

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าว
2: 5ปีผ่านมาแขวงสารวันได้เอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติเวียกงานแนวรอสั่งชาติอย่างมีจุดสุ่มและมีเป้าหมายโดยเน้นใส่ผ่านขยายการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพร้อมทั้งทิศน้ำของศูนย์กลางแนวรอสั่งชาติว่าด้วยการเพิ่มไรหับก็คือการปฏิบัติการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรอสั่งชาติทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบุรุษมานี่ที่นครหลวงจันทน์ท่านท้องดีจันทวงศ์คณะประจำพักแขวงประธานแนวรอสั่งชาติแขวงสารวันให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งเลขที่12และ55ของศูนย์กลางแนวรอสั่งชาติว่าด้วยการเพิ่มไรหับก็คือการปฏิบัติการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองแนวรอสั่งชาติแขวงสารวันได้สุ่มใส่สั่งไรหับโดยเฉพาะกองทุนช่วยเหลือเซิงกันและกันรวมกับธนาคารพงสวรรค์ปล่อยสินเชื่อให้ประชาชนนอกนี้ยังได้เตาโฮมปลุกระดมนักธุรกิจและผู้ประกอบการเข้าไปลงทุนเล่นอื่น
3: โอ้โหนี่แหละเตาโฮมบรรดานักธุรกิจผู้ประกอบการดึงดูดเขาเจ้าแต่ซึ่งในนี่ก็มีกรรมการนี่เราสังสารพวกเขาก็ประกอบด้วยบรรดานักธุรกิจผู้ประกอบการควบเอาประมาณ10%ผู้ใดซึ่งมาร่วมในกองประชุมนี่ก็มีพวกเขาจะช่วยเหลืออันใดธุรกิจเขาเจ้าได้เฮ็ดเนาะเมื่อเขาเจ้าเฮ็ดและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมีกำไรเขาเจ้าก็ที่ช่วยเหลือเขาพร้อมเดียวกันนั่นนี่ทั้งแพงเพิ่นก็สิให้แนวของเขาเนี่ยโดยเฉพาะนี่มันการแจกยาหรือว่าสนองเนาะคันสิเว้าแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์ของเครื่องก่องามของบริษัทอากัวอันนี้นี่ก็จํานวดลายพืชคันเมื่อเฮาขายได้ดีนะจํานี้นายได้ดีก็มันก็มีเปอร์เซ็นต์หั่นอันนั้นก็จะได้เป็นเงินจํานวนนึงเพื่อมาประกอบส่วนให้แก่การเคลื่อนไหวของแนวเฮาเพื่อประกอบส่วนให้แก่เงินบริหารนั่นแหละเงินบริหารก็บ่หลายแข็งเพิ่นก็มีความจําเป็นอยากแบ่งให้หลายอยู่เทิงบ่หลายฉะนั้นเฮาต้องได้หาเอง
2: ท่านท้องดีจันทวงศ์อิฮู้ตื่มว่าปัจจุบันแขวงสารวันได้เน้นหนักให้บรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแนวรอสั่งชาติแขวงกำหนดหรือวางแผนละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มรายหับก็คือการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อนำเอาแผนงานไปจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมกว่าเก่าพร้อมเดียวกันนี้แนวรอสั่งชาติแขวงยังจะสุ่มใส่4ข้อแข่งขันและ4ข้อเสริมสร้างของแนวรอสั่งชาติโดยเน้นใส่เสริมสร้างความสามัคคีเสริมสร้างคุณงามความดีให้เกิดดอกออกผลหลายกว่าเก่า
1: จบข่าวสุมภวันมาวงไสอ่าน
4: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
5: กะย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
4: ้แม่นซั่นบ
5: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ควมพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
4: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
5: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการส่งใช้สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
6: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
7: ์เออนี่ตุ๋นคู่บัวตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: โ
7: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
7: แม่นๆ เพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
9: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
7: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
9: โอ
7: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
9: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
7: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
9: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนชิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเชิญท่านพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญม่วนซื่น
11: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ซื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544954499เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020885655599 020885655599
12: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกสิภาคันเป็นป่ากิอนพันสั้นกสิทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติหรือพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้หูได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเบาวากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังกษาญาสังกษีพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสวันที่21ขึ้น5ค่ำเดือน7พ.ศ. 2568ก้าวเข้ามาวันพฤหัสแล้วมื้ออื่นมื้อเฮือก็สิเข้าสุกเสาร์อาทิตย์กันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติการเวลาก็ดีเนาะพี่น้องเนาะหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างบ่หยุดยั้งดอกไม้ยอมเปลี่ยนสีวันเดือนปียอมเปลี่ยนแปลงคนเฮาก็เปลี่ยนจิตใหม่ใจใหม่ลูกใหม่นางใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าเหตุใดก็ขอให้พร้อมพากันปฏิบัติระเบียบกฎหมายเนาะพี่น้องเนอะเฮาระวังฟืนระวังไฟกันในเด้อป้องกันอัคคีภัยกันนําไฟไหม้ใต้ลามอันตรายได้จนปุ่นสิบเทื่อยังบ่ท่อไฟเอาไปเทื่อนึง
10: จังซั่นจะก็จงมีสติยามฮ้อนยามเอาจังซี่ก็ได้พร้อมพากันมีสติได้ประหยัดฟืนประหยัดไฟกันน้ําแน่เด้อพี่น้องเด้อเอามีข่าวดีสําหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเด้เหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลแล้วก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนี่นอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก้เด้อพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก้มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังล้ำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลเป็นความสุขเด็ดเป็นรายการเฮาซะก่อน
13: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเข่งผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานใดตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนก็ตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุให้พี่น้องเอ้ยน้อสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญเป็นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังสั้นการขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเขาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
1: มาบัดนี้มาฟังนิทานกันเนาะ
2: เอาบัดนี้มาฟังนิทานกันตัวพญากินขี้แห้งผ่านมาเขาก็ได้นำเสนอกันไปแล้วเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านหลายตอนด้วยกันบ่ว่าจะเป็นไปให้น้ำราสคูยากินข้าวแซบซึ่งก็สำเร็จเสร็จสิ้นมัดๆไปมื้อนี้ก็เอาตัวพญากินขี้แห้งให้ฟังนั่นว่าหลายเทื่อผ่านมาแล้ว

าบทสลัดเหลี่ยมคมที่เก่าก็ต้องใช้ให้มันเหี้ยนมันกู้จะเห็นให้พญาปัญญาจึงยังลุยกู้บ่ให้มีความสลัดคือเก่าลักเหลี่ยมคือเก่าแต่ก่อนแต่หลังพญาจึงตัดสินใจจะแก้แห้งให้เสีย

ถ้าว่าเชียงเมียงได้กินชิ้นของแห้งนี่เชื่อว่าพญามันจะพูดหลังพญาจากพญาของเชียงเมียงจะต้องลุยพูดทันทีเลยเคยกินขออ้อยมานี่แหลมคมกับที่พูดแหละพูดหมายว่าบุรักแหลมทุกเก่า

0: เออเจ้าทั้งหลายไปเอิ้นเอาเสียงเมี่ยงมาห้าเฮานี่ลูกไว้แน่ๆอย่าซักซ่านแกงมันอีเย็นก่อนเนี่ย
1: ว่าบอกให้มาหาด่วนเพราะแต่ไปเอิ้นนี่เสียงเมี่ยงก็บ่กล้าขับแล้วหน้าตั้งเนาะถึงมันสิมีเก้าเบียก10เบียกนอนเห็นเมียบีบแข็งอยู่ก็ต้องได้ลุกมาใส่เฝ้าพญาจนได้เมื่อเสียงเมี่ยงมาถึงแล้วพญาก็

0: เศร้าก่อนมึงแล้วกูเลยขึ้นฮอดมึงแห้งแล้วก็ให้คนไปห้อมมึงมากินเมื่อนี้กูสั่งให้เข้าแกงไก่ผู้อกใหญ่เด้กูกินผู้เดียวมันบ่หมดนี่เนี่ยยังอยู่เต็มผ้านี่นี่ขันมึงบ่ทันกินง่ายเถื่อก็ฮิบไปกินซะมันอีเย็นความแกงมันยังฮ้อนๆอยู่หรอกว่าซั่นซะอ้อเสียงเมียงนี่ก็ถือใจซื่อซะแล้วแล้วคิดว่าพญานี่โอ้หักแพงตัวไหนเป็นผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษาเนาะจึงเฝ้ากินแกงที่พญาเว้าว่าแกงไก่อกนั่นแหละขณะที่เสียงเมียงกินอยู่นั้นรู้สึกว่ามีกลิ่นกุ๋ยกลิ่นขาวปึ้งเข้ามาใส่ดังทันทีรสทั้งสิ้นก็พองหยาบไห้เป็นหุยเป็นไห้ว่าซั่นซะแต่เสียงก็อดกินเพราะว่าพญาสั่งได้พอขาวจึงกินน้ำม่วนปากแล้วก็เฝ้าหาคำหมากมาเคี่ยวคำเมียงมาย่ำแก้ปุ้นท้องไปซะแล้วทั้งกินไปน้ำก็คือหากสิออกน้ำหน้ามันกุ่ยเนาะฝ่ายพญาเห็นว่าเสียงเมียงได้กินแกงแห้งเถ่าเป็นทีเหี้ยพ้อยแล้วก็จึงทำท่าถามขึ้นว่าเป็นอะไรล่ะเสียงเมียงเอ้ยกินแกงไก่ผู้อกใหญ่แซ่บนัวดีบ่ล่ะคงอีจะแซ่บแห้งเนาะทางเสียงเมียงก็เลยตอบว่าโอ้จังแม่นมันบ่เป็นตักกินจักดีขน่อยบ่จักหญ้าบ่จักแม่นจักข้าวจักกุ้ยเนี่ยได้กินเมียงไว้ได้ยำขมมักอยู่นี่นะคันฉันละหักแตกแล้วอันนี้มันบ่แม่นข้องคนกินดอกมันแม่นข้องกินมาขี้เหือนหิบเอาไปทิ่มดีกว่า
1: ว่าซะไหนโอ้หลังจากว่าจังซั่นพญาก็ว่าบ่ย่านผิดแล้วเนี่ยเป็นพญาจึงเว้าความจริงสู่เสียงเมียงฟังว่า
0: อันนี้มันแม่นแกงแห้งเท่าให้มึงกินเพื่อว่าพญาของมึงจะได้ลุยปูอึดอันตันปัญญาบ่เฉลียวฉลาดคือเก่าหั่นแล้ว
1: เสียงเมียงในหูนั้นก็เครียดในใจแล้วบัดนี้โอ้พญานี่มันหูหน้าบ่หูใจตัวนี่ว่าซั่นซะสิแต่เสียงเมียงก็บ่ปากจำไว้ในใจมีแต่คิดงำในใจไว้มือหนึ่งจะแก้พญาให้สะสมวะสันซะจะแก้เคล็ดพญาอย่างสะสมจากนั้นเสียงเมียงก็ลาพญากับเมือเฮือนฟ้าวต้มน้ำส้มปล่อยสาหัวซะละเลยเพื่อล้างสวยสิ่งสกปรกออกจากห่างกายทั้งอ้อนวอนให้พญาทั้งอ้อนวอนให้ปัญญาพญาจงยังแก้กล้าขึ้นกว่าเก่าอีกเนาะให้คือเก่าแล้วก็ให้แก้กล้าขึ้นกว่าเก่าฉะนั้นผู้ใดมีเครื่องข้าวของคุณมีแนวรักษาหลอดเพียกเครื่องย่านมันลุยไปซะผมใช้น้ำชมปล่อยเด้ออันนี้แหละเพิ่นว่าต้มน้ำชมปล่อยชาหัวอาบล้างคิงเพื่อบ่ให้มันช่วยเพื่อบ่ให้ปัญญาปู้ว่าซั่นซะให้แห้งให้แหลมคมขึ้นกว่าเก่าอธิษฐานขึ้นจังซั่นละเสียงเมียงก็ได้เมื่อลุ่นมานี่เสียงเมียงก็เที่ยวเลาะซอกหาเก็บเอาขี้แห้งมาอยู่ทงกว้างแห่งหนึ่งมาแล้วพญายามตอกเป็นซอสำหรับเขียนหนังสือเห็ดคือซอขาวนี่นะขี้แห้งนี่มันขาวได้เวลามันแห้งอย่าคือซอขาวเมื่อเห็ดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราให้คักเห็ดให้งามปานซอปานนานาทอนซอขาวแล้วก็ฟ้าวนำไปถวายพญาอยู่หงทันทีพญาจับซอขึ้นมาเบิ่งปรากฏว่าเปอเกียงหมื่นใสงามอืม

0: เอาแท้เอาว่าจึงออกปากถามเชียงเมียงด้วยความสงสัยว่า
1: เออสร้างได้ซ่องงามๆนี่มาแต่ไส้เนาะมาคือว่าไส้อองตองปานแก้วเถอะ
0: ว่าซะเนี่ยตะกี้เพิ่นใส่ซอขาวกระดานดําเด้เออบ่ได้ใส่โน้ตบุ๊กคือเดี๋ยวนี้ดอกเออเชียงเมียงก็ตอบว่า
2: โอ้มีพ่อค้าควายที่ฮักแพงกันเขาเอามาต้อนเขาหน่อยผู้ค้าจึงข้อมานำถวายพระญาตินี่แล้วเอาไว้คิดไว้เคียนนั่นนั่นนี่นี
0: ่ว่าสันซะทางพญาได้ฟังแล้วก็คิดดีใจว่าตนเองได้สอดีจึงลงมือเขียนทันทีแล้วเอากระดานดำมาวางใส่ตักแล้วก็เขียนรถขีดไปทางใดก็เลยบ่ออกหอยบัดนี้แต่เขียนเท่าใดก็บ่ออกพญาจึงเอาโซ่หันมาแยงเบิ่งแล้วก็เขียนอีกก็ยังบ่ได้อีกบาดนี้ก็เอาลีนเลียแล้วคิดว่าต้องใส่น้ำมันจะค่อยเขียนออกจึงเอาลีนเลียเพื่อให้ซอซุ่มจะได้เขียนออกดีพญาก็ทั้งเขียนทั้งเลียตั้งต่อเท่าใดเทือก็บ่สามารถเขียนออกเนาะซอก็บ่ยอมบอกซอข่าวเลียจนเปื่อยแล้วเกือบกิดเกือบเหี้ยนหมดซอหั่นทั้งสีเข้มๆเนี่ยก็คืนไปน้ำน้อยนึงน้ำลายก็ได้ซอก็บ่ปรากฏว่าบ่ออกหอยให้เห็นจึงแปลกใจเลยถามเชียงเมียว่า
1: เสียงเลยซ่อมึงนี่คือว่างามแท้ๆงามลาเนาะเขียนบ่ออกนี่บ่ได้ยังจักได้อันนี้นะโอ้โอ้โอ้กูเลยจนเมื่อยเลยเลียมันลายนี่นะก็
0: เสียงเมียงได้โอกาสก็ตอบไปแบบทันควันไปว่า
2: ผู้ค้านั้นกินแกงตูแห้งมันแต่พญาเพิ่นกินขี้มันคักบ่ละเขาหน่อยเพิ่นว่าเป็นพญาล้ำเสวยเมืองทงแทนเนอมาคว้ากินขี้แห้งบ่อายบ้านเมืองเข้าวะเนาะ
0: เป้อได้ยินจังซั่นพญากับปะโทคิดงำอยู่ในใจแต่บ่ทันได้เว้าหยังเสียงเมี่ยงก็เลยเว้าอีกว่า
2: เพิ่นว่าคนผู้ใดกินขี้แห้งตัวพรเสียสักหายกว่าสัตว์เดียละซานอีกซ้ำธรรมดาเป็นพญานี่ต้องมีการพิจารณาคักแน่เขาหน่อยอย่าได้คิดอิจฉาบังเบียดผู้อื่นเนอ
0: ว่าฉันซะโอ้เว้าแล้วก็สอนไปพร้อมโอ้พญาได้ฟังก็เครียดแรงเข้าไปตื่มอีกแหละเครียดในเสียงเมียงจนสุดใจคิดว่าจะตั้วให้เสียงเมียงกินแกงแห้งให้พญามันปุยมันลุยมันปู้โตสัมผัสกลับมาหับคำกำตอบชะนองตามเสียหน้าเสียตาครอบพญามันอีกว่าฉันซะกินขี้แห้งนี่แหละที่ไปที่มาเพิ่นว่านิทานพญาอาณากินขี้แห้งย่อนสมองเก่งเร็วทันให้ตัวให้พญากินขี้แห้งเสียงเมียงกะฉลาดอาจฮู้คือดังว่าเนาะกลับมาว่าให้ผมให้พี่น้องเฮาได้ฮู้กันผมให้พี่ปานอาก็หวังว่าคงจะเบิกบานมนต์ชื่นบ่หลายกว่าน้อยมีแนวใดก็ผิดพลาดขออภัยผิดใจขอโทษเนอะการเป็นผู้ใหญ่ไม่สูงบ่แม่นสิเอาเปรียบผู้เพิ่นเล็กเพิ่นน้อยเฮาก็ต้องคอยบอกคอยเสือเตือนอันใดบ่ถูกบ่ต้องคอยเว้าคอยว่าจริงใจต่อกันแล้วเนาะลางเทื่อผู้น้อยฮู้ก่อนผู้ใหญ่ก็มีเด้ผู้ใหญ่ฮู้น้อยก็หากว่าก็คือนิทานว่ากันฟังนี่แหละผู้เว้าเว้าบ่คักบ่แน่บ่ถูกอกถูกใจฮู้เท่าบ่ถึงการก็ส่งข่าวกันได้เนาะมีรายการเฮาร
3: ายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่นว่าว่ากัน1ชั่วโมงเต็มๆละ14โมงถึง15โมงเด้อพี่น้องเด้อกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่นโดยได้รับการสนับสนุนจากโนนิเอนไซน์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนิเอนไซน์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเจ็บเป็นเอ็นไข้เจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามต้นโตกินบ่แซ่บนอนบ่หลับขับบ่ม่วนจะสู้ให้ตัวเองลำบากว่าซะผ่อนคลายกันได้หายกันได้เซากันได้ต้องใส่โนนิเอนไซน์เด้อพี่น้องเด้อเจ็บเป็นเอ็นไข้บ่สบายเจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามร่างกายมึนตีนมึนเมอไขมันตังส่งอัมพฤกษ์อัมพาตอย่าลืมใส่โนนิเอนไซน์ช่วยทานได้ได้พี่ปาราอาเฮาโนนิเอนไซน์ของบริษัทไอระดาไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาให้พี่น้องเฮาได้จับได้จ่ายได้ใส่ได้ซอยได้อยู่ได้กินหายเข็งหายอิดหายเมื่อยหายเจ็บหายปวดกันวัชชาเนาะมาฟังลำ

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี้เอนไซม์โนนี้เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี้นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสชาติแห่งสารอาหารเด้เนาะมากมายโนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้มากโนนี้นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆนะอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้น
0: เอาท่านที่มีอาการทางกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุให้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวินหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยซ่าสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยอย่าสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุภัทโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรป จำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
1: เอาเบิ่งเวลาก็ดีเนาะชวนแล้วได้พี่น้องเลยก็สิได้อำลาคาห่างกันบนนี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพอกันใหม่โอกาสหน้าขอมีรายการจุมโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดี
0: เอ็นไซโนนี่เอ็นไซโนนี่ลูกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลูกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่สื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่สูนเคงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพระลายลูกหลานโนนี่เอนไซน้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่เอนไซน์ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสชาติแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันโนนี่มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี่เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-5449-4449544-95-449โนนี่เอ็นไซโนนี่เอ็นไซท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่สื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่สูนเคงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพระลายลูกหลานโนนี่เอนไซน้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่เอนไซน์ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสชาติแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันโนนี่มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี่เอนไซน์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-5449-5449 5449-5449

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นฐานฟังข่าวการปลูกพืชฤดูฝนอยู่แขวงหลวงน้ำท้าปีนี้แม่นเน้นใส่ปลูกข้าวเป็นต้นต่อในเนื้อที่ 15,000 กว่าเฮกตาร์รองลงมาแม่นปลูกอ้อย 12,000 กว่าเฮกตาร์มันต้นประมาณ 2,000 เฮกตาร์และพืชผักชนิดอื่นๆประมาณ 3,000 เฮกตาร์ท่านพิมพ์แก้วธรรมลาสินหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำท้าให้ฮู้ว่าการปลูกข้าวณปีนี้แม่นนำไส้แนวพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเป็นต้นแนวพันธุ์ข้าวตะเคียดทาดอกคำ5ทาดอกคำ11และแนวพันธุ์อื่นๆเฉลี่ยสมรรถภาพผลผลิตจะให้ได้ประมาณ4ต้นต่อเฮกตาร
2: ์พืชฤดูฝนนี้เฉพาะลงน้ำท่านี่มันพวกเขาเน้นใส่การผลิตข้าวต้นต่อเนื้อที่ตามแผนขาดหมายสู่สนในปี2026นี้จะให้ได้ 15,000 กว่าเฮกตาร์และนอกจากนั้นการผลิตพืชฤดูฝนเนี่ยโดยเฉพาะเป็นการปลูกอ้อยตามแผนจะให้ได้ 12,000 เฮกตาร์แล้วก็ประเภทอันมันต้นก็ให้ได้ประมาณ 2,000 เฮกตาร์นอกจากนั้นก็จะมีพืชผักอื่นๆก็ประมาณ 3,000 เฮกตาร์การผลิตเขาตามคาดหมายจะอิงใส่แนวพันธุ์พื้นเมืองโดยเฉพาะแม่นแนวพันธุ์เอาอบกบและเข้าตาเคียดและเข้าทาดอกคำ11ทาดอกคำ5นี้ก็เสลียผลผลิตนี้สู้ส้นให้ได้4ต้นต่อเฮกตาร
1: ์ท่านพิมพ์แก้วธรรมลาสินให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งปีนี้ปัจจุบันสำเร็จเกือบ90ส่วนห้อยส่วนที่ยังเหลือสาวกสิกรพร้อมสุ่มใส่เก็บเกี่ยวคาดว่าจะให้สำเร็จในไวๆนี้เพื่อสืบต่อกะเกียมปลูกพืชฤดูฝนให้ทันกับฤดูกาลจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: ทุกเรื่องทุกปัญหาที่พ่วงอยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์พวกเขาจะเจาะลึกเพื่อความกระจ่างแจ้งของท่านในวันและเวลาเดียวกันนี้เพราะนี่คือรายการยกปัญหามาสนทนา
4: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการยกปัญหามาสนทนาทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้ผู้ดำเนินรายการได้รับเกียรติจากท่านนางทัดดาวรศรีกระเสริมเคียมรองหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้ท่านจะมาเห็นฮู้เกี่ยวกับการก้าเกียมจะตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองราคาสินค้าซึ่งอีกมมนี้ก็เป็นการเฉลิมฉลองบุญส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ลาวเฮาว่าตลาดแต่ละตลาดนี้จะมีการขึ้นราคาขึ้นเนื้อใดการคุ้มครองราคาสินค้าว่าบ่ให้มีการขึ้นราคาหรือว่าการนานาเฮ็ดให้ราคาสินค้านี่มีความทุนเทียงเป็นขึ้นเนื้อใดตอนนี้ไปอยู่ในรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่านนางทัดดาวร
5: เจ้าสบายดีก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความนับถือและฮักแพงมายังนักข่าวทุกภาคส่วนเนาะที่ได้เสื้อเสริญแล้วก็เห็นความสำคัญของเวียกงานของอุตสาหกรรมและการค้าของพวกเราในมื้อนี้นี
4: ้เจ้าเป็นเนื้อใดเนาะเจ้าในการก้าเกียมเพื่อแต่งตั้งให้วิศวกรเนาะหรือว่าทั้งแผนกการเกี่ยวของเราได้ลงคุ้มครองราคาสินค้าอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีตลาดหลายตลาดได้อยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี้ท่านได้มีการจัดตั้งปฏิบัติขึ้นได้ไหน
5: เจ้าอาสาละก่อนอื่นกับข้าพเจ้าเนาะขอต่างหน้าคณะนำก็คือคณะของแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์เนาะมีความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติเนาะที่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวในมื้อนี้นี้สำหรับการจัดตั้งปฏิบัติเนาะเวียกงานการคุ้มครองราคาสินค้าในระยะพันมาก็คือเพื่อต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้เนาะปีใหม่ลาวที่จะมาถึงนี้ก็ถือว่าแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์พวกเฮาก็ถือว่าได้ให้ความสำคัญเวียกงานดังกล่าวก็โดยเฉพาะแม่นการจัดตั้งปฏิบัติแม่นพวกเฮาอิงใส่ดำรัด474ทับนยฮั้นเนาะว่าด้วยการคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการและพร้อมกับข้อตกลงอันว่าด้วยการแต่งตั้งของคณะซีนำเวียกงานคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการคันนครหลวงเวียงจันทน์ฮั้นเนาะ ก็ถือว่าสำหรับมาตรการเนาะในการคุ้มครองราคานี้ก็ถือว่าพวกเฮานี่จะตั้งปฏิบัติอยู่2มาตรการเนาะล่ะอันที่1น่ะแม่นมาตรการควบคุมราคาตามบัญชีก่อหั้นอันที่2แม่นการติดตามการนิ่งติงของราคาตามบัญชีขอเนาะและส่วนว่าการจัดตั้งปฏิบัติในอันระยะผ่านมาแล้วก็บวกใส่กับเพื่อต้อนรับปีใหม่ลาวที่จะมาถึงนี้สำหรับมาตรการในการควบคุมโดยเฉพาะแม่นตามบัญชีก่อเนาะก็จะรวมมีอยู่8ประเภทของสินค้าอันที่1ก็สิมีน้ำมันเสื้อไฟ2ก็มีไอแก๊สหันไอแก๊สหุงต้มเนาะอันที่3ก็จะเป็นข้าวสารประเภทข้าวสารเหนียวประเภท2อันที่4ก็จะเป็นประเภทซีนหมูหันเนาะก็สิมีประเภท1ประเภท2หันแล้วก็มีปลานิลกระสังละ7ก็สิมีไข่ไก่พันหันละ8ก็แมนอันประเภทอันไก่พัน3สายเลือดและอยู่ใน8ประเภทนี้เนาะกับประเภทสินค้านี่ถือว่าการกำหนดโครงประกอบราคาเนาะอันประเภทน้ำมันเสื้อไฟและไอแก๊สก็จะเป็นขั้นศูนย์กลางก็คือกระทรวงเป็นผู้กำหนดส่วนอีก6ประเภทที่ได้กล่าวมาหั่นก็จะเป็นขั้นท้องถิ่นเนาะในการเป็นผู้กำหนดในการจัดตั้งปฏิบัติเนาะสำหรับมาตรการการติดตามราคาสินค้าตามบัญชีขอนี่ก็จะรวมมีอยู่205รายการมี8หมวดสินค้าหั้นเนาะแม่นพวกเฮาได้ติดตามเป็นแต่ละมื้อแล้วก็เป็นอาทิตย์เป็นเดือนเนาะเพื่อให้ทันกับสภาพการในการรายงานสภาพในให้เป็นปกติเนาะต่อรายงานต่อทางกระทรวงแล้วก็ทางนครหลวงเวียงจันทน์เนาะและสำหรับในการคุ้มครองราคาสินค้าในระยะผ่านมานี้ก็ถือว่าในนามคณะคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการคันนครหลวงเวียงจันทน์นี้ก็ถือว่าในการแก้ไขและคุ้มครองโดยเฉพาะแม้นให้ไปตามต้นทุนการผลิตเนาะหรือต้นทุนการบริการและกันราคาตามกลไกเศรษฐกิจตลาดหั้นโดยมีการคุ้มครองโดยแม่นรัฐดัดสมหั้นเนาะซึ่งระยะผ่านมานี้แผนกของพวกเฮานี่แม่นได้ออกนิติกรรมเนาะก็คือออกนิติกรรมขั้นแผนกเนาะเป็นต้นมันเป็นต้นแม่นแจ้งการเกี่ยวกับห้ามสวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและค่าบริการตามลำพังใจซึ่งการจัดตั้งปฏิบัติแจ้งการนี้ก็เป็นแต่ละระยะเนาะซึ่งระยะผ่านมาพวกเฮาก็ได้เฮ็ดโดยเฉพาะแม่นปีใหม่สากลบ่ปีใหม่ของชาวเวียดจีนและในโมโมนี้เนาะแล้วก็เพื่อเป็นการพันขยายคำสั่งของท่านนายกเลขที่40หั้นเนาะก็ถือว่าทางแผนกของพวกเฮาได้ผันขยายออกแจ้งการเลขที่0836ลงวันที่19มีนาปี2026เนาะเพื่อกะเกียมใส่ปีใหม่ลาวที่จะมาถึงนี้แล้วก็รวมไปถึงเป็นการรับมือราคาสินค้าเนื่องจากว่าปัจจุบันเนาะก็ถือว่าราคาน้ำมันเสื้อไฟที่ว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นสูงหั้นเนาะแล้วก็ออกแจ้งการขอตกลงแต่งตั้งคณะเอิ้นว่าคณะลงกวดกาติดตามอยู่ตามบรรดาตลาดต่างๆหั้นเนาะในช่วงระยะปีใหม่แล้วก็ถือว่าพวกเฮาได้ออกคือแนวนั้นโดยเฉพาะแม่นเลขที่0837หั้นเนาะก็ถือว่าพวกเฮาได้ลงติดตามกวดกาอย่างเข้มงวดแหละถ้าหากว่าพบเห็นพวกเฮาก็ใส่ระเบียบปฏิบัติตามระเบียบอย่างเข้มงวดเนาะและระยะผ่านมาที่พวกเฮาเฮ็ดได้รับผลนี่ก็แม่นพวกเฮาได้เสื้อเซินบรรดาตลาดใหญ่กลางแล้วก็ศูนย์การค้าเนาะแล้วก็บริษัทขาออกขาเข้าหั้นเนาะมาเฮ็ดบทบันทึกสัญญาพร้อมกับให้เอาใจใส่เผยแพร่โฆษณาแนะนำชาวค้าขายต่างๆบ่ให้กักตุนและสวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าตามลำพังใจหั้นเนาะแล้วก็ห้ามจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องเนาะห้ามจำหน่ายสินค้าที่บ่มีคุณภาพสินค้าหมดอายุแล้วก็สินค้าที่นำมาจำหน่ายต้องติดสลากเป็นภาษาลาวติดราคาสินค้าเป็นเงินกีบเนาะกรณีที่ว่าเฮาพบเห็นมีการละเมิดพวกเฮาก็ได้จัดตั้งปฏิบัติรวมไปถึงห้างมินิบิ๊กซี่ต่างๆแล้วก็ห้างสะดวกซื้ออื่นๆเนาะพวกเฮาก็จัดตั้งปฏิบัติคือกัน และนอกจากนี้แม่นพวกเฮาก็ได้มอบให้ห้องการอุตสาหกรรมเก้าตัวเมืองเนาะเฮ็ดบทบันทึกกับตลาดขนาดน้อยแล้วก็กลางหั้นที่ขึ้นกับการคุ้มครองของเมืองในการติดตามกวดกาเข้มงวดเนาะในการคุ้มครองราคาสินค้าหั้นแล้วก็รายงานให้แผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทน์และแผนกเองเนาะก็ได้สมทบกับห้องการลงติดตามในการกวดกาสภาพให้เป็นปกติก็ถือว่าผ่านมาได้รับผลเป็นอย่างดีเนาะและในช่วงที่ว่าท้ายปี2025มาถึงเดือน2ปี2026เนาะก็ถือว่าราคานี้ก็ถือว่าอยู่ในปกติเนาะส่วนว่าราคาในเดือนกุมภามหาเดือนมีนาก็เห็นว่าประเภทหมูเนาะสิ้นหมูหั้นราคาก็อยู่ในช่วงระยะ80,000กีบหา88,000กีบเนาะและประเภทปลานิ้นก็45,000กีบหา49,000กีบหั้นเฉพาะไข่ไก่ก็เช่นเดียวกันมันก็สิมีแต่ละบือแต่ละประเภทเนาะแต่ว่าเฉลี่ยอยู่ใน70,000กีบหา75,000กีบเนาะสำหรับประเภทพืชผักนี้พืชผักต่างๆก็ถือว่าในช่วงระยะนี้ก็ถือว่าเป็นฤดูการผลิตก็จะเห็นได้ว่ามีการลดลงเนาะผักนี่ก็ถือว่าจะถูกลงเนาะตามกลไกหั้นเนาะและส่วนว่าการเน่งติงนี้เนาะก็เห็นว่าในช่วงที่มีราคาน้ำมันเสื้อไฟที่มีการปรับตัวขึ้นสูงนี้เฮ็ดให้ราคาสินค้ามีการเน่งติงโดยเฉพาะแม่นสินค้าประเภทการนำเข้านี้ถือว่ามีการนะหนึ่งติ่งเล็กน้อยเนาะส่วนราคาคงซีเพิ่มขึ้นนี่มันก็สาเหตุมันก็เกิดมาจากหลายปัจจัยแต่ว่าสินค้าโดยรวมบางประเภทนี่ก็ยังว่ายังอยู่คงที่อยู่เนาะแต่ถือว่าราคาก็จะบ่ได้ปรับขึ้นสูงหลายเนาะนอกจากพวกเฮาคุ้มครองราคาสินค้าแล้วเนาะพวกเฮายังเฮ็ดหน้าที่เอาใจใส่ในการกวดกาสกัดกั้นสินค้านอกระบบเนาะราคาสินค้าเกินห้ามการนำเข้าและส่งออกตามข้อตกลงของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหั้นเลขที่0848เนาะแล้วก็ปฏิบัติคำสั่งของท่านนั้นคันนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเลขที่01เนาะว่าด้วยกันเพิ่มทะเบียนการจัดตั้งปฏิบัติห้ามผลิตการนำเข้าหรือว่าซื้อขายมีไว้ครอบครองหมากกระโพหั้นแล้วก็บั้งดอกไฟโคมไฟเนาะที่ว่ามีเสียงแตกในตัวเมืองหลักสานเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์เนาะตัวนี้ก็แม่นนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นออกคำสั่งเนาะถือว่าพวกเฮาในระยะผ่านมานี้พวกเฮาก็ถือว่าได้จัดตั้งปฏิบัติถ้าพบเห็นก็มีแต่ยึดเนาะจุดตัวนี้เพราะว่าเฮามีคำสั่งในการจัดตั้งปฏิบัติแล้วภายหลังที่พวกเฮายึดแล้วพวกเฮาก็ได้จัดพิธีทำลายหั้นเนาะตามระเบียบการแล้วก็มีภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมในการจัดพิธีทำลายดังกล่าวเนาะทั้งหมดนี้ที่ข้าพเจ้าได้รายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเนาะก็คือการคุ้มครองราคาสินค้าในปัจจุบันเนาะและนอกจากนี้เนาะเพื่อเป็นการสืบต่อเวียกงานดังกล่าวพวกเฮาก็ถือว่าแผนกของพวกเฮาก็ได้สุ่มใส่และวางแผนเรียกจุดสุ่มในต้นหน้าเนาะก็ถือว่าจะแจ้งทางเบื้องของนักข่าวให้รับทราบเลยว่าพวกเขามีแผนจุดสุ่มโดยสังเขปและแมนอันที่หนึ่งแมนพวกเขาจะกะเกี่ยมจัดกองประสุมเอิ้นบรรดาตลาดใหญ่ตลาดกลางแล้วก็บริษัทขาออกขาเข้าเนาะรวมไปถึงหั่นสะดวกซื้อต่างๆเนาะมาเฮ็ดบทบันทึกสัญญาขอการร่วมมือเนาะและโดยเฉพาะแมนบ่ให้มีการกักตุนบ่ให้สวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเนาะแล้วก็ห้ามจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมายแหละเนาะห้ามจำหน่ายสินค้าที่บ่ได้คุณภาพสินค้าหมดอายุรวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าต้องติดสลากเป็นภาษาลาวแล้วก็ติดราคาเป็นเงินกีบเนาะสินค้าเป็นเงินกีบอันที่2นี้แม่นพวกเฮาหรือว่ามอบให้ห้องการอุตสาหกรรมการค้าเมืองแล้วก็แผนกเนาะอิงตามแจ้งการ0837หั้นพวกเฮาจะได้ลงกวดกาติดตามอยู่บรรดาตลาดเนาะที่พวกเฮาได้ขึ้นแผนไว้หั้นเนาะถ้าหากว่าพบเห็นกรณีมีการสวยโอกาสเนาะขึ้นราคาพวกเฮาก็จะได้จัดตั้งปฏิบัติตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ให้หั้นหลังที่3นี้นอกจากในแล้วพวกเฮาก็จะคุ้มครองการนำเข้าและส่งออกที่ว่าโดยสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกลไกการจัดตั้งปฏิบัติที่ว่าตามบัญชีที่พวกเฮาได้กำหนดไว้หั้นเนาะรวมไปถึงการเอาใจใส่ ใช้มาตรการการกวดกะและการสกัดกั้นสินค้านอกระบบหันเนาะอันที่4ละแม่นประสานสมทบกับขันถึงเนาะเป็นต้นแม่นชายแดนระหว่างแขวงต่อแขวงเนาะเพื่อคุ้มครองและสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายพืชและก็ผลิตภัณฑ์พืชที่ว่าบ่ถูกต้องตามระเบียบการในการเคลื่อนย้ายนั่นแหละในการนําเข้ามาในนครหลวงเวียงจันทน์เนาะโดยเฉพาะแม่นเป็นต้นแม่นการนําเข้าที่บ่ได้รับอนุญาตหั้นเนาะพวกเขาก็จะสืบต่อในการจัดตั้งปฏิบัติส่วนอันที่5นี้เนาะนอกจากนั้นแล้วพวกเขาก็จะสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะแม่นธนาคารบ่เพื่อสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยให้แก่การผลิตเช่นการเข้าหาแหล่งทุนดอกเบี้ยที่เหมาะสมเนาะแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนาะโดยเฉพาะเป็นข้อมูลความต้องการตลาดแต่ละระยะหันเนาะกับแผนรวมกับสิมีคร่าวๆคือแนวนั้นเนาะทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นแผนจุดสุ่มที่พวกเขาจะเฮ็ดในตอนหน้าเนาะแล้วก็พวกเขาจะเฮ็ดเป็นแผนแต่ละมือเป็นแผนอาทิตย์เนาะแล้วก็เดือนให้ทันกับสภาพการถ้าหากว่าท่านใดที่ว่าได้ลงไปตลาดหรือพบเห็นกรณีที่ว่ามีการสวยโอกาสขึ้นราคาโดยที่บ่ได้รับอนุญาตเนาะหรือว่านอกจากนั้นก็หรือว่าเบาะแสต่างๆเนาะก็ขอให้แจ้งมายังคณะของพวกเฮานี้บ่ว่าจะเป็นศูนย์กลางท้องถิ่นก็คือแผนกเมืองเนาะสามารถแจ้งหาพวกเฮาได้ถ้าว่าแจ้งแล้วพวกเฮาก็จะให้การพร้อมมือและลงไปแก้ไขไทยทันทีทันใดหั้นเนาะก็โดยรวมภาพรวมก็สิมีคือแนวนั้นที่พวกเฮาจะตั้งปฏิบัติเนาะที่พวกเฮาจะเล็งเฮ็ดในปัจจุบันนี้อีกบ่พอเท่าใดนี้ก็ถือว่าบุญปีใหม่ก็ใกล้จะมาถึงแล้วเนาะซั่นเฮ็ดแนวใดเพื่อรับประกันว่าราคาสินค้า

0: วกคุณก็มีการลงกฎกาซิงอยู่แล้วเนาะว่าซิงอันดิจิตอลแนวใดซิงตัวทั่วไปแนวใดแต่ว่าทั้งหมดนี้ถ้าว่าพบเห็นมันบ่ได้มาตรฐานหรือบ่ได้จำนวนกิโลตามที่พวกเฮาซื้อเนาะก็ขอให้แจ้งมายังคณะของพวกเฮาแต่ว่าซิงดิจิตอลในต่อไปพวกเฮาก็จะหันไปแนวนั้นแหละจะค่อยๆปรับไปแนวนั้นเจ้า
1: เจ้ารายติดพันกับซิงดิจิตอลแล้วครับจิเมนเว้าเรื่องการลงกวดอ่ะนะเครื่องทะเลที่มีสารปนเปื้อนเขาได้มีการลงติดตามตัวนี้คืออะไร
0: สะพออาหารทะเลที่น้ำเข้านี่พันมาแล้วมันก็จะมันติดพันกับภาคส่วนแขนงของภาคส่วนอื่นเน
1: า
0: ะที่ว่าติดพันกับพวกเพื่อนลงจะตั้งปฏิบัติอยู่แล้วเนาะเพราะอาหารนี่มันพวกเพื่อนจะเป็นผู้คุ้มครองเนาะส่วนของแผนกเฮากันได้ร่วมสมทบบ่ผ่านมาก็มีเนาะแต่ว่าในการกวดสารต่างๆนี่ก็จะเป็นเรื่องของภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นจะมีระบบของเพิ่นเนาะแต่ว่าการประสานงานบ่นี้นี่พวกเฮาก็มีอยู่แล้วเนาะบ่ว่าจะเป็น
1: กวดพบบ่ลงกวดพบมี
0: เจ้าก็สิมีร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องหั่น 2-3 ภาคส่วนหั่นพวกเฮาก็มีเนาะจุดตัวนี้หั่นเจ้า
1: เจ้าเจ้าและจะไปหาทางน้ำมันอีกน้อยนึงบัดนี
0: ้
1: ภายหลังสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับราคาสินค้าแล้วแล้ววันนี้ไปหันไปหาทางน้ำมันอีกเพราะว่าระยะนี้ก็คือเห็นแหละน้ำมันมีการเหน่งติงอยู่เป็นประจำประจำเลยอย่างนี้รุ่นว่าเลขสิออกกับรุ่นกับราคาน้ำมันนี่ขึ้นนี่และเฮาเจ้าหน้าที่ของเฮาเองนี่นะได้มีการลงติดตามได้เพราะว่าบางปั๊มนี่กันสิใกล้ฮอดราคาน้ำมันสิอ้าวขึ้นเนี่ยเห็นปิดปั๊มโลดตัวนี
0: ้
1: สิเฮ็ดจังได๋ในการติดตามคุ้มครองเรื่องปั๊มเปิดปิดที่บ่เป็นปกตินี่นะเพื่อบ่เฮ็ดให้มีผลกระทบต่อผู้บริโภค
0: เจ้าเฉพาะการติดตามปั๊มน้ำมันปิดเปิดนี่พวกเฮาเฮ็ดทุกมือเนาะแล้วพวกเฮาได้ให้แต่ละเมืองแต่ละมื้อนี่เนาะก่อนเที่ยงเฉพาะตอนเช้านี่แหละจะบ่ฮอดเที่ยงดอกแจ้งปั๊มที่ว่าเปิดแท้ๆเนาะมีจำนวนจากปั๊มแน่นอนล่ะว่าการเอิ้นว่าปิดปั๊มนี่เนาะมันก็จะกำหนดบ่ได้ว่าเปิดมื้อนึงต้องได้ให้เปิดเท่านี้เบิดมื้อแล้วน้ำมันเพราะว่าปั๊มนี่มีน้ำมันถ้าน้ำมันเบิดแท้ๆเขาเจ้าก็จำเป็นต้องได้ปิดเนาะแล้วถ้าหากว่ากรณีว่าปั๊มที่ว่าปิดก่อนหรือว่าจังใดนะตามที่ว่าแจ้งมานี่แม่นไอ้น้องพวกเฮาก็ได้ลงไปตัวจริงเนาะขอเพียงแต่ว่ามีข่าวหรือว่าบ่แสแจ้งมาเนาะพวกเฮาว่าอยู่ปั๊มตัวใดซื้อปั๊มหยังพวกเฮาก็มีนะคณะรับผิดชอบเก้าตัวเมืองลงในการกดกะตัวจริงว่ามันเบิดแท้บ่ในวัดแท้ตัวจริงในเกณฑ์ที่ว่าเพิ่นกำหนดมันก็จะมีเนาะเกณฑ์มาตรฐานว่าควรจงไว้ปริมาณบ่เกิน10บ่นี่นะอันในจำนวนตัวเลขหั่นเนาะแต่ว่าการกวดกาตัวนี้พวกเฮาก็มีนอกจากเจ้าหน้าที่กวดกาการค้าพวกเฮาก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ภายในแผนกของพวกเฮาได้ลงกวดกาวัดแทกตัวจริงเบิ่งตัวเลขตัวจริงเนาะแล้วก็รวมกับปั๊มหั่นแต่ว่าปั๊มส่วนหลายปิดนี่มันก็เบิดแท้ๆเนาะน้ํามันมันเบิดแล้วก็การฮอบเวียนที่อันบริษัทที่มาลงอีกเนาะมันก็มาบ่ได้ปกติและความต้องการของการซุ่มใส่น้ำมันทุกมื้อนี้ผัดหลายเนาะการได้รับน้ำมันแต่ละปั๊มมันผัดมีจำกัดแล้วมาเทียบใส่กับความต้องการในแต่ละมื้อมันผัดบ่เพียงพอเนาะแต่ว่าพวกเฮาก็ได้เฮ็ดเป็นปกตินั่นแหละในการกวดกาปิดเปิดปั๊มแล้วก็ลงอยู่ในอันน่ะเพจของแผนกเนาะแต่มันก็ปราศจากบ่ได้ว่าเปิดเบิดทุกปั๊มนี่ตัวนี้ก็ยังมีปิดอยู่เนาะเจ้า
1: เจ้าเพราะว่านั้นมีประชาชนคนโดเข้าหาว่านั้นคือใกล้สิใกล้อันนั้นน่ะน้ํามันสิขึ้นคือว่ามีข่าวๆว่าน้ํามันมื้ออื่นนี่สิขึ้นเด้อปั๊มนี่บ่ปิดดอกแต่บ่มีคนขายเปิดปกติแต่บ่มีคนยืนขายอยู่นี่ถามไผก็บ่ตอบแล้วก็เฮ็ดเป็นคือก็เปิดปั๊
0: ม
1: เพื่อบ่ให้เจ้าหน้าที่เห็นรู้ว่าปิดปั๊มแต่บ่ค่อยบ่มีจนคนขายเจ้าหน้าที่ขายอยู่หั่นตกตอกต่อกรณีตัวนี้เฮาสิมีมาตรการแนวใดบ่
0: คันมีบ่แสข้อมูลแล้วก็ขอให้แจ้งมาดังทางพวกเฮาเนาะพวกเฮาก็สิได้ลงไปตัวจริงหั่นพอผ่านมาน่ะมีแต่เฮาได้รับเสียงว่ามีแต่เฮาบ่ได้แจ้งบอกปั๊มใดอยู่บ่อนใดเฮาก็บ่ฮู้จุดเนาะแต่ว่ากรณีเฮาฮู้บ่แสข้อมูลแล้วพวกเฮาก็ลงไปจัดตั้งปฏิบัติไปกดกาตัวจริงมีแต่ขอเรียกร้องมายังสังคมแล้วก็พ่อแม่

0: นทุกภาคส่วนรวมทั้งนักข่าวทุกภาคส่วนเลยเนาะถ้าหากว่าพบเห็นอยู่ปั๊มนี้หรือว่านักข่าวอาจจะไปพบอาจจะโทรแจ้งมาเนาะพวกเฮาก็แจ้งต่อบ่ซั่นก็ไอ้น้องอยู่ในนะคณะรับผิดชอบของเฮาลงไปตัวจริงเพราะผ่านมามีแต่แจ้งหรือว่าเฮาเห็นอยู่ในข่าว Facebook ก็มีแต่ว่าปั๊มนั้นปั๊มแต่โบนี้มีเขียนว่าปั๊มใดแล้วพวกเฮาก็ไปบ่ถูกจุดเนาะก็มีแต่ขอเพิ่มจุดตัวนี้ได้ข่าวเบาะแสจังใดก็ขอให้แจ้งตื่มแล้วพวกเฮาก็จะลงไปแก้ไข
1: เจ้าแต่ว่าปรากฏการณ์เดี๋ยวนี้ในระยะนี้ที่ว่ายังเห็นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เนาะในการกักตุนน้ำมันตัวนี้นี่นะมันมีอันตรายอยู่ได้เพราะว่าประชาชนนี่กักตุนน้ำมันไว้บัดนี้รักษาบ่ได้มันสิมีอันตรายขึ้นได้อยากให้ท่านเว้าเผยแพร่ตัวเรื่องความอันตรายในการกักตุนน้ำมันนะเจ้า
0: เฉพาะกักตุนน้ำมันนี่พวกเฮาออกแจ้งการก็บ่ให้กักตุนอยู่แล้วเนาะการกำหนดใส่ก็บ่ให้หายใส่กระตุกที่ว่าเฮาเห็นข่าวเนาะในระยะผ่านมานี่มีหานเสียงพวกเฮาก็ลงไปกวดการในปั๊มตัวนั้นแท้แต่การกักตุนนี่บ่ให้เฮ็ดเด็ดขาดเนื่องจากว่ามันมีผลอันตรายน้ำมันเสื้อไฟไปถึงน้อยนึงมันก็เฮ็ดให้เกิดไฟใหม่ได้เนาะถือว่าสร้างผลเสียหายหั่นแหละตัวนี้หั่นบ่อยากให้เฮ็ดเนาะแล้วก็ได้แจ้งไปยังบรรดาปั๊มพวกเฮาให้ไอ้น้องเจ้าหน้าที่ลงกดกาทุกครั้งพวกเฮาก็บอกว่าถ้าน้ํามันมันเบิดเนาะก็ให้ติดป้ายแล้วอยู่ในหั่นบ่ให้มีการกักตุนแล้วบ่เขียนรายละเอียดเนาะว่าการให้ถ้าว่ากักตุนเกิดอัคคีภัยมันสร้างความเสียหายหลายที่สุดเนาะเพราะเฮาอากาศบวกใส่อากาศร้อนอีกแน่พวกเฮาบ่ฮู้ว่ามันจะเกิดไฟใหม่มันสามารถเกิดได้ง่ายซั่นละเรียกห้องมายังทุกภาคส่วนให้ละการกักตุนหรือว่าการใส่เป็นตุกใหญ่ๆนั่นบ่อยากให้เฮ็ดแท้ๆนึ่งมาการไปใส่กระตุกกับมันก็มาตรฐานของน้ํามันมันก็บ่ได้คือเก่าเนาะซั่นละจุดตัวนี้ขอให้นักข่าวเป็นกระบอกเสียงอันนึงตื่มเนาะเวลาแจ้งในสัตว์อันที่วันมีโอกาสได้ลงไปข่าวหั่นเนาะบ่ให้เฮ็ดแหละแต่พวกเฮาเฮ็ดเห็นพวกเฮาก็ได้ลงไปจัดตั้งปฏิบัติเจ้า
1: ขอขอบใจท่านนางทัดดาวนศรีเกษมเคียมห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครอบครัวจันทร์หลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการของพวกเฮาในมื้อนี
0: ้เจ้าก็ขอขอบใจอีกเทื่อนึงเนาะขอแสดงความขอบใจต่อกับนักข่าวทุกภาคส่วนที่มื้อนี้ได้ให้โอกาสข้าพเจ้าเนาะได้มีโอกาสได้มาให้สัมภาษณ์แหละเนาะเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาหั้นก็ถือว่าปีใหม่ก็ขออวยพรไสท่านเบิดทุกท่านพ่อแม่ประชาชนพร้อมด้วยนักข่าวทุกภาคส่วนหั้นจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานเวียกงานทุกประการแล้วก็ขอหวังว่าพวกเฮาจะสู้ไปนํากันและพ้นจากวิกฤตตัวน้ำมันนี้เนาะในไวๆแต่ว่าการน้ำมันก็ขอให้มีสติเนาะในการนำใช้ต่างๆหั่นเจ้า
1: เจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านนางทัดดาวนศรีเกษมเคียมห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมรายการค้านครหลวงเวียงจันทน์ท่านก็ไม่ฮู้เกี่ยวกับการคุ้มครองราคาสินค้าในระยะการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่แล้วที่จะมาถึงนี้แล้วก็นอกจากนี้ก็แม่นเพิ่นก็ยังได้ฝากถึงประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศก็คือประชาชนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่แหละการไปมาเดินทางก็ให้คิดก่อนไล่เลี้ยงก่อนว่าสิไปใส่มาใส่เพื่อเป็นหยังประหยัดน้ํามันเสื้อไฟนํากันหลีกเลี่ยงการไปที่ไปแบบบ่มีการคิดไล่นี่มันก็เป็นการเปลืองสิ้นเปลืองปัจจุบันนี้ก็น้ํามันแพงๆเนาะเอ้าเวลาของรายการก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดําเนินรายการอําไพวันวงอําทนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำมะโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สบายดีต้อนรับอเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมาพบพ่อเป็นประจำนะทางขึ้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์นะครับพบพ่ออเมริกันในเวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ต่อแรงในทุกๆมื้อออกอากาศนับแต่วันจันทร์นะถึงวันอาทิตย์ให้มีรายการได้หาฟังในทุกมื้อเลยนะเพื่อเป็นการส่งข้อมูลที่สำคัญที่จำเป็นในแต่ละมื้อแต่ละหัวข้อแต่ละอุดหนุนให้กับกลุ่มเป้าหมายสมาชิกประกันสังคมหลายประเภทหลายกลุ่มบอกว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรนะสำคัญพนักงานหัวหน่วยวิชาการก็ต้องได้รู้ผลประโยชน์ของตัวเองเนาะและก็ผู้ประกันตนในระบบสมัครใจปัจจุบันนี้ผู้ประกันตนในระบบสมัครใจในระบบประกันสังคมเนาะมี 40,000 เนาะเกือบประมาณ 40,000 คนบางเทื่ออาจจะกลายไปแล้วอันนี้ก็เห็นว่าท่านที่เข้ามาเป็นสมาชิกนี่โดยเฉพาะแม่นผู้ประกันตนสมัครใจนี่ก็หลายแต่เฮาฮู้ผลประโยชน์ของเฮาดีเท่าที่ควรแล้วหรือยังนะบางท่านนี่เฮ็ดเวียกบ่เฉพาะแต่ว่าผู้สมัครใจเด้เนาะบางท่านเฮ็ดเวียกมาหลายปีแล้วมันว่าซั่นแต่ว่าบ่เคยฮู้ผลประโยชน์ของตัวเองฮู้แต่ว่ามีบัตรประกันสังคมอยู่ถุงซื่อๆเนาะอันนี้เอิ้นว่าน่าเป็นห่วงเนาะน่าเป็นห่วงเพราะว่าเป็นห่วงในเรื่องของการเสียสิทธิผลประโยชน์เนาะสิ่งที่เราควรจะได้รับผัดบ่ได้ย้อนว่าเราบ่ฮู้ระเบียบการเนาะเราบ่ได้ศึกษาฮู้แต่ว่ามีบัตรประกันสังคมตัวเองเป็นสมาชิกประกันสังคมซื่อๆแต่ว่าบ่ได้ฮู้ข้อมูลข่าวสารบ่ได้ศึกษาบ่ได้เอิ้นว่าเคยสอบถามประกันสังคมเลยเนาะอันนี้แม่นน่าเป็นห่วงเพราะว่าสังเกตเห็นว่าในระยะที่ผ่านมานี่สมาชิกเฮาจำนวนบ่น้อยที่เสียสิทธิผลประโยชน์ย้อนว่าบ่ฮู้ระเบียบการบ่ฮู้สิทธิของตัวเองนะตัวอย่างลูกอายุกาย18ปีความจริงแล้วประกันสังคมยังคุ้มครองต่อให้ได้ถ้าว่าลูกของท่านยังศึกษาเรียนอยู่แม่นเอาบัตรนักศึกษาหรือใบยังยืนการศึกษามาแจ้งประกันสังคมเนาะบ่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆเนาะในการแจ้งแล้วเอิ้นว่าประกันสังคมจะอัปเดตให้ก็คือไปฮอด23ปีแต่ว่าให้มาแจ้งปีต่อปีเนาะอายุ19ปีมาแจ้งเทื่อนึง20ปีแจ้งเทื่อนึง21ปีแจ้งเทื่อนึง22ปีแจ้งเทื่อนึงเขาก็จะคุ้มครองไปฮอด23ปีหมายว่าเอาบัตรนักศึกษามาแจ้งตั้งแต่ผู้ใดเนาะคั่นว่าอันน่ะ18ปีแล้วก็คั่นว่ายังเรียนอยู่ก็แม่นเอาใบยังดีการศึกษามาแจ้งโลดเอาใดนึงเนาะบ่ได้เอาทั้ง2บัตรนักศึกษาแล้วก็แล้วใบยังดีการศึกษาเนาะใบยังดีการศึกษาแล้วก็แล้วบัตรนักศึกษาอันนี้แม่นตัวอย่างง่ายๆอันนึงเพราะว่าส่วนหลายเห็นลูกอายุใกล้18ปีจะเป็นมานี่ไปใส่อยู่หมอใส่บ่ได้ได้เสียเงินเองจะมาถอนเงินคืนกับบ่ได้อีกเนาะเพราะว่าบ่ได้ถูกตามระเบียบเนาะต้องแจ้งแต่หัวทีแล้วก็อย่าถือเบาเนาะว่าโอ้อันนั้นมื้อหน้าจึงเอามาแจ้งดอกเฮาบ่แน่เด้เฮาบ่ฮู้เด้ว่าการเจ็บการเป็นมันสิเกิดขึ้นในตอนใดเดี๋ยวนี้เนาะคันว่าได้เสียเงินเองเนาะได้จ่ายเวลาไปห้องหมอถือว่าจำนวนมูลค่าเนาะในการปินปวดนี่บ่แม่นน้อยเนาะแต่ต้องเนาะใส่สภาพเศรษฐกิจอีกเนาะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบ่เฉพาะแต่อาหารการกินได้ที่แพงค่ายุบค่ายาก็แพงเช่นเดียวกันเนาะโรงหมอเพิ่นก็แบกหาภาระกับบ่ธรรมดาในแต่ละปีเพื่อปินปวดสมาชิกประกันสังคมของพวกเขาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเฮาฮู้สิทธิ์ของตัวเองนะเฮาก็จะสามารถรักษาสิทธิ์ของตัวเองได้เต็มที่ได้รับเงินอุดหนุนน้ำประกันสังคมได้เต็มที่เนาะคือตัวอย่างรับเงินอุดหนุนเช่นเดียวกันเงินบำเหน็จเกิดลูกเนาะตัวอย่างอันน่ะพนักงานรัฐกรบางคนยังบ่ฮู้เนาะ
คันว่าสมัครใจนี่ก็แห้งอยากไก่พุ่นละเนาะเพราะว่ารัฐกรนี่กับพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจนี่ใครแน่หน่อยนึงมีผู้เอิ้นว่าฝ่ายบุคลากรฝ่ายจัดตั้งฝ่ายผู้ประสานงานให้เนาะเพิ่นก็จะติดตามคันว่าบุคลากรเข้มแข็งได้ถ้าว่าบ่เข้มแข็งจังซี่นี่หรือว่ามีการเปลี่ยนแทนใหม่บุคลากรมาใหม่เนาะก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันเนาะคันว่าผู้ที่เฮ็ดเวียกนี่ประจําเพิ่นก็จะฮู้ว่าอันใดที่สมาชิกพนักงานจะได้รับการคุ้มครองจากประกันสังคมเพิ่นก็จะแจ้งกันแต่หัวทีนะก็จะได้รับสิทธิ์ไปคือตัวอย่างอันน่ะเมียเกิดลูกพนักงานเพศชายเพิ่นเป็นรัฐกรตัวอย่างแต่ว่าเมียเกิดลูกอีกนะเพิ่นก็ฮู้แต่ว่าให้เมียไปใส่บัตรเกิดลูกไปฝากท้องซื่อแต่ว่าบ่ฮู้ว่าจะได้รับเงินแบบเน็ต 60% หรือ 60% นําประกันสังคมบ่ฮู้วันนี้กาย3เดือนจะมาขอก็บ่ได้ละเนาะบ่ได้ละแม้แต่พนักงานวิสาหกิจเช่นเดียวกันเนาะผัวเป็นพนักงานเมียเป็นประชาชนเกิดลูกก็สามารถมาแลนเงินแบบเน็ต 60% หรือผู้ประกันตนสมัครใจเนาะก็เช่นเดียวกันเนาะที่เป็นเพศชายแล้วเมียเป็นประชาชนเกิดลูกก็สามารถแลนใส่สิทธิ์ของผัวมาขอเงินบำเหน็จ 60% หรือว่า 60% ได้เช่นเดียวกันเด้เนาะอันนี้หลายคนก็บ่ฮู้ก็เฮ็ดให้เสียสิทธิ์ผลประโยชน์เนาะบางเทื่อลูกก็จนปีละจนย่างละจึงมาท้าวฮู้พาลูกว่ามาสอบถามว่าขอเงินเกิดลูกได้บ่ท่านลูกจนย่างแล้วก็มีอันนี้ก็มันกลายระเบียบเนาะว่าเรื่องระเบียบมันก็คือระเบียบถ้าพิจารณาให้ผู้ใดผู้หนึ่งเงินบ่มันก็ต้องมีผู้ที่2ผู้ที่3ผู้ที่4นะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเพียงบางตัวอย่างเนาะบางตัวอย่างเนาะอย่าลืมว่าประกันสังคมให้การคุ้มครองทั้งหมดแม่นเก้าอุดหนุนนะสำหรับภาควิสาหกิจแม่นสูงสุดเลยเก้าอุดหนุนคันว่าภาคหัวหน่วยเป็นภาครัฐจ้ารัฐกรก็คุ้มครองอยู่8อุดหนุนจะบ่มีอุดหนุนว่างงานแล้วก็ภาคสมัครใจก็จะบ่มี2อุดหนุนเนาะจะได้คุ้มจะมีการคุ้มครองทั้งหมดแม่น7อุดหนุนจะบ่มีอุดหนุนว่างงานกับอุบัติเหตุในหน้าที่ย้อนว่าบ่มีนายจ้างบ่มีสังกัดเนาะก็ถือว่าบ่แม่นน้อยเนาะบำนาญได้คือกันเสียชีวิตได้คือกันอุดหนุนเสียกำลังแรงงานเสียอำค่าอย่างต่างๆได้คือกันหมดเนาะอันนี้แม่นสิ่งที่อยากอยากล้มให้อเมริกันได้รับฟังเนาะความสำคัญของการเป็นสมาชิกประกันสังคมก็มื้อนี้จะเข้าสู่อันน่ะหัวข้อเนาะหัวข้อในเรื่องของผู้ประกันตนเพศหญิงเนาะผู้ประกันตนเพศหญิงจะได้รับการคุ้มครองพิเศษคือแนวใดจากระบบประกันสังคมเนาะอันนี้สันติภาพยกออกมาเป็นหัวข้อหนึ่งต่างหากเลยผู้ประกันตนเพศหญิงจะได้รับการคุ้มครองพิเศษอะไรจากระบบประกันสังคมมาฮู้นำกันเลยเนาะอันที่หนึ่งก็คือแน่นอนเป็นพนักงานเงินสมทบเข้ามา1เดือนสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้เลยโดยการใช้บัตรประกันสังคมสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้เลยมีบ่ผู้ที่จ่ายเงินเข้ามาแล้วเดือนที่2ไปเกิดลูกเลยมีบ่มีเนาะคือตัวอย่างเราเฮ็ดเวียกไปบริษัทเรากับมาหลายปีละบริษัทเรากับบ่ได้เข้าประกันสังคมจักเทื่อนะต่อมาเราถือพาโจนสิเกิดลูกละบริษัทจึงมาเข้าประกันสังคมให้กับพนักงานเด้เนาะ8เดือนแล้วสมมุติว่าเราถือพาพอดีเข้าประกันสังคมเดือนหนึ่งเดือนที่9ก็แมนสามารถไปเกิดลูกได้เดือนได้เลยสามารถใส่บัตรประกันสังคมไปเกิดลูกได้เลยเนาะอันนี้มันก็มีเนาะแต่ว่ามันอาจจะบ่หลายนะแต่ว่ามันมีแต่ว่าที่แน่ๆก็คือแมนสามารถไปฝากท้องได้เลยเนาะท่านใดที่เป็นผู้ประกันตนเพศหญิงถือพานะก็สามารถใส่บัตรประกันสังคมไปฝากท้องได้เลยอันนี้เพศหญิงนะเอาว่ากวมรวมไปถึงอันน่ะเมียของผู้ประกันตน
ก็หมายความว่าผู้ประกันตนนี่เป็นเพศชายเมียเป็นมหาชนก็มาใช้สิทธิ์ของผัวเช่นเดียวกันไปฝากท้องไปเกิดลูกได้เลยเช่นเดียวกันเนาะขอแต่ว่าเงินเข้ามาประกันสังคม1เดือนเนาะอันนี้มันสิทธิผลประโยชน์ของแม่หญิงที่รัฐบาลลาวเบิ่งแยงพิเศษโดยเฉพาะเนาะสำหรับผู้ประกันตนเพศหญิงอันนั้นเป็นอันที่1อันที่1อันที่2แม่นหยังอันที่2อันที่2ก็คือว่าเรื่องของสิทธิพิเศษเพศหญิงเนาะก็คือแม่นในระบบประกันสังคมก็คือแม่นการห้องขอเงินอุดหนุนบำนาญผู้หญิงมีสิทธิห้องขอเงินอุดหนุนบำนาญไว้กว่าผู้ชายอันนี้ก็เพิ่นให้ความสำคัญท่านอาจจะฮู้แล้วเนาะเงื่อนไขนะเงื่อนไขการสมทบเงินของแต่ละกลุ่มเป้าหมายก็ต่างกันเนาะกลุ่มเป้าหมายต่างกันแต่ว่าเงื่อนไขอายุการเกษียณนี่นะแมนเพิ่นระบุอย่างชัดเจนเนาะเงื่อนไขระบุอย่างชัดเจนสำหรับเพศหญิงเพศชายนี่มันต้อง60ปีจึงจะได้รับบำนาญเรารวมเนาะ60ปีจะได้ทำแบบนั้นแต่ว่าเพศชายก็อย่าลืมนะเนาะคำว่าเป็นรัฐกรอิงตามรัฐดำรัสและกับมติของสภาแห่งชาติเพิ่นได้กำหนดเพศชายนี่คำว่าครบเงื่อนไข57ปีหา60ปีสามารถทำแบบนั้นได้เนาะก็หมายความว่ามีเงื่อนไขตั้งแต่57ปีเนาะเพศชายเนาะอันนั้นมันบ่เพิ่มเติมให้ท่านได้เป็นข้อมูลสำหรับภาครัฐกรเนาะอันนี้แม่นแต่ว่าว่ารวมก็คือแม่นบวกอันน่ะ60ปีเนาะ60ปีภาควิสาหกิจภาคสมัครใจเสร็จเดียวกันบัดนี้เพศหญิงนี่นะเนาะเพศหญิงนี่บ่ถึงขนาดเนาะเพศหญิงเพียงแต่เท่าใดหลายท่านมีคำตอบแล้วก็คือแม่น55ปีก็ได้บำนาญนำประกันสังคมแต่ปีการก็ต้องครบเนาะอันนั้นเท่ากับแยกเฉพาะอะไรเนาะปีการภาครัฐก็มัน25ปีนะปีการภาคอันนั้นวิสาหกิจก็15ปีสมัครใจ15ปีกันว่าเว้าตามกฎหมายเนาะสำคัญก็คือแม่นผู้หญิงสามารถบำนาญไว้ก่อนผู้ชายและถ้าเฮ็ดเวียกติดพันกับธาตุเบื่อสารพิษสารเคมีผู้หญิง50ปีก็สามารถขอบำนาญได้ผู้หญิง50ปีก็สามารถขอบำนาญได้นะเฮ็ดเวียกติดพันกับสารพิษสารเคมีนะ5ปีขึ้นไปเฮ็ดเวียกติดพันกับธาตุเบื่อ5ปีขึ้นไปนะแต่ว่าปีการก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขเนาะอยู่ในเงื่อนไขอันนี้แม่นเพิ่นจะเบิ่งแยงพิเศษเฉพาะเพศหญิงนะเฉพาะเพศหญิงที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายเนาะกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมนะฉบับเลขที่54นะทับสพส.แล้วก็พิเศษได้ภาครัฐอีกนะพิเศษภาครัฐพิเศษภาครัฐเพิ่นก็มีนโยบายนโยบายเฉพาะก็คือแม่นบ่เรื่องของปีการเนาะปีการ23ปีนะขึ้นไปอายุครบเกษียณแล้วก็สามารถขอบำนาญได้ไวขึ้นแต่ว่าสำคัญก็คือแม่นอายุต้องครบเกษียณเนาะถึงว่าปีการสิบ่ฮอดก็สามารถขอบำนาญได้นะผู้หญิงก็55แล้วแต่ว่าผู้ชายนี่ก็นะอายุก็ต้องครบเกษียณเนาะอายุต้องครบเกษียณอันนี้ก็แม่นข้อมูลสำหรับเบื้องต้นเนาะโอโลให้เมริกันได้รับฟังยังมีอีกเนาะสำหรับสิทธิผลประโยชน์พิเศษเนาะสำหรับเพศหญิงสำหรับเพศหญิงเด้อที่จะมาโอมาลมให้เมริกันได้รับฟังเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้ไปพักฟังจาก1เพลงจากทางรายการเนาะจะได้เข้าสู่ระยะต่อไป

ฝากเป็นความสุขความเบิกบานมนต์ซื่นให้กับมิลลิการสำหรับผลงานเพลงที่ได้มอบให้รับฟังสำหรับสับเปลี่ยนกับเนื้อหาสาระที่สันติภาพได้เอามาโอมาล้มให้กับมิลลิการได้รับฟังเกี่ยวข้องกับหัวข้อในมื้อนี้ว่าเรื่องของสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตนเพศหญิงในระบบประกันสังคมมีอย่างแน่กลับมาทวนในหนึ่งเนาะก็คือแมนคอร์ดวิทก็คือว่าเรื่องของการทองเงินเข้ามาประกันสังคม1เดือนสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้เลยอันที่2มาก็คือแมนว่าเรื่องของเงื่อนไขการรับบำนาญเนาะสำหรับเพศหญิงนี่ก็สามารถรับบำนาญได้ไวกว่าเพศชายเพศหญิงแมน55ปีก็สามารถขอรับบำนาญได้แล้วส่วนเพศชายโดยรวมก็แมน60ปีนะแต่คือสันติภาพได้ว่าไปแล้วเนาะเพศชายคันว่าอีกตามรัฐธรรมนูญเหมือนกับว่า57ปี560ปีสามารถบำนาญได้แล้วนะอันนั้นแมนอีกตามรัฐธรรมนูญเนาะที่มีการปรับปรุงมาตรา34อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมอธิบายมีรายการให้ฟังกันตื่มและก็สิทธิพิเศษสำหรับพนักงานโมเมนต์พนักงานเนาะสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตน และจะมาว่าต่อสำหรับสำหรับสิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกันตนผู้ประกันตนเพศหญิงนั่นก็คือผู้ประกันตนในระบบสมัครใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วเนาะสันติภาพก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยเนาะว่าปัจจุบันเนาะประกันสังคมได้มีการเปิดรับผู้ประกันตนสมัครใจกลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนทั่วไปที่บ่มีระบบการคุ้มครองบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่นำองค์การจัดตั้งของรัฐบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่นำหัวหน่วยธุรกิจตัวเองประกอบอาชีพกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าขายเครื่องออนไลน์ขายตำมะฮุ้งขายข้าวเปียกแคมทางเป็นสร้างตัดผมอย่างต่างเขาเรียกว่าอาชีพอิสระบ่ถึงขั้นจดทะเบียนหัวหน่วยธุรกิจนะเป็นอาชีพอิสระกลุ่มนี้แมนสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมแบบสมัครใจได้แต่เฉพาะนะผู้ที่เป็นเพศหญิงที่มาสมัครผู้ที่เป็นเพศหญิงที่มาสมัครก็คือถ้าว่าตอนนี้ทานถือพาอยู่ทานถือพาอยู่จักเดือนก็ตามแต่เนาะจักเดือนก็ตามแต่ขอแต่ว่ามีการทอกเงินเข้ามาประกันสังคมครบ1เดือนทานสามารถใช้สิทธิ์ใช้บัตรประกันสังคมไปฝากท้องในเดือนต่อไปได้หรือว่าไปเกิดลูกในเดือนต่อไปได้ก็หมายความว่าว่าง่ายๆตอนนี้เฮาถือพาอยู่8เดือนมาสมัครประกันสังคมเดือนหน้าเดือนต่อไปนี่ก็คือแมนเขาสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปเกิดลูกได้อยู่หมอที่ทานเลือกเนาะอยู่หมอที่ทานเลือกอันนี้ถือว่าเป็นนโยบายพิเศษเนาะสำหรับผู้หญิงที่ถือพาบ่ได้กำหนดเนาะหลายคนโทรมาถามนะที่ผ่านมาว่าอันตอนนี้นะค่อยถือพาอยู่เนาะค่อยสามารถสมัครประกันสังคมได้บ่เพราะว่าย่านเพิ่นบ่ฮับก็โทรมาถามก่อนย่านเสียเวลาย่านเสียเที่ยวเนาะแล้วก็ทีมงานพวกเขาก็ได้แจ้งไปว่าเพิ่นบ่ได้ปิดเนาะสามารถอันน่ะมาขึ้นทะเบียนได้ถือพาก็บ่เป็นหยังเนาะถือพาก็บ่เป็นหยังสามารถใช้สิทธิ์ตัวนี้ได้จ่ายเงิน1เดือนเดือนต่อไปแม่นสามารถไปเกิดลูกได้เลยหรือว่าไปฝากท้องเนาะได้ตามปกติอยู่หมอที่ทานเลือกนะเฉพาะอยู่ส่วนกลางเนาะว่าได้ห้องหมอกับมีมโหสถเศรษฐามิตรภาพมิตรภาพก็คือห้องหมอ50เตียงและก็ห้องหมอ103ที่ว่าคุ้มครองอยู่ณปัจจุบันนี้มี4ห้องหมออยู่คัน
ศูนย์กลางห้องหมอใหญ่เนาะส่วนอยู่แขวงก็คือเป็นห้องหมอแขวงเลยนะแต่ว่าหากท่านใดที่มีความยุ่งยากเนาะในการเดินทางบ่อยากเลือกห้องหมอแขวงอยากเลือกห้องหมอเมืองสะดวกกว่าใกล้เฮือนกว่าก็สามารถเลือกห้องหมอเมืองได้แต่ว่าที่สำคัญก็คือมันท่านจะบ่สามารถคันว่าท่านเลือกห้องหมอเมืองท่านจะบ่สามารถมาใช้ห้องหมอใหญ่ได้เนาะท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งจะมาห้องหมอใหญ่เลยนี่แมนบ่ได้เนาะท่านต้องไปผ่านห้องหมอเมืองก่อนทุกครั้งถ้าว่าเมืองปิ่นปัวบ่ได้นะอุปกรณ์การแพทย์บ่มีบ่ทวงบ่ทันเพิ่นจะเฮ็ดไปนำส่งเนาะมาปิ่นปัวอยู่ห้องหมอแขวงหรือว่าอยู่ศูนย์กลางเนาะก็เป็นอีกข้อนึงเพื่อความสะดวกนะสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองก็สามารถเลือกห้องหมอเมืองได้แต่ว่าก็คือสันติภาพได้ว่าไปว่าทุกครั้งต้องไปผ่านห้องหมอเมืองถ้าว่ามีการเจ็บเป็นเนาะยกเว้นการเจ็บเป็นฉุกเฉินก็แมนสามารถใช้อยู่ห้องหมอของรัฐในขอบเขตทั่วประเทศได้และก็โทรแจ้งภายใน3วันหลังจากเข้าห้องหมอเนาะย้ำว่าเป็นห้องหมอของรัฐเนาะคลินิกเอกชนยังบ่ทันได้คุ้มครองห้องหมอของรัฐก็หมายถึงอาจจะเป็นห้องหมอใหญ่ที่เฮาไว้เลือกห้องหมอแขวงที่เฮาไว้เลือกอาจจะเป็นห้องหมอเมืองหรือแม้แต่สุขศาลาถ้าว่าจะเป็นสุขเสริญสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้ท่านอาจจะได้สำลักเงินก่อนแล้วโทรแจ้งภายใน3วันสามารถมาถอนเงินอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกสำคัญต้องโทรแจ้งสายด่วน1509เนาะสายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขเนาะอันนี้มันแจ้งให้กับประธานได้รับรู้รับทราบน้ํากันหรือว่าเบอร์โทรสายด่วนของแต่ละแขวงก็จะมีแตกต่างกันเนาะในขอบเขตทั่วประเทศสามารถโทรตามเบอร์อยู่บัตรประกันสุขภาพได้เนาะก็ขอขอบใจเนาะอันนี้ก็เป็นการสังรวมในเรื่องของสิทธิผลประโยชน์พิเศษสําหรับผู้ประกันตนเพศหญิงในระบบประกันสังคมผู้ประกันตนเพศหญิงในระบบประกันสังคมยกมาเป็นหัวข้อหนึ่งเฉพาะอธิบายมีโอกาสได้ฟังก็ติดตามหัวข้อดีๆในโอกาสหน้าเนาะสำหรับวันนี้เบิ่งเวลานาทีเนาะก็สวัสดีภาพขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: างปรับปรุงก่อสร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันซั่นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนําไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนําไส้ตลอดไป

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
1: ไปเก็บผักคักหนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
0: แม่นซั่นบ่หลานผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี่มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: เออแม่นได้เนาะคันซั่นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักหนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: เสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้
1: หักน้ำหักป่าหักชีวิตหักสิ่งแวดล้อมจงช่วยกันรักษาสบายดีท่านผู้ฟังแพงตอนรับทางสู่รายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 3.7 MHz 1อาทิตย์พบกัน2มื้อวันพฤหัสและวันศุกร์ 16:00 น. ถึง 16:30 น. สุมาลาพิมพ์วงสำหรับกับอดิศักดิ์ศิริวงศ์ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกประชาชนได้ภาคส่วนรับผิดชอบเกี่ยวข้องนี้โดยเฉพาะเรื่องการคุ้มครองอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าชีวรณพันธุ์ในขอบเขตประเทศพวกเขาก็ได้เข้าความฝึกอบรมลูกติดตามโดยเฉพาะและก็เป็นเรื่องงานโฆษณานี่แหละให้ประชาชนแต่ละบ้านแต่ละเมืองแต่ละเขตอุทยานป่าสงวนแห่งชาติได้รับรู้และเข้าใจเรื่องงานอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันเนาะเอาบริการมื้อนี้ก็คงกับมื้อวันพฤหัสเวลาก็ไว้ได้ทุกท่านได้มื้อนี้ก็วันที่21พฤษภา2026ขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมาเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569และอย่างนี้ก็ฟ้าฝนดีเนาะก็ดีใจน้ำพืชผักทัญญาหารสัตว์น้ำสัตว์ป่าผู้ผาปลาดงกับสิเป็นอากาศจู้ซุ่มซื่นดีเนาะก็เก็บน้ำไว้บังบอนบ่มีต้นไม้ใหญ่ก็เก็บน้ำผู้หัวโลดปอกโลดนะก็เป็นห่วงอยู่ยันดินสไลด์ดินเจือนเนาะแต่ละปีก็เจียนข้าวดินอุ้มน้ำบ่ไหวมันก็สไลด์ลงในแต่ละปีแต่ละปีก็ให้เฝ้าระวังที่ตาน้ำกันโดยเฉพาะและพันธุ์ธรรมชาติเนาะจงช่วยกันรักษาคือว่ารักษาสิ่งแวดล้อมเด้อต้นไม้นี่สำคัญหลายต้องได้ความกันรักษาก็เก็บน้ำไว้นะป้องกันการเจือนเซาะต่างๆนี่เอาฝากไว้แจ้งไว้เป็นรายการเอาทุกท่านเมื่อนี้ทางรายการยังมีข้อมูลข่าวสารมาฝากโดยเฉพาะและจะนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการหาลือคุ้มครองปกป้องรักษาพัฒนาที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ในเขตป่าผลิตแห่งชาติเสคัมโพแบงวิไลแขวงอัตปือจึงสิว่าสุฟังตื่มเอาระยะต่อไปเนาะนอกจากนั้นก็เป็นเสียงสัมภาษณ์เด้ข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวต่างๆจากรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงสัตว์ลาวร่วมกับกรมป่าไม้กระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมต้นรายการนี้ท่านได้พักฟังเพียงก่อนจึงกลับมาสู่รายการเฮาในระยะต่อไป

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันซั่นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนําไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนําไส้ตลอดไป

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการผู้พิพากษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวไปชิงที่สนใจและกระเสียงเพลงสารสะเปียนในรายการผู้พิพากษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ขอยับจบบอกกับมาอีกวันหนึ่งนี่วันปลูกต้นไม้แห่งชาติและกับวันเด็กน้อยสากลนักถือโอกาสหลายบ่หลายทีก็สิมันกล้าเกี่ยมแล้วเบี้ยไม้ว่าต้นไม้ไปคืนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสร้างกระบวนการจะต้นครับวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้แน่นอนและบ่หลายทีนี่มันกำลังกล้าเกี่ยมและเป็นกระบวนการฟื้นฟูแดเนาะโดยเฉพาะในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและกับวันเด็กน้อยสากลและปลูกจิตสำนึกไปพร้อมกันทุกท่านที่ได้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติป่าไม้ปกคลุมทั่วประเทศ70ชนห้อยทุกคนก็ต้องได้เป็นเจ้าการรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยกันเนาะเอามาฟังการเคลื่อนไหวมีข่าวๆโดยเฉพาะแล้วหาลือการคุ้มครองปกป้องรักษาพัฒนาที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ในเขตป่าประเทศแห่งชาติเสคำพอแบงวิไลแขวงอาจจะเปิดนี่แต่ผู้ฟังวันที่15พฤษภาคม2566ผ่านมาที่ห้องประชุมห้องว่าการเมืองสนามไซแขวงอาตปือได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาที่ดินป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้ในเขตป่าประเทศแห่งชาติเสคำพอแบงวิไลเขตเหล่าหลวงนี้เพื่อสรุปตีราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาพร้อมทั้งวางทิศทางแผนการเพื่อสืบต่อดำเนินเวียกงานในระยะต้นหนาโดยการเป็นประธานของท่านธนูเพชรบรรสลิดประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องขั้นแขวงและเมืองเขาห่วมในกองประชุมได้ห่วมกันสรุปตีราคาผลการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาโดยเฉพาะและสุ่มใส่การคุ้มครองที่ดินป่าไม้การปกปักการป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ที่เสียหายพร้อมกันนั้นยังได้รับฟังปัญหาและข้อยุ่งยากต่างๆที่ยังมีอยู่เพื่อนำมาค้นคว้าและก็วางแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมให้มีประสิทธิผลหลายขึ้นท่านธนุชัยบรรสาลิตประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีคำเห็นสีน้ำต่อกองประชุมโดยได้กำหนดบางทิศทางและกับมาตรการที่สำคัญเพื่อสืบต่อการยกสูงการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาเขตป่าประเทศแห่งชาติเสคำพอแบงวิไลนี้ให้มีความยืนยงควบคู่กับการนำใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างถูกต้องและกับสอดคล้องตามระเบียบกฎหมายมอบให้กำลังทหารสืบต่อปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำสั่งปิดนี่มอบให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงยิบฮอนค้นคว้าสร้างแผนการปกปักรักษาแดนให้สำเร็จพร้อมทั้งสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเสนอหางบทวิพากษ์โครงการฟื้นฟูป่าผลิตเพื่ออนุรักษ์และกับปกปักรักษาป่าไม้เขตเล่าหลวงให้มีประสิทธิผลหลายดีขึ้นให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเป็นเจ้าการในการประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเคลื่อนไหวเรียกงานอย่างเข้มงวดและเป็นเอกภาพภายหลังสำเร็จการประชุมก็ได้ลงเคลื่อนไหวภาคสนามเพื่อติดตามกฎกาสภาพพื้นที่ในเขตเล่าหลวงนี้และกับบรรดาพื้นที่ที่มีการบุกลุกถางป่าเฮ็ดให้ตัดไม้ทำลายป่าแบบซาซายเพื่อเก็บการเก็บความข้อมูลเพื่อวางแผนคุ้มครองป่าไม้ในระยะต่อไปเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวอยู่ในแขวงอัตปือเรื่องการคุ้มครองป่ารักษาพัฒนาที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ในเขตป่าประเทศแห่งชาติเสคำพอแบงวิไลแขวงอัตปือสุธานฟังเอาพักฟังเพลงก่อนเนาะจากนั้นจึงกลับกับสู้และกับฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้ซึกโดยเฉพาะแล้วในเวียกงานการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมมีทั้งพนักงานวิศวกรประชาชนได้พวกเขาได้ลงไปหลายๆบ้านกันนำเอาข้อมูลข่าวสารเสียงสัมภาษณ์มาให้มีรายการได้รับฟังการเคลื่อนไหวของเวียกงานผู้พักษาและทรัพยากรธรรมชาตินี่สิ่งแวดล้อมนี่ทำบุกฟังเอาพักฟังเพลงก่อนจากนั้นจึงกลับกับสู้และการเติมอีก

ขอบใจทุกท่านที่ตามฟังและการพบปะสาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในวันพฤหัสบดีท่านผู้ฟังก็จะนําเสนอตื่มเนาะบางท่านก็ฮู้ข้อมูลข่าวสารมาแล้วโดยเฉพาะแล้วเห็นสื่อออนไลน์ลงว่าป่าตาดอยู่เขตสายน้ําแจ้งเมืองเวียงคำนั้นแล้วก็เมืองพนงแขกเวียงจันทน์บางท่านก็เห็นข่าวตายย้อนอีหยังฟูขึ้นหน้าน้ําเนาะบางท่านก็จะฮู้บางท่านก็สิฮู้มาแล้วนําเอาข้อมูลข่าวสารมาว่าสุท่านฟังในวันที่11พฤษภาคม2026ที่ผ่านมานี้กรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนี้พร้อมด้วยแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเวียงจันทน์องค์การกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองพนฮงและในบ้านน้ำแจ้งบ้านนาโพใต้ในลงกวดกาสภาพป่าตาอยู่สายน้ำแจ้งเขตเมืองเวียงคำเมืองพนฮงผ่านการลงติดตามพร้อมทั้งเก็บกับข้อมูลเอาตัวอย่างนำไปวิเคราะห์วิจัยแล้วบวกกับการสัมภาษณ์ขอประชาชนเกียรเคียงสรุปได้ดังนี้ครับผมภายหลังที่มีพายุและก็ฝนตกหนักในวันที่7ที่8พฤษภาคม2026ผ่านมานั้นสังเกตว่าเรียบสายน้ำแจ้งน้ำเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสีดำขุ่นปนขี้ตะเล่และก็สิ่งกินเหม็นเด้เพิ่นว่าหุ่นแห้งได้พบเห็นปลาตายลอยฟูตามสายน้ำและก็ปลากำลังมอมน้ำเป็นจำนวนหลงหลายซึ่งไหลมาจากบ้านน้ำแจ้งผ่านบ้านนาโพใต้คุ้มนาซายเมืองคนหงและก็ไหลลงสู่น้ำพินเมืองเวียงคำผ่านการเก็บกับข้อมูลเบื้องต้นทางทีมงานจากศูนย์กลางและก็ท้องถิ่นก็ได้ลงเก็บกับตัวอย่างน้ำกับที่3จุดก็คือ1บ้านหนองควายหานาเครือจุดที่2บ้านน้ำพินปากน้ำพินจุดที่3ขวน้ำแจ้งเพื่อกดกะคุณภาพน้ำและวันที่8พฤษภาคม2026เห็นว่าค่าความเป็นกรดด่างแดแมนมีความเป็นด่างสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานของสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดไว้ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำก็ต่ำนะซึ่งต่ำกว่ามาตรการของสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดไว้สำหรับค่าซักน้ำกระแสไฟฟ้าอุณหภูมิน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่11พฤษภาคม2026เห็นว่าจุดที่2จุดที่3น้ำยังมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเช่นกันจากการวิเคราะห์เห็นว่าปลาตายนั้นย่นคุณภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลงในออกซิเจนในที่ละลายในน้ำมันมีค่าต่ำเนาะอาจเกิดจากสารอินทรีย์วัตถุเจือปนในแหล่งน้ำมีปริมาณหลายเหตุให้จุลินทรีย์น้ำไส้นี่เพื่อการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในน้ำสูงเป็นสาเหตุให้ค่าออกซิเจนลดลงเนาะเป็นสัญญาณว่าน้ำเริ่มเน่ามีกลิ่นเหม็นที่ในปลาตายสัตว์น้ำขาดออกซิเจนนะในที่สุดแล้วก็ในน้ำก็มีค่าความเป็นด่างสูงบ่เหมาะแก่การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำเนาะธาตุอะมิโนยักษ์ที่อยู่ในน้ำจะเปลี่ยนเป็นอะมิโนยักษ์

0: สายน้ำแจ้งโดยกงเลยเพื่อสืบต่อแก้ไขผลกระทบเกิดขึ้นนี้กรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการแบบนี้ท่านผู้ฟังภายในกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแข่งจันทร์สมทบภาคส่วนเกี่ยวข้องแจ้งโจ้สัวข่าวการดำเนินกิจการโครงการฟาร์มหมูแม่พันธุ์และกับหมูพันธุ์สิ้นจางเวยซิ่งเพื่อกวดคืนการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรอบด้านให้มีความหับประกันกวดกาคืนโครงการลงทุนกิจการต่างๆที่ดำเนินกิจการอยู่เรียบสายน้ำแจ้งและกับสายน้ำต่างๆประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมวางแผนแก้ไขและกับรับมือต่อผลกระทบที่หัวทีติดตามคุณภาพน้ำเก็บตัวอย่างเพิ่มขึ้นเพื่อให้การวิจัยโดยเฉพาะแล้วปัญหาเรื่องคาน้ำต่างๆออกซิเจนอย่างต่างๆเนาะเพื่อให้ติดตามกวดกาและดำเนินการสืบสวนสอบสวนต่อผู้กระทำผิดที่สร้างผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและกับสังคมพร้อมทางรับผิดชอบการแก้ไขชดเชยทดแทนนั่นแหละผลกระทบที่เกิดขึ้นตามระเบียบกฎหมายเนาะอันนี้ข้อมูลข่าวสารจากกรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมนี่เอาเว้าสุทานฟังในรายการผู้พักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ก็ที่ให้พักฟังเสียงด้วยหนึ่งเนาะเอาความรู้สึกของสมณกรประชาชนแด่สร้างความเข้มแข็งในงานสื่อมวลชนโฆษณาให้ภาคส่วนรับผิดชอบก็คือกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้ในขอบเขตประเทศและการโฆษณาเผยแพร่พักฟังเสียงความรู้สึกน้อยหนึ่ง
1: โอ้สำหรับคุณประโยชน์ของป่าไม้มันมีดีหลายเนาะกระหนึ่งกระช่วยให้ฝนตกตามฤดูกาลนี้เนาะแล้วก็ช่วยให้บ่มีหยังยามฝนกับแบบบ่มีให้น้ำป่าอะหยังคะนะถ้ามีป่าไม้แล้วก็ก็อากาศก็ดีแหละคืออยู่แถวบ้านน้องเขาก็แห่งดีหลายเนาะคือในเมืองยังว่าบ่ซูมีปานใดยามฝนก็เฮ็ดให้ฝนเนาะตกตามฤดูกาลก็ช่วยให้ปรับควบสมดุลของธรรมชาติเนาะก็อยู่เขตบ้านเฮากับมีอันบางบ่อนก็มีเนาะที่ว่าตัดไม้ทำลายป่าหั่นนะแล้วก็ทางป่าเฮ็ดให้อีหยังก็มีคือกันบ่อนเพิ่นอนุรักษ์ก็มีแต่ว่าเพิ่นทางป่าก็ส่วนน้อยเราสิเข้าไปลุกล้ำป่าสงวนเพิ่นอีหยังหั่นนะส่วนละก็มีแต่เขตเพิ่นให้สมสายหั่นจับได้หลายท่านมีคือกันแต่ว่าเพิ่นก็สายมาตรการก็คืออันเฮ็ดบทบันทึกครั้งที่1ก็เฮ็ดบทบันทึกครั้งที่2ก็ได้ปรับใหม่อะหยังแหละไปตามขั้นตอนของเพิ่นเนาะเพื่อปกปักรักษาให้มันยืนยงเนาะให้ฮอดเส้นลูกเส้นหลานเฮาก็มีแต่น้ําใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสรรสาเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีการทดแทนคืนแหละทดแทนก็คือการปลูกคืนคือเฮาอันไปตัดมาเฮ็ดลักหัวบ่ในเขตที่ว่าเขตเพิ่นสมสายให้เฮาก็มีการปลูกทดแทนคืนเพิ่นอะหยังคะนะตัวเองก็ปลูกแฮกเป็นแบบอย่างให้อันเพื่อนทั่วไปเพราะว่าเฮาอยู่ห้องการกสิกรรมเนาะเฮาก็เป็นแบบอย่างให้เพื่อนอยู่แล้วในการปลูกต้นไม้และก็บ่ตัดไม้ทำลายป่าก็ปลูกคือกันอีกประมาณ3ปีไปเบิ่งได้เลยอยู่เฮือนเป็นส่วนสาธิตของห้องการกสิกรรมได้อยู่เฮือน
2: เมืองกำมะรัดเฮาอยากฝากได้ตื้มช่วยกันในปกปักรักษาป่าไม้นี่แหละ
1: ก็บ่ให้ตัดไม้ทำลายป่าและนอกก็คือว่าปลูกต้นไม้ทดแทนนำสายให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความยืนยงของป่าไม้ในประเทศลาวเฮาเนาะ
0: ท่านไปนั้นก็เป็นความรู้สึกจากสมณกรที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมในการสร้างความเข้มแข็งในการโฆษณาปลูกที่สำนึกการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ให้มีความยืนยงรักษาได้ถึงความบริสมบูรณ์ในธรรมศาสตร์เนาะอันนั้นก็เป็นความรู้สึกแต่ละท่านที่ได้เข้าร่วมพวกเขาก็มาออกอากาศให้สังคมได้ครับฟังเป็นประจำนั่นแหละโดยเฉพาะแล้ววันพาร์ทและวันศุกร์เนาะที่ดึงสอบเบิกจะได้การปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้เวลากับบัดพอดีขอบใจทุกท่านให้เกียรติติดตามมาฟังแต่ต้นจนถึงท้ายรายการมื้ออื่นจึงมาว่ากันใหม่สำหรับรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงสารลาวร่วมกับกรมป่าไม้กระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมวันพฤหัสและวันศุกร์16โมงถึง16โมง30นาทีเวลาหมดแล้วมื้อนี้สมราพิมพ์วงพร้อมด้วยในสางก็คุมเสียงได้ท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้แม่นมื้อวันพฤหัสขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่21พฤษภาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราจะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์พวกเราจะไปล้มสายกับดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ท่านจะไปฮู้วันในระยะนี้การนาเอาใจใส่เบิ่งพยาธิตามฤดูกาลบ่หรือว่าพยาธิใดที่เป็นพ้นเด่นที่ทั้งแผนกสาธารณสุขเพิ่นพร้อมสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติในระยะนี้ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเราแล้วสบายดีดร.คำลา
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้า
2: สวัสดีท่านผู้ฟังท่านเจ้า
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
2: เจ้ายินดีเจ้า
1: เจ้า
2: สําหรับเนาะอย่างที่ทางนะโฆษกเขาได้เว้ามาเกี่ยวกับพยาธิอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นโดยเฉพาะแม่นพวกเราเฝ้าระวังของพยาธิติดต่อนี่เนาะแล้วแม่นพวกเขามีระบบเฝ้าระวัง19อาการพยาธิในนั้นพยาธิที่ว่าพ้นดินอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเขาแม่นพยาธิเข้าคล้องเนาะซึ่งตั้งแต่วันที่1เดือน1เป็นต้นมาฮอดปัจจุบันแม่นสะสมอยู่ 2,824 กรณีห้องลงมาแม่นเบื่ออาหารและกระหมวดอาการซึมเสื้อทางระบบหายใจเนาะอันนี้ถือว่าเป็นอันที่3และต่อมาก็แม่นพยาธิท้องบิดและที่สำคัญก็คือพยาธิว่าเขาพบหนึ่งกรณีในปัจจุบันนี้แม่นเสียชีวิตแล้วเนาะอันนี้เป็นพยาธิหนึ่งที่สำคัญเขาจะเตรียมรูปร่างในปี2030สำหรับพยาธิว่าดังนั้นความเอาใจใส่เกี่ยวกับการให้วัคซีนสัตว์เลี้ยงเนาะแล้วก็เวลาที่ถึงมาการให้ได้รับวัคซีนตั้งแต่ตอนทำอิฐเลยอันนี้เป็นชุดหนึ่งที่พวกเขาอยากเป็นใส่ให้พ่อแม่ประชาชนของพวกเราได้เอาใจใส่สำหรับพยาธิดังกล่าวแล้วก็พยาธิพวกนี้ก็ถือว่าตามฤดูกาลปัจจุบันนี้แม่นค่อนข้างว่าสูงกว่าหมู่แล้วเนาะตามที่รายงานให้ฮู้แม่นอยากให้เบิ่งเรื่องอาหารการกินต่างๆในระยะฮ้อนแล้วก็บรรดามากมายต่างๆเนาะอยากให้มีการสะอาดก็ซะสิ่งสำคัญเจ้า
1: เจ้าและในระยะนี้นอกจากนี้แม่นพยาธิอย่างตื่มท่านที่พวกเราได
2: ้
1: สุ่มใส่
2: พยาธิต่อมาก็คือแม่นยุงไข่ยุงลายของพวกเขาเนาะอันนี้แม่นทั่วประเทศให้บรรดาท่านได้รับฟังนำกันแล้วทั่วประเทศที่มีทั้งหมดอยู่ 1,259 ที่ว่ายังบ่ทันมีกรณีเสียชีวิตเนาะและสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเขาแม่นปัจจุบันจัดอยู่ในอันดับ4มีอยู่100กรณีแต่ก็ยังบ่ทันมีการเสียชีวิตก็อยากให้ทั้งพ่อแม่ประชาชนเอาใจใส่เพราะปัจจุบันนี้ก็คือเริ่มมีฝนมาแล้วเนาะการทำลายแรงเพาะพันธุ์เห็ดเนาะใดก็ให้มียุงลายมาไข่ใส่ในการแพร่พันธุ์ของยุงลายนี่อันนี้แม่นอยากให้ทุกครอบครัวเป็นเจ้ากาบดูแลเฮือนสารทั้งในและนอกนะให้มันสะอาดจุกงามและก็บ่เป็นแรงเพาะพันธุ์ของไข่ยุงของยุงลายก็เฮาจึงสิบ่เป็นไข่ยุงลายแล้วอันนี้แม่นชุดนึงที่อยากจะเล็งใส่ให้กับทั้งพ่อแม่ประชาชนมีส่วนร่วมหลักๆเลยเนาะกับป้องกันก็คือการปฏิบัติ5ปเนาะแล้วก็ป้องกันบ่ให้ยุงกัดในเวลามีไข้แม่นพยายามให้ไปหาหมอบ่ให้ซื้อยากินเองอันนี้แม่นพยาธินึงที่พวกเขาอยากให้เอาใจใส่และต่อมาก็แม่นพยาธิอีก2พยาธิถึงพวกเขาจะกาเขียนรูปร่างปี2030แต่ว่าในปัจจุบันแม่นมีกรณีเพิ่มขึ้นคือยกตัวอย่างเสื้อ HIV หรือว่าเสื้อโรคเอดส์ที่พวกเขาได้รู้ในสื่อโซเชียลหรือว่าข่าวต่างๆให้เห็นว่าตั้งแต่วันที่1เดือน1จนฮอดปัจจุบันนี้ได้กวดคนที่สงสัยเนาะเราไปกวดหาเสื้อ HIV ทั้งหมด 13,597 คนในนั้นหันพบเสื้ออยู่381กรณีถือว่า เป็นการติดเชื้ออยู่ 6.5% ก็แม่นว่าอยากให้ทางทุกท่านเนาะมีการป้องกันตนเองโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวหนุ่มของพวกเรามีการมีเพศสัมพันธ์ต้องได้มีการป้องกันใส่ถุงยางอนามัยมีสติเนาะบ่ใส่สารเสพติดเพื่อมันจะก้าวไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเฮ็ดให้มีการติดเชื้อ HIV หรือติดเชื้อพยาธิติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆและบรรดาท่านเนาะทุกท่านบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าครูอาจารย์ต่างๆอยากให้ซอยมีส่วนร่วมในการโฆษณาสุขศึกษาให้ทุกคนได้มีการป้องกันหลายขึ้นแต่อันที่สุดท้ายก็คือพยาธิวัณโรคเนาะที่อยากจะขอฝากไว้อันนี้ก็แม่นว่าเป้าหมายของทางการนำคันถึงของรัฐบาลเฮาก็คืออยากให้มีการลดล้างในปี2030เช่นเดียวกันแต่ว่ากรณีคุณชิปพยาธิวัณโรคนี้ปัจจุบันยังมีการเพิ่มขึ้นในนั้นมาตรการของพวกเขาแมนอันที่หนึ่งผู้ใดที่มีอาการสงสัยไอเกินกว่า2อาทิตย์ขึ้นไปเพราะว่าจะไอมีขี้กระเทือหรือไอแห้งต่างๆเนาะเกิน2อาทิตย์ขึ้นไปอยากให้มีการไปกวดและก็ถ้าว่ากวดแล้วเนาะบ่พบเชื้อก็แมนขอให้รักษาสุขภาพตนเองต่อไปแต่ถ้าว่าพบเชื้อพยาธิวัณโรคแล้วก็แมนขอให้มีการปิ่นปัวให้มันครบตามกำหนดที่ท่านหมอแนะนำโดยเฉพาะแมนการปิ่นปัวพยาธิวัณโรคได้ใช้ความอดทนหน่อยนึงเพราะว่าใช้เวลาการปิ่นปัวดนเป็นเวลา6เดือนดังนั้นคนเจ็บแล้วก็คนในครอบครัวจะได้เป็นให้กำลังใจตนเองแล้วก็ให้กำลังใจคนเจ็บอยู่ในครอบครัวของตนเองเพื่อให้ได้การรับยาต่อเนื่องแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านหมออย่างเป็นปกติอาจจะมีการกวดคืนทุก2เดือนหลังปิ่นปัวเนาะแล้วก็เดือนที่5แล้วก็เดือนที่6ท้ายเดือนที่5ท้ายเดือนที่6ของการปิ่นปัวอันนี้ก็แม่นว่าอยากให้ทุกคนได้เอาใจใส่และการป้องกันอีกอันนึงก็คือการกินยาป้องกันสำหรับคนเจ็บเป็นพยาธิวัณโรคที่มีเชื้อในปอดเนาะทุกคนที่อยู่ในครอบครัวของคนเจ็บที่เป็นพยาธิวัณโรคปอดนี่แม่นอยากให้กินยาป้องกันนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ทางโครงการเพิ่นก็มีให้ในการให้ยาปัวฟรีเนาะและก็ให้ยาป้องกันฟรีสำหรับพยาธิวัณโรคดังกล่าวโดยเฉพาะแมนในผู้เฒ่าและเด็กน้อยนี่อันนี้แห้งต้องได้ลุ่ม5ปีลงมานี่แห้งต้องได้ให้กินยาป้องกันบ่ฉะนั้นในรอบปี2030พวกเขาห่วงว่าเขาจะบ่สามารถลดล้างพยาธิดังกล่าวได้ถ้าว่าพวกเขาบ่มีการป้องกันและก็ในการป้องกันอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดบ่ว่าจะแม่นวัณโรคหรือว่าพยาธิอักเสบทางระบบหายใจอื่นๆเวลาที่บ่สบายเป็นไอเวลาที่เว้าหรือว่าออกไปนอกสนทนานำคนอื่นๆแม่นอยากให้ใส่ผ้าปิดปากเนาะบ่ว่าจะเป็นวัดเป็นไออย่างต่างๆเฮาเจ็บที่แม่นให้ใส่ผ้าปิดปากไว้เพราะหยังเวลาเฮาไอเวลาเฮาเว้าเสื้อที่จะผ่านออกจากผ้าปากหรือว่าแมสของพวกเฮามันจะเป็นจำนวนน้อยแต่ถ้าว่าเฮาบ่ใส่คนที่สบายอยู่แล้วเนาะคนที่ว่าบ่ได้เจ็บบ่ได้เป็นหั่นน่ะเนาะเขาใส่ป้องกันของเขาเองแต่เฮาที่เจ็บและเฮาบ่ใส่เวลานั้นเฮาไอเฮาจามไปเขาเจ้าสามารถหายใจทานเสื้อนี่สามารถทานผ้าปากของเขาเจ้าเข้าไปได้ดังนั้นนี่ผู้ที่เจ็บเนาะอยากให้เอาใจใส่ในการใส่ผ้าปิดปากในระยะที่มีอาการไอต่างๆเนาะจ้ะก็จะมีอยู่ประมาณนี้ที่อยากจะฝากไว้กับประธานเนาะสำหรับเรื่องงานควบคุมพยาธิติดต่อของเขาเจ้า
1: เจ้าท่านจะขอถามคืนน้อยหนึ่งนะเจ้า HIV ที่ว่าปัจจุบันนี้เบิ่งคือว่าบ่เฮาบ่ฮู้ว่าผู้ใดเป็นผู้ใดบ่เป็นเนาะแล้วเบิ่งคือว่าบ่เป็นภัยสูงปานใดแต่ว่าบัดมาเบิ่งตัวเลขสว่า 13,000 กว่าคนถือว่าสูงได้เนาะและแห้งมากวดพบ
2: 3,000 นี่แหละแม่น
1: กวดไปกวด
2: แม่นผมมันสงสัยไปกวดนะ
1: จ้ะ
2: แต่ว่าพบเสื้อแม่น381
1: ก็ยังว่าถือว่าสูงถือว่าสื่อว่าสูงแล้วส่วนใหญ่กลุ่มคนที่กวดพบนี่มันเพศใดทัน
2: ส่วนใหญ่จะแม่นเพศชายสูงกว่าเพศหญิงสำหรับกรณีติดเชื้อ HIV นะดังนั้นนี่ในกลุ่มวัยหนุ่มก็มีบ่แม่นจะสูง เริ่มตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปหาอายุ19อยู่ในโซนนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเนาะที่ว่าติดเชื้อหลายเจ้า
1: แล่นกรณีซ้ายหักซ้ายนี่ส่วนใหญ่มันเป็นพบนี้ในกรณีตัวใดซ้ายหักซ้ายบ่หรือว่าการติดเชื้อกับการมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิง
2: เจ้าโดยรวมแล้วการมีเพศสัมพันธ์เรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเนาะบ่ว่าจะแม่นยิงซ้ายยิงแต่ว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหลายก่อนแม่นซ้ายกับซ้ายเนาะซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงสูงอันนี้จะมีหลายอันอยู่ถ้าว่าจะอธิบายก็คงจะใช้เวลายาวนะยาวเลยหน่อยนึงเจ้าเพราะว่าการมันจะง่ายเนาะสำหรับซ้ายมันจะง่ายแล้วก็ตกลงกันได้ง่ายแต่ว่าถ้าบ่ได้มีการป้องกันเนาะแล้วก็มันต้องได้ใส่สารรอลื่นถ้าบ่มีการป้องกันมันเฮ็ดให้ฉีกขาดหรืออีหยังต่างๆเวลามีเพศสัมพันธ์มีบาดแผลเนี่ยความเสี่ยงในการติดเชื้อจะสูงแล้วก็ในปีผ่านมาพวกเราได้มีการประเมินเห็นว่าเปอร์เซ็นต์เนาะหรือเอิ้นว่าเปอร์เซ็นต์การพบเชื้ออยู่ในกลุ่มซ้ายหักซ้ายค่อนข้างสูงก่อนกลุ่มที่ว่ามีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเจ้า
1: อันนี้ก็แห่งเป็นปัญหาหนึ่งของเวียกงานพยาธิเนาะหรือสุขภาพที่ว่าพวกเขาเบิ่งคือว่าบ่เป็นตาวิตกกังวลแต่ว่ามันก็ปัจจุบันนี้ก็ถึง381กรณีนับแต่เดือนมังกรมาจนมาฮอดปัจจุบันอันนี้ก็เป็นพวกเขาต้องได้สุ่มใส่ให้โฆษณานี่แล้วเนาะให้การป้องกันนี่แหละอันเป็นหลักๆในการนั่นน่ะสิมีเพศสัมพันธ์เวลามีเพศสัมพันธ์มาซั่นซะแล้วท่านแล้ววันนี้เว้าเรื่องวัณโรคนี่มันก็ติดพันใส่กับสภาพอากาศบ
2: ่สำหรับพยาธิวัณโรคนี่บ่ได้ติดพันกับสภาพอากาศเลยเนาะอันนี้คือการหับเสื้อไปโดยกลุ่มเลยเนาะเวลาที่หับเสื้อเข้าไปแล้วแล้วจึงค่อยมียกตัวอย่างเนาะคนน้อยคนเวลาที่ได้สัมผัสกับผู้ที่ปฏิเสื้อจะมีอยู่ประมาณ 10% ก็คือ10คนเนาะที่ว่าหับเสื้อเข้าไปใน10คนที่หับเสื้อเข้าไปแล้วจะมีอยู่1คนที่เป็นพยาธิอันนี้แม่นขึ้นกับภูมิต้านทานของแต่ละคนคือยกตัวอย่าง10คนนี้ที่หับเสื้อเข้าไปบ่แม่นว่าทุกคนที่หับเสื้อเข้าไปแล้วจะป่วยเป็นพยาธิวัณโรคทั้งหมดก็บ่แม่นแบบนั้นเนาะในนั้นจะมีอยู่1คนที่ว่าเป็นพยาธิวัณโรคแล้วในอีก9คนนั้นเดอีก9คนขึ้นกับภูมิต้านทานของเจ้าถ้าว่าภูมิต้านทานของแต่ละคนมันในเมื่อใดเมื่อหนึ่งมีอ่อนเพลียลงอย่างต่างๆพยาธิดังกล่าวนี้ก็จะเกิดขึ้นมาเนาะเฮ็ดให้มีอาการขึ้นมาว่าซั่นๆโดยเฉพาะคือยกตัวอย่างกรณีติดเชื้อ HIV ในเบื้องต้นยังแข็งอยู่แต่เมื่อใดที่ภูมิต้านทานของเราต่ำลงพยาธิวัณโรคนี้จะเข้าแทรกซ้อนหรือว่าจะเฮ็ดให้เกิดพยาธิแต่พยาธิวัณโรคนี้ขึ้นได้ง่ายกรณีที่ว่าเราหับเสื้อเข้าไปแล้วแต่ว่ายังบ่มีอาการเนาะแต่ถ้าว่าภูมิต้านทานของเราต่ำลงแล้วจะมีอาการของพยาธิวัณโรคนี้เกิดขึ้นกับคนดังกล่าวเนาะแล้วก็เมื่อกี้บ่ได้บอกว่าบ่ได้แจ้งให้ท่านทราบเนาะว่าคนเจ็บพยาธิวัณโรคอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ทั้งเป็นไม้และแต่หับเสื้อไม้แต่ประมาณนี้แล้วก็กลับคืนเป็นอีกมีอยู่627กรณีแล้วได้เนาะตั้งแต่วันที่1ถึงจนฮอดปัจจุบันอันนี้ก็ค่อนข้างว่ายังสูงอยู่เนาะเจ้าอยู่นครหลวงอันนี้มันตัวเลขสําหรับนครหลวงทั้งหมดเลยเนาะเจ้า
1: และเป็นสิ่งท้าทายบ่ต่อกันเฉพาะนครหลวงเฮาเนาะต่อกันที่ว่าเพิ่นว่าจะรูปร่างภายในปี2030นี่การจะตั้งปฏิบัติเฮานี่เป็นสิ่งท้าทายขึ้นได้ใดท่าน
2: เจ้าถือว่าทั้ง2พยาธิเนาะรวมทั้งพยาธิบ่ก็เช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งท้าทายหนึ่งเป็นสิ่งท้าทายหนึ่งหลายเลยโดยเฉพาะแมนเสื้อ HIV เนาะเสื้อ HIV นี้คือการมีเพศสัมพันธ์ที่บ่ได้ป้องกันในอันนี้แมนในปัจจุบันนี้การโฆษณานี่พวกเฮาจะเห็นว่ามันเงียบๆก็อยากให้มันพุ่งขึ้นตื่มอันนั้นสิ่งท้าทายหนึ่งคือไว้นมตามการสำรวจของ LCID เพิ่นให้ฮู้ในไว้นมอายุ15หา24ปีมีความรู้เกี่ยวกับ HIV เพียงแต่20%เนาะ20%เพราะว่ามันน้อยหลายเนาะรู้เกี่ยวกับ HIV แล้วรู้การป้องกันนี้ถือว่ามีความรู้ยังน้อยหลายดังนั้นเฮ็ดให้มีสิ่งท้าทายในการที่จะ ติดเชื้อได้หรือว่าแพร่เชื้อให้คนอื่นได้แล้วก็เขาจะบ่สามารถลบล้างได้ในปี2030ถ้าว่าทุกคนหรือว่าคนส่วนหลายที่ยังบ่ทันรู้เกี่ยวกับ HIV แล้วก็บ่ทันรู้เกี่ยวกับการป้องกันที่ถูกต้องเนาะและก็พยาธิวัณโรคก็เช่นเดียวกันสิ่งคล้ายๆก็คือปัจจุบันนี้แม่นยาป้องกันเนาะคืออยู่ในครอบครัวที่ข้าพเจ้าได้ว่าว่ากรณีคนเจ็บเป็นพยาธิวัณโรคปอดที่มีเสื้อทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็คือบุคคลใกล้ชิดเนาะจะต้องได้กินยาป้องกันแล้วก็ในปีผ่านมาเมื่อปี2025แม่นตัวเฮาเป้าหมายว่าเด็กรุ่น5ปีให้ได้กินยาป้องกันแต่ในนั้นสิ่งท้าทายของพวกเขาก็คือครอบครัวบ่อยากให้ลูกของตนเองกินยาเนื่องจากว่าเขาเจ้าบ่เจ็บบ่ป่วยประมาณนี้เนาะแล้วก็บ่อยากให้ลูกได้รับยาอันนี้เป็นสิ่งท้าทายหนึ่งของพวกเขาและปัจจุบันนี้ปี2026แม่นเอาทั้งผู้ใหญ่และเด็กน้อยเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันก็การกินยาก็จะมีระบบ3เดือนเนาะกินยาป้องกันบ่แม่นกินน้ําอาทิตย์แล้วเป็นเดือน3เดือนมันเป็นสิ่งท้าทายนําให้กับพวกเขาว่าเขาเจ้าพร้อมใจที่จะกินหรือบ่แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็เฮียฮ้องเนาะอยากให้ทุกคนที่ประยุนสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่มีอยากให้กินได้อดทนเพื่อป้องกันบ่ให้มันมีการแพร่กระจายออกไปถ้าเฮาบ่กินเนาะมื้อใดมื้อนึงคนในครอบครัวอาจจะเป็นอีกประมาณนี้แล้วก็จะโบซาวอีกจะโตๆกันไปเรื่อยๆถ้าเขาพบคนหนึ่งมีปิ่นระยะแล้วทุกคนในครอบครัวเขาได้กินยาป้องกันก็สามารถป้องกันได้จะโบปี2030อาจจะลดจำนวนกรณีติดเชื้อนี้ลงอาจจะโบมีโบเป็นได้ถ้าทุกคนมีส่วนร่วมช่วยกันจบแต่ถึงยังไงก็ตามก็ที่ขอแล้วนะขอการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกครอบครัวได้เอาใจใส่ในการป้องกันช่วยๆกันจบ
1: เจ้าเจ้าอันนี้ก็เป็นการให้ความรู้ของดร.นางคำลาเผ่าดาวันแล้วก็การจะตั้งปฏิบัติความเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันพยาธิเนาะท่านนางคำลาเนาะ
2: เจ้า
1: ก็ในระยะฤดูฝนนี้ก็เป็นเว้าเรื่องไข้ยุงนี่แหละอันเป็นหลักๆที่เฮาทุกคนต้องได้สุ่มใส่อีกคือกันเพราะว่าก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแล้วกับสาเหตุเรื่องเกี่ยวกับไข้เลือดออกไข้ยุงร้ายนี่ก็เป็นมาจากยุงอันนี้อยากให้ท่านนางคำลาฝากตื้มเนี่ยเจ้า
2: อีกเทื่อนึงเนาะเพราะว่าตอนเบื้องต้นค่ะพระเจ้าก็ได้ฝากไปเทื่อนึงแล้วแต่ก็อันนี้เป็นเทื่อที่สองที่เป็นอันที่พิเศษเนาะอยากจะขอฝากไว้กับทุกๆคนเนาะที่ได้รับฟังรายการฮอบบ้านพันเมืองของพวกเราแล้วก็ได้รับฟังเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆเนาะและบรรดาพญาโดยเฉพาะแม่นไข่ยุงลายนี้คือแต่ละปีอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮาแม่นเป็นอันดับ1ทั่วของทั่วประเทศทุกปีหวังว่าปีนี้พวกเฮาจะบ่เป็นอันดับ1ก็ขอเฮียฮ้องมายังบรรดาท่านทุกท่านที่ได้รับฟังแล้วก็ซอยไปบอกต่อให้กับบุคคลที่สําคัญเพื่อนมิตรสหายหรือคนที่พวกเฮารู้จักหักแพงกันเนาะโดยเฉพาะแม่น1ขอให้ปฏิบัติ5ป5ปนี้ก็คือปิดเนาะปออันที่1แม่นปอปิดฝาภาชนะที่ว่าพวกเขาจะตรงน้ําหรือว่าขังน้ําไว้ฮะขอให้มีฝาปิดเนาะอันที่2แม่นปอเปลี่ยนกรณีเปลี่ยนนี่หมายความว่าถ้าบ่มีฝาปิดเนาะอกอ่างหรืออีหยังต่างๆที่พวกเขาขังน้ําไว้ฮะถ้าบ่มีฝาปิดก็ขอให้ได้เปลี่ยนน้ําทุกๆครั้งทุกๆอาทิตย์ว่าซั่นซะเนาะให้เปลี่ยนเอาน้ําเก่านี้ออกก่อนเปลี่ยนต้องให้อนามัยขวดทางขอบถูหรือถังต่างๆให้มันสะอาดซะก่อนแล้วจึงค่อยล้างแล้วเปลี่ยนน้ําใหม่ใส่และปอที่3แม่นปอปอยปอยนี้แม่นพวกเฮายังส่งเสริมเรื่องการปล่อยปลาหางนกยุงใส่ในอ่างหรือว่าโอ่งอันใดที่ว่าพวกเฮาบ่สามารถที่จะอนามัยได้เนาะบ่สามารถที่จะไปปิดฝามันได้คือยกตัวอย่างเฮาปลูกนะต้นบัวต้นผืออีหยังต่างๆประดาเพื่อนเฮาอันนี้ก็แม่นว่าอยากให้ปล่อยปลาหางนกยุงใส่เพื่อให้มันได้กินนอนน้ํายุงหั้นและอันที่4แม่นปรับปรุงปอที่4เป็นปอปรับปรุงสภาพภายในเฮือนของเฮาเมียนมาเครื่องของให้มันเป็นระเบียบเนาะบ่ให้มันหกมันอยู่อัญญาอีหยังต่างๆเครื่องนุ่งที่เป็นบอนเกาะของตัวยุงเฮาก็พับเมียนอีหยังคักแน่แล้วก็ ทางด้านนอกเนาะเขาก็ไปเบิ่งเรื่องโซใสสะอาดของพวกเขาเนี่ยแล้วเนาะโซสีเขียวก็ให้มันมีสีเขียวแต่ว่าโซสว่างนี่สำคัญที่สุดถ้ามันหกมันอุ้มปุ้มอยู่หลายเขาก็ไปซอยมันต้นไม้เนาะเฮ็ดให้มันมีความสว่างแดงยุงมันจึงสิบกไปอยู่บกไปเกาะอยู่แล้วก็อนามัยเฮ็ดเอาได้บ่ให้มันมีกระโปะกระป๋องอย่างที่มันมีน้ำขังต่างๆอันนี้แม่นเฮาเอิ้นว่าปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเฮือในนอกเฮือให้มันสะอาดและสุดท้ายแม่นโปปฏิบัติการปฏิบัติแม่นให้ปฏิบัติทุกๆอาทิตย์เนาะทุกๆ7มื้อแม่นให้ปฏิบัติอันนี้ขอฝากไว้กับบรรดาท่านแล้วก็ถ้าว่าเขตใดที่ว่าโอ้เฮาเฮ็ดแล้วยังมียุ่งอยู่อันนี้ให้ไปบอกอ้อมแอมเพื่อนเฮาของยุ่งมันบินได้ฮอด200เมตรดังนั้นนี่ให้เตือนซอยกันทุกครอบครัวเฮ็ดคือกันแล้วพวกเฮาจะลดจำนวนยุ่งหันลงเนาะแล้วก็ชิงสักกันถ้าว่าอีกเลี้ยงบ่ได้เนาะก็ขอให้มีป้องกันบ่ให้ยุ่งกัดด้วยการทายากันยุ่งเนาะถ้าเห็นมียุ่งอยู่ในเฮือนยังเออบ่ได้40สเปรย์ป่ามันแต่ประเภทนี้ก็ขอให้ได้มีการป้องกันเนาะ
1: เจ้า
2: ถ้าเป็นใครก็ให้บ่ให้ซื้อยาจริงเองบ่ให้เกิน3มื้อเนาะไข้มื้อที่1มื้อที่2แล้วไปโดดในปัจจุบันเพราะว่าสังเกตอีกายนี่ไปมื้อที่4เข้าสู่ภาวะช็อกแล้วเนาะมันจะเฮ็ดให้กรณีที่ว่าเกิดเกิดขึ้นดังนั้นนี่มื้อที่2ไข้มื้อที่2แม่นให้ไปฮอดโรงพยาบาลแล้วเนาะเจ้า
1: อันนี้ก็แม่นการให้ความรู้และก็การฝากถึงประชาชนของทางแขนงสาธารณสุขเว้าเรื่องไข้ยุงแล้วก็เป็นอันตรายแหละผู้ใดถือเบาเนี่ยมันสุดละเดี๋ยวนี้แมงพยาธิถึงมาไวเนาะท่านเนาะเว้าเรื่องเป็นพยาธินี่โอ้ภัยเงียบก็หลายเด้นอนก็ยังรับไปซื่อๆนี่ภัยเงียบนี่อันตรายหลายๆพยาธิที่มาในปัจจุบันนี้เจ้าเอาก็ขอขอบใจดร.คำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงวิจันทร์หลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการของพวกเราในมื้อนี้วันนี้ก็มาเว้าสู่ฟังได้หลายพยาธิที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แล้วก็ขอควรระวังที่ประชาชนอาจจะต้องได้ปฏิบัติควรปฏิบัติแหละเพราะว่าหยังอันนั้นก็บ่ดีต่อประชาชนเองเนาะต่อตัวเองบ่แม่นแพทย์หมอแพทย์หมอมีแต่ผู้แนะนำแต่ปฏิบัติแท้ๆก็ต้องเป็นผู้ตัวเองต้องเป็นตัวเองที่ต้องปฏิบัติเพื่อหยังเพื่อรักษาสุขภาพแล้วก็หลีกเลี่ยงพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในร่างกายเจ้าขอขอบใจท่านหลายๆเจ้าที่ให้เกียรติเข้าร่วมของพวกเราในมื้อนี้มื้อหน้าสิได้ขอติดต่อหาท่านกับตื่มเด้อ
2: เจ้ายินดีขอบใจหลาย
1: ๆเจ้าขอบใจท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์แล้วท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการซะก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
3: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ่
4: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาแว่นฐานข้อมูลอย่างดีเพิ่นเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
3: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: กลับเข้าสู่รายการที่2ของรายการเฮาบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังแต่ต้นรายการพวกเฮาก็ได้สัมภาษณ์ท่านนางรับฟังท่านนางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ไปละเพิ่นก็มาเว้าเรื่องเกี่ยวกับพยาธิตามฤดูกาลที่เกิดขึ้นในระยะนี้แหละ1มาก็เป็นพยาธิทอกท้อง2มาก็เป็นพยาธิไข้ยุง3มานี่เป็นหยัง3มานี่เป็นเว้าเรื่องระบบหายใจ ระบบทางเดินหายใจนี่แหละที่ในปัจจุบันนี้ทางกูสุกเองก็ยังเสียงแหบเสียงแห้งอยู่นี่เรื่องภูมิแพ้นี่แหละอันที่เกิดขึ้นในสังคมเฮาประชาชนเฮาสิเกิดง่ายๆเนี่ยมันภูมิแพ้หนึ่งมาเนี่ยมันยังอากาศที่มีเป็นสภาพอากาศ PM 2.5 นี่ที่เกิดขึ้นแต่ว่าอยู่นี่ก็เบาบางแน่แล้วเนาะฝนมีฝนตกแน่หลายเขตก็มีฝนตกบางส่วนก็ตกแห้งตกคอยแต่ละเขตแตกต่างกันไปนอกจากนี้ก็สิ่งที่เพิ่นกำลังเป็นสิ่งท้าทายแล้วก็จะสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติก็คือการลบล้างพยาธิ HIV และก็พยาธิวัณโรคในปี2030นี่จะเป็นจังใดนั้นแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นก็ได้เว้าเกี่ยวกับเรื่องการให้สุขศึกษาหรือว่าเวียกงานสาธารณสุขนี่แหละเกียรติประชาชนเพื่อหยังเพื่อให้เอาใจใส่ในการปฏิบัติต่อตนเองโดยเฉพาะก็แม่นเว้าเรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์นี่แหละเว้าเรื่อง HIV ก็เนาะเว้าเรื่อง HIV ก็แม่นเว้าเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นี่ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ว่าการมีเพศสัมพันธ์แล้วบ่ได้ป้องกันอันนี้ก็ว่าความจริงตรงๆนี่ล่ะเนาะบ่ได้ป้องกันอันนี้ก็ต้องได้เอาใจใส่น้ํากันเพราะว่าบางทานก็ไปแล้วก็ย่านบ่กล้าไปกวดสิแต่มีหลายส่วนนึงแล้วที่ไปกวดนี่ก็ถึงนับแต่วันที่เดือนหนึ่งเดือนมังกรไปต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีผู้เข้าไปกวดไปกวดเบิ่งเพื่อหักตัวเองเพื่อสุขภาพตัวเองนี่แล้วครับ 10,000 กว่ากรณีแล้วก็กวดพบละ381กรณีนี่ตัวนี้ก็เป็นพยาธิหนึ่งที่เป็นภัยเงียบเนาะ2มานี่มันอย่างวัณโรควัณโรคนี่มันก็มันติดต่อกันได้ง่ายคือกันอันนี้ก็ควรเอาใจใส่นํากันเนาะอาจารย์ผู้ฟังเวลาของรายการก็เบิดลงเพียงพอดีมื้อนี้ผู้ดําเนินรายการอําไพวันวอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี
6: เอ้อนี่ตุ๋น
7: หึ
6: ผู้บ่ว่าตอนนี้เบิ่งแล้วโทรคมเวลาสมัครแพ็คเกจ IR Data สําเร็จระบบจะเปิดให้นําใช้แพ็คเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
7: ้โอ้
6: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็คเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
6: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
6: มี3แพ็คเกจคุณใด
7: โอ
6: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
7: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
6: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็คเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: เท่ามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
9: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียและก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
8: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
6: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
9: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
6: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19 แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
8: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
6: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่านักล่าที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้าน และพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใส่สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
9: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
10: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่หักแพงทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเส้นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเขาทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์รายการนี้เสนอให้ท่านรับฟังเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนรับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้แม่นวันพฤหัสบันที่21พฤษภาคมคิดศักราช2026องค์กับมือขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้วันพฤหัสอาจารย์แสงฟ้าบ่ได้เข้าร่วมสนทนาในรายการเนาะมื้ออื่นยังอีกมื้ออื่นในอาทิตย์นี้เนาะที่อาจารย์จะเข้าร่วมสนทนาในรายการเพราะว่าตามตารางแม้นวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ที่อาจารย์แสงฟ้าเข้าร่วมสนทนาในรายการนำเสนอความหมายของคำศัพท์ภาษาลาวมารวมเป็นการอธิบายซี่แจงใจแยกอย่างละเอียดถึงความหมายของคำศัพท์เนาะรวมถึงกรณีในการใช้ยกตัวอย่างประกอบการอธิบายเพื่อให้มีรายการทันมีความเข้าใจแจ้งตื้มต่อกับคำศัพท์ที่ยังมีปัญหาในการใช้เนาะที่เพิ่นมีรายการได้มีส่วนร่วมกับทางรายการของวงเฮาโดยการส่งคำศัพท์ผ่านทาง WhatsApp หมายเลข020-5986-4685เบาขึ้นอีกทีหนึ่ง020-5986-4685ท่านใดยังมีความข้องใจต่อกับคำศัพท์ใดที่ว่ายังบ่ทันเข้าใจแจ้งต่อกับการนำใช้เนาะบางเทือคำสำคัญอาจจะมีความหมายใกล้เคียงกันในวิชาการด้านภาษาศาสตร์เอิ้นว่าคำพ้องความหมายมันก็เข้าใจเอายากเด้มีรายการหรือว่าเข้าใจแต่สิให้อธิบายเป็นนิยามหรือว่าอธิบายความหมายฮะนะก็เป็นเรื่องที่ยากเนาะฉะนั้นแล้วดอกซ้อนก็ยินดีเป็นสื่อกลางให้ถ้าหากว่ามีรายการอยากจะฝากคำศัพท์ดังกล่าวที่มันยังมีปัญหาในการนำใช้หรือว่าท่านหันเข้าใจอยู่แต่ยังบ่ทันเข้าใจแจ้งยังบ่สามารถลงลึกใจแยกถึงรายละเอียดของคำนั้นๆได้ก็ฝากนำดอกซ้อนได้เด้อหมายเลขโทรศัพท์กันดังที่ได้บอกไปวันนี้อาจารย์แสงฟ้าบ่ได้เข้าร่วมสนทนาในรายการดังที่เสนอไปเนาะแต่ว่าจะมีบทความวิชาการของอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพนำเสนอสุทานฟังดอกซ้อนก็อ่านแล้ว 3-4 รอบแล้วได้ผ่านมาคิดว่าดนเติบเนาะเคยนำเสนอออกอากาศให้ท่านได้รับฟังแต่ว่าก็จะมานำเสนอคืนเพราะว่าบางคำถามที่หรือเอิ้นว่าเป็นการสนทนากับมีรายการมาซั่นซะคอมเมนต์เกี่ยวพันถึงอ่ะนะบทความดังกล่าวนี้หมายความว่าคำถามหรือว่าข้อสงสัยข้อสนใจของมีรายการนะเนาะแม่นอ่านแล้วอยู่ในบทความวิชาการนี้นี่แม่นถือว่ามีได้เสนอไว้แล้วก็เลยอยากจะนำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังคืนแล้วหัวข้อก็ถือว่าเทศเหมาะเนาะทั้งหัวข้อทั้งเนื้อในได้มีรายการอ่านแล้วก็เห็นว่าเป็นความฮู้เป็นบทที่บทสั้นแล้วก็บทยาวประมาณ2 4ประมาณ4 5 5หน้าเจีย AC เนาะก็บทยาวหลายแล้วก็บทสั้นหลายต้องซ้อนอ่านหลายๆรอบแล้วก็เห็นว่าได้เนื้อในใจความที่คิดว่าครบถ้วนแล้วก็อยากมานำเสนอเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนแบ่งปันสู่เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเนาะในหัวข้อที่มีชื่อว่าบัญหาการนำใช้ภาษาลาวในปัจจุบันเขียนโดยแสงฟ้าหลานุภาพสำหรับภาษาลาวเป็นภาษาหนึ่งที่เราสามารถเว้าได้ว่าเป็นภาษาที่อุดมสมบูรณ์เทียบกับทุกๆภาษาในโลกเนาะท่านผู้ฟังสามารถเป็นพาหนะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในวงศาคณาญาติของสังคมลาวสามารถบันทึกและถ่ายทอดความรู้จากหุ่นสู่หุ่นได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งสามารถใส่เข้าในสื่อบันเทิงบ่ว่าจะเป็นทางด้านวรรณคดีบทเพลงบทล่ำตลอดฮอดบทนวนิยายเรื่องสั้นหรือว่าสารคดีและอื่นๆอีกจากการนำใช้ภาษาลาวตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ภาษาลาวก็มีวิวัฒนาการอันยาวนานเนาะจากภาษาลาวที่มีแต่คำพยางค์เดียว
หรือว่าคำโดดที่มีสายพัวพันกันกับภาษาอื่นที่อยู่ในกลุ่มภาษาคำโดดเช่นว่าจีนเวียดนามก็ค่อยๆขยับขยายกลายเป็นคำที่มีหลายพยางค์ซึ่งส่วนหลายก็แม่นคำยืมจากภาษาปาลีสันสกฤตภาษาคาเมและก็มีส่วนหน่อยหนึ่งจากภาษาฝรั่งอังกฤษและภาษาอื่นๆอีกเนาะจากภาษาที่มีแต่ภาษาเว้าก็กลายมาเป็นภาษาที่มีตัวอักษรบันทึกซึ่งเอิ้นว่าภาษาเขียนเนาะมีรายการนับแต่มีตัวอักษรบันทึกคำเว้าเป็นต้นมาภาษาลาวก็ได้รับการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งจนฮอดเท่าทุกวันนี้แต่ย้อนว่าภาษาลาวเป็นพาหนะในการสื่อสารในหลายขงเขตในหลายท้องถิ่นหลายวิชาอาชีพหลายซ้ำอายุคนจึงพาให้เกิดมีปัญหาในการนำใช้อย่างหลีกบ่ได้โดยเฉพาะแม่นเรื่องของการออกเสียงการเขียนการสะกดคำการนำใช้คำเนาะอันนี้ดอกซอนก็แสดงความเห็นดีเป็นเอกภาพหั่นแหละว่าถึงว่าเขาจะมีภาษาลาวนี่ใช้มาอย่างยาวนานแล้วก็มีการพัฒนาได้พัฒนามาเรื่อยๆเนาะมีรายการแต่ถามว่ามาฮอดทุกมื้อนี่นี่อันน่ะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วบ่ก็ยังเถื่อก็ยังมีปัญหาในการนำไส้คันบ่ดังนั้นนี่นะกะสิบ่มีรายการนี่ได้มีรายการคันว่าการไส้นี่ถูกต้องหมดแล้วในสังคมนี่บ่ผิดบ่เพี้ยนทุกคงเขตเรียกงานนี่ไส้เป็นเอกภาพกันนับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นท้องถิ่นใดสำเนียงใดขออภัยท้องถิ่นใดเนาะผู้ใดสิปากสำเนียงใดก็ยาบาดนำไส้คำซ้ำหันถูกต้องเป็นเอกภาพกันหมดกะผัดว่ายังบ่แม่นก็ยังมีปัญหาในการใส่อยู่บ่ว่าจะเป็นการออกเสียงเนาะมีรายการหรือว่าการเขียนสะกดคำสระเสียงสั้นเนาะสระเสียงยาวเนาะหรือว่าการนำใส่คำซับสินะอันที่พวกเฮาน่ะสนทนากันกับอาจารย์แสงฟ้าในทุกมื้อนี่ก็แม่นปัญหาซุมนี่เด้อันที่ว่ายังบ่มีความเป็นเอกภาพกันในการใส่นะเนาะในบทความวิชาการของอาจารย์นี้เพิ่นได้เสนอเป็นข้อเป็นข้อถือว่าเป็นข้อมูลที่ละเอียดและครบถ้วนปัญหาที่1เพิ่นเสนอแม่นปัญหาการออกเสียงและการสะกดคำมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วภาษาลาวถิ่นต่างๆนี่ล้วนแต่มีการออกเสียงที่แตกต่างกันซึ่งสิ่งดังกล่าวบ่ถือว่าเป็นปัญหามีรายการการออกเสียงภาษาลาวของแต่ละถิ่นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตนดังนั้นท้องถิ่นนี้จะตีราคาว่าท้องถิ่นนั้นเว้าภาษาลาวบ่ถูกมันก็บ่แม่นเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีเสียงเฉพาะของตนแต่ปัญหาการออกเสียงในที่นี้แม่นอยากเว้าถึงการออกเสียงถิ่นนครหลวงเวียงจันทน์อย่างเป็นทางการซึ่งสามารถได้ยินทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและสถานีโทรภาพแห่งชาติเนาะถ้าพวกเราได้ติดตามฟังโฆษกทางวิทยุหรือว่าทางโทรภาพอ่านข่าวหรือว่าจัดรายการโดยเฉพาะแมนโคซุกที่ว่าเป็นไว้นุ่มหั่นก็จะสังเกตเห็นมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการออกเสียงวรรณยุตหรือว่าคำซับที่มันมีตัวควบพนันเนาะมีรายการออกเสียงวรรณยุตแนวใดบางเทื่อเสียงสั้นแล้วออกเป็นเสียงยาวเสียงยาวแล้วออกเสียงออกเป็นเสียงสั้นหรือว่ามีตัวควบผัดบ่ใส่บาดอันบ่มีผัดใส่จังซี่นะคืออาจารย์เสนอหั่นแหละในบทนี้แมนเสนอว่าความบ่เป็นเอกภาพกันในที่นี้แมนเบ้าถึงการออกเสียงทินนครหลวงเวียงจันทน์ที่หมายถึงการนำใช้ภาษาอย่างเป็นทางการเนาะทางการในที่นี้ก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติหรือว่าวิทยุคลื่นอื่นๆสถานีโทรภาพแห่งชาติแล้วก็สถานีอื่นๆที่เฮากำหนดใช้เป็นทางการบรรดาโคซกนี่คือดอกซอนซีเวลเฉพาะซะเนาะเฉพาะของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติคืออยู่ภาคข่าวเพิ่นก็นำใส่ทานโคซกที่ใส่เสียงกลางคือออกเสียงเป็นเสียงนครหลวงเวียงจันทน์จะบ่มีภาคเหนือหรือว่าภาคใต้เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานหนึ่งในเนาะมีรายการหรือว่าทางโทรภาพแห่งชาติก็สังเกตเห็นว่าก็เส้นเดียวกันฉะนั้นแล้วในบทนี้ก็จะเสนอให้เห็นว่าอันใดที่แมนความบ่เป็นเอกภาพใส่หรือว่าออกเสียงที่บ่ถูกต้องหรือว่าการใช้คำที่บ่ถูกต้องในกรณีที่ใช้อย่างเป็นทางการคืออาจารย์ได้เสนอในบทนี้ว่ามันเป็นธรรมชาติว่าภาษาลาวถิ่นต่างๆนี่ล้วนแต่มีการออกเสียงที่แตกต่างกันไปภาคเหนือกะสิบ่เว้าคือภาคใต้ภาคใต้กะสิบ่เว้าคือภาคกลางและสิไปว่าภาคเหนือนี่เว้าบ่ถูกเด้อ
ภาคใต้นี่ว่าบ่ถูกเด้อออกเสียงนักโพดภาคเหนือนี่ว่าบ่ถูกเด้อเสียงเบาโพดอ่อนโพดหวานโพดมันบ่แม่นให้ถือว่านี่เป็นความงามหนึ่งเปรียบเหมือนดอกไม้หลายสีที่อยู่ในสวนเดียวกันเนาะเป็นทั้งความอุดมสมบูรณ์เป็นทั้งความงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนได้มิตรรายการบัดนี้เฮาเข้าอันรายละเอียดปีกย่อยที่อาจารย์ได้เสนอในบทนี้เนาะมีรายการซึ่งมานอนอยู่ในข้อที่1ปัญหาการออกเสียงและการสะกดคำนี้ปัญหาที่1นี่แม่นปัญหาการออกเสียงวรรณยุตเนาะมันเป็นแนวใดการออกเสียงวรรณยุตนี่การออกเสียงวรรณยุตจากเสียงเอกเป็นเสียงโทมีอยู่นี่อาจารย์ยกตัวอย่าง4คำมีคำว่าเลืองออกเสียงเป็นเลืองหมายความว่าสะกดถูกแม่นสระเอืองรอเลืองไม่เอกเป็นเลืองเนาะเสียงวรรณยุตเอกแต่ว่าสังเกตเบิ่งผู้ที่ใช้มักออกเสียงเป็นเรื่องมีรายการสังเกตโลดเสียงนครหลวงวิ่งจันทร์นี่เรื่องเนาะแต่ว่าความจริงนี่ก็ได้พยายามได้ในเมื่อว่าเป็นกลางในการใช้ภาษาเลยถือว่าสังคมนี่ยกให้ผู้ที่เป็นโคซกนี่นะเนาะต้องมาเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาลาวได้การใช้คำซับอันนี้เขาเน้นเฉพาะเรื่องของการเบ้าน้ำเขียนน้ำในมีรายการเรื่องเป็นเรื่องเริ่มเป็นเริ่มเพิ่มเป็นเพิ่มหลีกเลี่ยงเป็นหลีกเลี่ยงเนาะคำศัพท์ที่ถูกต้องแม่นคำทำอิฐที่ใช้วรรณยุตเอกทั้งหมด4คำเลยแต่ว่าเสียงที่เพี้ยนคำที่มักใช้หลงใช้ผิดหั่นแม่นเป็นไม่ถูกบ่ถูกเด้เนาะเรื่องเริ่มเพิ่มหลีกเลี่ยงบ่ถูกต้องเป็นเสียงวรรณยุตเอกอันนี้แม่นอาจารย์ยกตัวอย่าง4คำจากเสียงเอกเป็นเสียงโทบัดนี้อันที่2เสียงโทอักษรสูงเป็นเสียงโทอักษรต่ำอักษรสูงนี่มี6ตัวคสทพฟหเข้า4ทงไผฟังให้มี2คำอาจารย์ยกตัวอย่างนะสิ้นสุดมักใช้เป็นสิ้นสุดแม่นสะกดเนาะดอกซ้อนก็ออกเสียงบ่ได้ขออภัยแต่จะพยายามบอกเรื่องของการสะกดคำเนาะสิ้นสุดแม่นตัวสอเสือ2ตัวเลยแต่ว่ามักใช้หลงเป็นตัวซอสร้างเป็นสิ้นสุดค่ะนะอีกคำหนึ่งแม่นล่าหลังตัวรอสองตัวเลยมีรายการแต่ว่ามักใช้ผิดเป็นล่าตัวรอลิงเนาะแล้วก็ตามด้วยหลังถูกแม่นสิ้นสุดสอเสือสองตัวคันใช้สิ้นเนาะตัวซอสร้างคันบ่ถูกล่าหลังล่าสะกดคือลูกล่านี่นะมีรายการจะค่อยถูกโบแมนล่าลอลิงสลาไม่โทโบทึกอันนั้นน่ะบัดนี้ปัญหาที่3แม่นเสียงสามัญเป็นเสียงโทมีคำว่าสินเคยเป็นเสียงสามัญบ่มีไม้หยังเนาะแต่มักลงเป็นสิ้นเคยใช่ไม่โทโบทึกอันนั้นแม่นปัญหาที่1การออกเสียงวรรณยุตที่นอนอยู่ในนะปัญหาการออกเสียงและการสะกดคำบัดนี้ปัญหาที่2บรรหาการออกเสียงสระเสียงสั้นเป็นเสียงยาวมีรายการเลยเสียงสั้นเป็นเสียงยาวอาจารย์ยกอยู่นี่มันเท่าไหร่2 4 6 7คำคำที่1บรรพบุรุษเสียงสั้นบรรพบุรุษเสียงสั้นหมดเด้อแต่ว่าคำที่เห็นสะกดผิดแม่นบรรพบูอยู่บนพยางค์ที่3หั่นนะบรรพบูสระอุบ่บูเป็นเสียงยาวแม่นละเนาะเป็นเสียงยาวบรรพบูรุษบ่ถูกต้องแม่นบุบัดนี้บุลิมะสิทธิ์เสียงสั้นหมดเลยบูเสียงยาวบูลิมะสิทธิ์บ่ถูกเด้อเงินก็เสียงสั้นได้บ่แม่นเงินเสียงยาวบ่ถูกขึ้นเป็นขึ้นเสียงสั้นจะค่อยถูกเสียงยาวบ่ถูกอันนี้นี่ดอกซ้อนเห็นหลายอันนี้นะคำนี้นะคำว่าเงินกับขึ้นนี่นะมักเห็นใช้เป็นเสียงยาวนะบ้านเกินบ้านเกินบ่ถูกได้เสียงสั้นจังค่อยถูกจะลาจรจังค่อยถูกบ่แม่นจะละจรหรือว่าบ่แม่นจาละจรก็บ่ถูกจะลาจรคำที่7สัญญาลักษณ์จังค่อยถูกสัญญาลักษณ์บ่ถูกแล้วก็คิดว่ายังมีอีกหลายๆคำเนาะแต่ว่าอันนี้แม่นอาจารย์ยกขึ้น7คำศัพท์ที่เป็นตัวอย่างประกอบการอธิบายคือปัญหาที่2คือปัญหาการออกเสียงสระเสียงสั้นและเป็นสระเสียงยาวปัญหาที่3บัดนี้นะปัญหาการออกเสียงตัวควบตามธรรมชาติภาษาลาวในบางท้องถิ่นจะบ่มีเสียงตัวควบเลยแต่ว่าเมื่อออกเสียงภาษาลาวมาตรฐาน
คือได้เสนอไว้ตั้งแต่ต้นแล้วเนาะว่าเฮาจะบ่เว้าถึงบางท้องถิ่นแต่เฮาจะเว้าเรื่องของภาษาลาวมาตรฐานคือกำหนดเอาที่นครหลวงเวียงจันทน์นี่จำเป็นต้องได้ออกเสียงให้ถูกต้องถ้าคำใดมีตัวควบก็ต้องได้ออกเสียงให้มีตัวควบแต่ผ่านมามีจำนวนหนึ่งบ่ทันใส่ใจต่อการออกเสียงคำที่มีตัวควบให้ถูกต้องโดยเฉพาะแมนโคสุกนุ่มอยู่สถานีโทรภาพหรือวิทยุเนาะเพื่อกระบอกได้เฉพาะเจาะจงว่ามีลักษณะรวมมันก็ปฏิเสธบ่ได้ดอกมีรายการสิว่าโอ้บ่มีสถานีนี่บ่มีรับประกันสถานีนี่ 100% เลยใส่ถูกคือสิบ่มีไผกล้ารับประกันดอกซ้อนก็บ่กล้ารับประกันแม้กระทั่งตัวเองนี่ก็บ่กล้ารับประกันว่าตัวเองใส่ถูกได้เทื่อหลงมีเทื่อลืมมี

อันนี้ออกเสียงบ่ได้เลยเพราะว่ามีตัวควบ2เทื่อก็สิเป็นแข็งเสียงขวงแข็งเสียงขวงสินะมันก็บ่ถูกบ่เจนในความหมายอันเปลี่ยนได้เนาะผ่านมาเคยยกแล้วเสียงขวางนี่นะคำว่าขวางนี่นะว่านะมีความหมายแนวใดนะบัดนี้บรรหาที่1 2 3บรรหาที่4บัดนี้นะการออกเสียงคำศัพท์ที่มีพยัญชนะฮอเหือนและลอลิงเนาะถึงแม้ว่าคำศัพท์จำนวนหนึ่งในภาษาเขียนจะสะกดด้วยพยัญชนะแกนฮอเหือนแต่เวลาเว้าคนผัดมักเว้าออกเสียงเป็นลอลิงเนาะปรากฏการณ์นี้มีมาแต่ดนและเกือบว่าเป็นธรรมชาติของภาษาเว้าไปเสียแล้วและบางคำศัพท์ก็นำใส่เข้าในการเขียนไปนำเลยคำศัพท์ที่ปรากฏมีนี่อาจารย์ยกตัวอย่างนี่เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 5 8คำเนาะหุ่นบ่นิยมใส่เป็นรุ่นห้อยเป็นร้อยเหียบเป็นเรียบคือเหียบห้อยจังซี่น่ะเนาะคำศัพท์มาตรฐานได้นี่เสียงกลางเหียบห้อยแต่ว่าสังเกตว่าผู้ใส่เนาะบางคนโฮซกบางทานก็ยังเห็นใส่เป็นเรียบร้อยบัดเขียนก็เขียนเรียบร้อยอีกก็พัดบ่ถูกได้หันมีรายการเลยคันเว้าก็ยังบ่พอนโยบายนโยบายในที่นี้ดอกซ่อนอยากเว้าเรื่องการสนทนาทั่วๆไปในสังคมซึ่งบ่แมนผู้ที่มีหน้าที่ที่เว้าให้หลายคนฟังเนาะหรือว่าเขียนให้หลายคนอ่านอันนี้ต้องมีความจำเป็นถ้าหากว่าเฮามักหลงหรือเฮามักลืมเฮาก็ต้องได้ฝึกเพราะว่าหน้าที่และความรับผิดชอบมันบังคับเฮาอยู่มันยิ่งใหญ่หลายเนาะอันนี้นะคือความรับผิดชอบในการใช้คำศัพท์ภาษาลาวต่อไผต่อตนเองก่อนทำอิฐนะแล้วจังต่อสังคมได้มีรายการเลยเพราะว่าสังคมนี่ก็ถือว่ายกให้ท่านนี่เป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาดิในการใช้คำศัพท์ในการใช้ภาษาและมันโมเมนต์ว่าทุกคนก็จะสามารถเฮ็ดหน้าที่คือดังทานได้สินะเนาะก็บ่แม่นทุกคนที่จะมาเป็นโคซกหรือว่านักจัดรายการได้ฉะนั้นแล้วถือว่าท่านได้รับเกียรติอันสูงส่งเลยเป็นตัวแทนของคนในสังคมในสาขาอาชีพหนึ่งที่เป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาว่าสั้นๆเนาะเอาตัวอย่างต่อไปรับรองเป็นรับรองลงห้อยเป็นลงลอยจังซี่นะนี่เป็นบางตัวอย่างที่อาจารย์ยกขึ้นในบรรหาที่4คือการออกเสียงคำศัพท์ที่มีพยัญชนะแกนฮอเฮือนและเป็นลอลิงเนาะซึ่งว่า4อันนี้เนาะ4บรรหานี้แม่นนอนอยู่ในบรรหาการออกเสียงและการสะกดคำเป็นข้อที่1บัดนี้ก้าวเข้าสู่ข้อที่2บรรหาการออกเสียงเนาะทําอีกเนาะบรรหาการออกเสียงและการสะกดคำบัดนี้บรรหาที่2นี่แม่นเน้นเลยบรรหาการเขียนสะกดคำเมื่อกี้แม่นการเว้าการออกเสียงปัญหาที่2แม่นการเขียนสะกดคำเบิ่งดูว่ามันมีปัญหาแนวใดๆมีรายการปัญหาการเขียนสะกดคำจากการออกเสียงคือดังได้เสนอเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้แม่นเว้าเรื่องการออกเสียงคือจังหวะนั่นล่ะจึงพาให้เกิดปัญหาการเขียนสะกดคำตามที่ออกเสียงจากความสิ้นเคยของตนสิ้นเคยเมื่อกี้ก็เสนอแล้วเด้อเสียงสามัญจะค่อยถูกบ่มีไม่หยังทั้งนั้นนอกจากเขียนผิดตามเสียงที่ตนเองออกแล้วการสะกดคำที่เกิดปัญหาก็แมนการเขียนอักษรคูที่มีไม่เอกการเขียนอักษรคูนี่แปลว่าสอสร้างสอเสือจังซี่นะมีรายการตัววอพอเพิ่งพอพูจังซี่เนี่ยเอาในทางวิชาการเอิ้นว่าอักษรคูหรือว่าการเขียนสลายไม่ไม้และสลายไม่ม้วนเนาะในนี้อาจารย์ก็ยกเป็นข้อเป็นข้อไปเนาะอันที่1ที่นอนอยู่ในปัญหาการเขียนสะกดคำนี่นะการเขียนอักษรคูที่มีไม่เอกซื่อเสียงสะกดถูกนี่ต้องแมนโซสร้างเสือนะเสียงก็แมนโซเสือแต่มักเห็นเขียนหรือว่าสะกดคำเป็นซื่อโซเสือไม่เอกแล้วก็เสียงบ่ถูกได้โซสร้างจังค่อยถูกแล้วอีกคำหนึ่งแมนสื่อสารบัดนี้เพิ่นแมนโซเสือสระอือไม่เอกจะตามด้วยสารจังค่อยถึกคันเขียนเป็นซื่อสระอือโซซื่อไม่เอกแล้วก็ตามด้วยสารบ่ถึกโซเสือจังค่อยถึกโซสร้างบ่ถึกเนาะต่างกันเด้อเว้าคืนอีกเทื่อนึง

ซื่อเสียงโซสร้างซื่อฮะนะจะค่อยถูกซื่อสารโซเสือซื่อฮะนะจะค่อยถูกออกเสียงก็บ่ได้ดอกซ้อนก็ออกเสียงบ่ได้ซื่อโซเสือซื่อโซสร้างก็คือกันแต่ว่าจะพยายามบอกแล้วก็เบาบริบทให้มีรายการเข้าใจเนาะซื่อเสียงต้องแม่นโซสร้างซื่อสารซื่อฮะนะต้องแม่นโซเสือวางต้องแม่นตัววอบ่แม่นวางที่สะกดเป็นวอวีบ่ถูกเนาะต้องแม่นตัววอพองต้องแม่นพอเพิ่งจะค่อยถูกพอพูบ่ถูกมานี่อันที่2การเขียนสลายไม้ไม้และสลายไม้ม้วนเขียนสลายไม้ไม้เป็นสลายไม้ม้วนนี่มีคำใดเด้ที่มักเห็นเรื่อยๆปัจจัยนี่ไม้ไม้จังถูกไม้ม้วนบ่ถูกอาศัยนี่ไม้ไม้จังถูกไม้ม้วนบ่ถูกเนาะอาศนัยนี่ไม้ไม้จังถูกไม้ม้วนบ่ถูกเด้อบัดนี้สลายไม้ม้วนเป็นสลายไม้ไม้บัดนี้น่ะลงไหลสลายไม้ม้วนจังค่อยถูกสลายไม้ไม้บ่ถูกอันไหลนะลูกไผ่ไม้ม้วนจังถูกไม้ไม้บ่ถูกภาคใต้ไม้ม้วนจังถูกไม้ไม้บ่ถูกเนาะปัญหาที่3คำที่เห็นมีทั้งสะกดสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวคำที่เห็นไส้ทั้งสองเนาะที่ว่าอันน่ะเพิ่นก็ว่าไส้ทั้งสองกิลากีลาวิละสนวีละสนปะกุดป่ากุดบรรหาที่4คำเดียวแต่มีการสะกดคำหลายแบบวันทีบันทีก็ก็ปฐมมาเลิกขออภัยคำเดียวอีกไหมปฐมมาเลิกปฐมมาลึกปฐมมาเลิกปฐมมาลึกโอ้ยเอาใหม่ดูปฐมมาเลิกปฐมมาลึกปฐมมาลึกปฐมมาลึกเนาะมี4แบบพูนะปัจจุบันปัจจุบันคำทำอิดแม่นปัดเนาะคำที่สองแม่นปะปาสะจากปัดสะจากหุ่นโอ้ออกเสียงบ่ได้มีรายการหุ่นสะกดหอหอฮานแล้วก็หอเฮือนอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุปัติเหตุอุปัติเหตุมีหลายคำเนาะที่ว่ามีรูปสะกดหรือว่ารูปเขียนนะเป็นหลายแบบที่เห็นไส้ในสังคมแต่ในนี้มีส่งบัญหาเนาะที่อาจารย์บ่ได้เสนอว่าไส้ตัวใดจังค่อยถูกคือบางกี้นี่บัญหาที่3แม่นคำที่มีทางสะกดสระเสียงสั้นและเสียงยาวซั่นดอกซ้อนจะยกเอาส่งบัญหานี้สนทนานำอาจารย์ในรายการอาทิตย์นี้นี่อาจจะบ่ทันเพราะว่าคำศัพท์นี่ตามจากข้อความนี่คือบ่หลายเลยจนว่าเวลาบ่พอแล้วอาจจะยกไปเป็นอาทิตย์หน้ามันจันเนาะดอกซ้อนจะถามอาจารย์ให้ว่ากีฬากีฬาวิละสนวีละสนปะกดปากดในเมื่อว่ามีทั้งสะกดสระเสียงสั้นและเสียงยาวแล้วคำใดถูกสะกดเสียงสั้นหรือเสียงยาวเอกภาพกันใช้คำใดเนาะคำใดเป็นคำศัพท์มาตรฐานและปัญหาที่4ว่าคำเดียวแต่มีการสะกดคำหลายแบบแล้วเอาคำใดเป็นคำศัพท์มาตรฐานเอาคำศัพท์ใดเป็นคำกลางที่เฮาใช้แล้วมันถูกตามมายังก่อนปัจจุบันหรือว่าบัญญัติไว้อยู่ในวัจนานุกรมเนาะอันนี้ดอกซ้อนจะสนทนากับอาจารย์ให้จะหมายไว้เพราะว่าหลังจากที่อ่านไปแล้วก็คิดว่ามีคำถามอยู่ในใจก็ย่านมีรายการก็อยากถามแล้วนั้นคือกันแต่ว่าดอกซ้อนนี่สิบ่มีหน้าที่อธิบายได้นี่เว้าให้ฟังแล้วก็เห็นว่าโอ้อันนี้ก็เป็นปัญหามีคำถามในใจก็อยากจะถามอาจารย์วันนี้ปัญหาที่5การใช้ตัวล้อหันลีนหรือว่าตัวรอรอปรากฏการนำไส้ตัวล้อหันลีนย่างเป็นขบวนฟดฟื้นเกิดขึ้นแต่ปี2000เป็นต้นมาภายหลังที่สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษาได้พิมพ์จำนายปื้มไวยากรณ์ลาวปัจจุบันสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษาสู่สังคมโดยได้บัญญัติให้ไส้ตัวรอหรือว่าล้อหันลีนเนาะเข้าในการเขียนคำศัพท์ที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศยกเว้นภาษาปาลีสันสกฤตแต่การนำไส้ตัวรอได้ถูกไส้จากได้ถูกไส้พิษจากจุดประสงค์ของปื้มไวยากรณ์หัวดังกล่าวหมายถึงปื้มไวยากรณ์
ลาวปัจจุบันสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษาพิมพ์ในปี2000นะที่อาจารย์ได้เอ่ยถึงนี้ย้อนแนวนั้นจึงปรากฏมีการสะกดคำโดยใช้ตัวรอที่เป็นตัวเกณฑ์และตัวควบมีคือแนวนี้เนาะเห็นมีผู้เขียนว่าราคำทำอิดนี่สิเป็นนะคำที่เคยเห็นเขียนเห็นใช้แต่ว่าบ่ถูกได้คำทำอิดน่ะราสอาณาจักรไทยแทนที่จะเขียนว่าลาสอาณาจักรไทยธรรมดาลอลิงธรรมดาบ่มีหันลิ้นเนาะเพราะว่ากำหนดไว้ว่าเฉพาะอันรอหรือว่าลอหันลิ้นนี่นะในไวยากรณ์ปี2000นะเอาดอกซ้อนขอเว้าย่อเด้อไวยากรณ์ลาวปัจจุบันสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษาปี2000นะแต่ว่าจะขอเว้าว่าไวยากรณ์ปี2000นะแมนกำหนดว่าให้เขียนคำยืมหรือว่าคำทับซับที่มาจากภาษาต่างประเทศซึ่งยกเว้นภาษาปาลีสันสกฤตนะฉะนั้นแล้วราสอาณาจักรนี่นะโบแมนได้มาจากภาษาต่างประเทศนะบ่เอาได้คำปาลีสันสกฤตนะแทนที่จะเขียนเป็นเสียงธรรมดาโลลิงธรรมดาเป็นราสอาณาจักรไทยหรือว่าราสวงแทนที่จะเขียนราสวงธรรมดาโลลิงธรรมดาเนาะหลวงพระบางมีผู้เขียนอันนี้นะมีผู้เขียนแล้วมีผู้เว้าอีกแทนที่สิเขียนหลวงพระบางธรรมดานี่นะก็บ่ปฏิเสธเนาะเห็นทั้งสองมีรายการแต่นั่นนี่แม่นอาจารย์ได้บอกแล้วได้ว่ามันบ่ถูกราชอาณาจักรไทยราชวงศ์หลวงพระบางนี่นะธรรมดาบ่หันลีนเนาะยิ่งไปกว่านั้นบางคำศัพท์ที่เข้าเดิมบ่มีตัวรอกควบเตก็นำเอามาใช้แบบบ่ถูกต้องเซนมีคำใดๆบรรพบุรุษบรรพะบอกดอกสังกบรรพระบุรุษเห็นมีผู้ใช้นะแทนที่สิเขียนเป็นบรรพบุรุษธรรมดาเนาะมันบ่มีคำเดิมมันก็บ่มีแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเอามาใช้แนวใดข้าพระเจ้าคือสิแม่นติดพันกับอันนะอันพระอันนะเนาะพระสงฆ์นะข้าพระเจ้าเห็นว่าเดแทนที่สิเขียนเป็นข้าพระเจ้าธรรมดาอันนี้ก็บ่ปฏิเสธสังเกตเห็นกับบ่หมายทุกคนเนาะมีรายการบางคนเท่านั้นแต่อาจจะเป็นกลุ่มที่กับบ่ใหญ่หลายแต่ถามว่ามีบ่ก็เคยเห็นมีอยู่อันนั้นแม่นปัญหาที่2เรื่องเว้าเรื่องสะกดคำมี5ปัญหา2 4แม่นละมี5ปัญหาปัญหาที่1อักษรคูที่มีไม้เอกปัญหาที่2เขียนสลายไม้ไม้เป็นไม้ม้วนบ่แม่นการเขียนสลายไม้ไม้และไม้ม้วนปัญหาที่3คำที่สะกดเสียงสั้นและเสียงยาวปัญหาที่4คำเดียวแต่มีการสะกดหลายแบบแล้วก็การใช้ตัวรอหรือว่ารอหันลิ้นหันเนาะบัดนี้ในบทนี้นี่เสนอเป็นข้อที่3ใหญ่ดร.ท้องเจ็บพักหน่อยนึงให้มีรายการได้ฟังเพลงก่อนและจึงจะกลับเข้ามานำเสนอปัญหาที่3คือปัญหาการนำใช้คำที่อาจารย์เสนอไว้ในบทความดังกล่าวเสนอไป2ปัญหาแล้วก็คิดว่าเป็นความฮู้ใดมีรายการเอ่ยปัญหาที่1แม่นเว้าเรื่องปัญหาการออกเสียงและการสะกดคําก็มีข้อปิ่งย่อยหลายๆอยู่หั่นดังที่ได้เสนอมาปัญหาที่2ข้อที่2ใหญ่หั่นน่ะเนาะแม่นปัญหาการเขียนสะกดคําก็หลายๆปัญหาดังที่ได้เสนอมาฟังเพลงแล้วกลับเข้ามาจะเสนอปัญหาที่3ปัญหาที่3แม่นปัญหาการนําใช้คําอันนี้ก็ยาวเติบประมาณ2เจียนาเอซีนี่แหละให้ท่านฟังเพลงก่อนจังหน่อยพบกันอีก

ขณะนี้มีรายการพรมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่วันจันทร์ถึงวันศุกร์17 โมงถึง 18 โมงออกอากาศทับซ้ายมีรายการวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์จะมีอาจารย์แสงป้าโหรานุภาพเข้าร่วมสนทนาในรายการในนามของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์อธิบายและชี้แจงความหมายของคำศัพท์ภาษาลาวสู่มีรายการรับฟังวันอังคารและวันพฤหัสดอกซอนมาพบกับมีรายการนำเสนอบทความวิชาการของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์หลายๆท่านรวมถึงอาจารย์ที่สิทธิ์สอนวิชาภาษาลาวซึ่งได้ตีพิมพ์บทความของตนเองลงในเอื้อนว่าลงหรือว่าออกสู่สายตาสาธารณชนเนาะซอนก็จะพยายามซอกมานำเสนอสู่มีรายการได้รับฟังดังที่ได้เสนอให้มีรายการรับฟังในระยะที่อิดทำอิดเนาะของรายการผ่านไปแล้วปัญหาที่หนึ่งว่าเรื่องนะการปัญหาการออกเสียงและการสะกดคำปัญหาที่สองเป็นว่าเรื่องปัญหาการเขียนสะกดคำปัญหาที่สามแบบนี้สินำเสนอเป็นปัญหาการนำไส้คำซึ่งทั้งหมดนี้มันนอนในปัญหาการนำไส้ภาษาลาวในปัจจุบันจึงเป็นบทความวิชาการของอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพเนาะนอกจากปัญหาการสะกดคำแล้วปัญหาการนำไส้คำเข้าในการสื่อสารอยู่ในวงสังคมลาวนี่ก็ปรากฏมีคือกันแสดงออกหลายๆปัญหาคือแนวนี้เนาะปัญหาที่หนึ่งการไส้คำประกอบหน้าคำว่านักคำว่านักนี่ไส้ประกอบหน้าคำอื่นซึ่งหมายถึงผู้เช่นว่านักเฮียนเนาะนักศึกษาหมายถึงผู้มักขออภัยคำว่านักนี่ใช้ประกอบหน้ากับคำอื่นซึ่งหมายถึงผู้เช่นว่านักเรียนนักศึกษาหมายถึงผู้มักอีกได้เช่นว่านักดื่มนักท่องเที่ยวและก็ยังหมายถึงผู้สำนานอีกเช่นว่านักดนตรีนักคิดไล่นักสืบและยังหมายถึงผู้มีอาชีพในเวียกงานใดหนึ่งเนาะเช่นว่านักกฎหมายนักแสดงนักเขียนคือแนวนี้เป็นต้นเนาะนักนี้ก็หลายความหมายใส่ประกอบหน้าคำอื่นเห็นให้เกิดหลายความหมายแต่ก็มีคำศัพท์จำนวนหนึ่งที่มีความหมายถึงอาชีพหรือว่าผู้สำนานอยู่ในตัวมันแล้วแต่ก็ยังเห็นนำเอาคำว่านักหันมาใส่ทางหน้าตืมอีกเนาะอาจจะแม่นย้อนความบ่เข้าใจความบ่ฮู้ก็มาจากหลายสาเหตุเนาะมีหลายกันเช่นคำว่าสถาปนิกก็บ่จำเป็นเอานักมาใส่ศิลปินก็บ่เอาคำว่านักมาใส่ก็ได้คือทุกคำเนาะที่จะเว้านี่นะแม่นบ่จำเป็นมีคำว่านักประกอบหน้าสถาปนิกศิลปินวิศวกรจิตรกรก็บ่มีความจำเป็นเอาคำว่านักนี่มาเติมใส่ทางหน้าผู้ที่เติมใส่คือเว้าเมื่อกี้หั่นแหละบางเทื่อก็อาจจะบ่ฮู้หรืออาจจะบ่เข้าใจความหมายของคำหั่นนะประเด็นที่2เป็นการเอาคำอื่นมาใส่แทนคำลาวที่มีอยู่แล้วท่าเอียงพัดเอาแนวโน้มมาใส่ท่าแห้งกล่าวศักยภาพมาใส่โจ๊กเอาสโลแต่งดองเอาแต่งงานสวงเฮือกเอาแข่งเฮือคำที่2นี่อาจจะเป็นคำที่เฮายืมมาจากภาษาอื่นหรือว่าได้รับผลสะท้อนมาจากภาษาอื่นเนาะทั้งที่มันก็มีคำในภาษาเฮาใส่อยู่แล้วบัดนี้ปัญหาที่3การใช้คำที่มีเสียงพยัญชนะยอยุงเป็นยอหยาคำว่าประยัดสะกดถูกต้องเนาะประยัดยอหยาจังถูกบางคนเพิ่นใช้เป็นประยัดตัวหย่อนะมีรายการบ่ถูกได้ยุติยอยุงจะเห็นใช้เป็นยุติยึดเห็นใช้ยึดเนาะยอยุงเห็นใช้เป็นยึดยอหยาเสื้อยืดเป็นเสื้อยืดอันนี้ก็เป็นการใช้คำศัพท์ที่มีเสียงยอยุงกับยอหยาซึ่งมีเพียง3ปัญหาที่นอนอยู่ในปัญหาของการนำใช้คำเนาะบัดนี้ปัญหาที่4เว้าเรื่องปัญหาการใช้คำยืมบัดนี้นะ
การใช้คำยืมที่มาจากภาษาตะเวนตกโดยเฉพาะเป็นภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษเห็นว่ามีปัญหามาแต่ดนและก็ยังบ่ทันถูกแก้ไขให้เป็นเอกภาพกันเทื่อคำยืมที่มักมีปัญหาก็แม่นคำเรียกชื่อประเทศสถานที่ต่างๆองค์การจัดตั้งสากลและอื่นๆซึ่งเห็นมีทั้งคำยืมที่มาจากภาษาฝรั่งและคำยืมที่มาจากภาษาอังกฤษเนาะตัวอย่างชื่อประเทศสวีเดนก็เห็นไส้สวีเดนก็เห็นไส้สวิตเซอร์แลนด์นูเวนซิลังนิวซีแลนด์ออสเตรเลียออสเตรเลียอาร์เจนตินอาร์เจนตินาก็เห็นไส้เราก็บอกปฏิเสธแต่ว่าการกำหนดเป็นทางการผมคิดว่ากำหนดไส้คำที่เขาอยู่มาจากภาษาฝรั่งเนาะแต่ก็จำนวนหนึ่งเห็นไส้เป็นซื้ออันเดียวกันแหละแต่ว่าเป็นคำที่หามาจากภาษาอังกฤษนั่นก็เห็นให้มีเสียงสะกดที่ต่างกันไปคันผู้เข้าใจก็ว่าเออเป็นประเทศเดียวกันผู้ฮู้เด้ผู้บ่ฮู้ก็พูดว่าเอ้าสวีเดนกับสวีเดนนี่คนละประเทศบ่หั่นน่ะอันนี้ก็เกิดปัญหาอีกมีรายการวันนี้ตัวอย่างชื่อองค์การจัดตั้งสากลยูเนสโกบางเทื่อก็เห็นใส้เป็นยูเนสโกยูนิเซฟยูนิเทขออภัยยูนิเซฟยูนิเซฟนี่มันก็เป็นปัญหาได้ต่อการนำไส้นี่นะผู้ที่สิเฮียนนำนี่นะมันก็ยากเนาะอันสั้นแล้วเพื่อความเป็นเอกภาพมันต้องได้กำหนดแต่บางเทื่อกำหนดแล้วทางการนี่กำหนดแล้วแต่ว่ามันขึ้นนำบุคคลได้บัดนี้นะมีรายการเอ่ยนี่ต้องเป็นเจ้าการบ่ฮู้ต้องได้ศึกษาก่อนถ้าว่าเฮาเฮ็ดเวียกคือเว้าคืออีกเทื่อนึงว่าผู้ที่เว้าให้หลายคนฟังผู้ที่เขียนให้หลายคนอ่านอันนี้มันแม่นไม่พิปฏิพันธ์ทักษะความหู้ของผู้เกี่ยวที่ว่ามีความรับผิดชอบคือดอกซอนเบาบางกีว่าเขาต้องรับผิดชอบต่อตนเองซะก่อนแล้วก็จังรับผิดชอบต่อสังคมในสาขาอาชีพของเขาเขาต้องได้ศึกษาเหียนหู้เพราะว่าสังคมได้ยกให้เขาว่าเป็นแบบอย่างในการใช้คำศัพท์ละเด็กเขาต้องใช้ให้มันมีความรับผิดชอบนะวันนี้ตัวอย่างคำศัพท์เทคนิคเห็นสะกดเนาะเทคโนโลยีหรือว่าเทคนิคกับเทคนิคอันนี้แม่นคำศัพท์เทคนิคนอกจากคำยืมที่มี2แบบที่ได้ยกมานี่แล้วก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการสะกดคำยืมจากภาษาต่างประเทศที่บ่ถูกต้องโดยเฉพาะคำที่มีตัวควบเช่นว่าคลินิกบ่ได้หันลิ้นไหนเพราะว่าตัวควบเป็นลอลิงอันนี้นะแต่บางคนคลินิกพูนไหนต้นอันภาษาเอิ้นจังไหนเข้าคำเนาะ CL ก็บ่แม่น CR ได้มีรายการอันซั่นนี่ต้องได้เบิ่งคืนบางเทื่อนี่เขียนป้ายบางง่ายๆเขียนบ่ถูกแม่นถูกแล้วแม่นคอควายลอลิงสระอีสระอีมันต้องใส่ให้มันถูกบนมันต้องอยู่ซื่อกับลอลิงพี่เนาะเพราะว่าเป็นลอลิงเป็นตัวควบลอลิงดิแล้วก็ตามด้วยนิกบ่แม่นสะกดเป็นคอควายตัวรอนะรอหันลีนหั่นนะสระอีหั่นเพิ่นก็ใส่ถูกอยู่ครึ่งตัวรอหันลีนหั่นแต่ว่ามันสะกดบ่ถูกหั่นดูล่ะอันซ้ำห้ายนี่บางกรณีเห็นตัวขออภัยสระอีอันไปอยู่ถึงคอควายพุ่นน่ะแล้วสิอ่านแนวใดมันบ่ฮู้ออกเสียงพันเสียงออกแนวใดนะอันนี้ก็แม่นเว้าเรื่องการบ่เอาใจใส่เรื่องของการสะกดคำเนาะคันเขียนให้ตัวเองอ่านผู้เดียวใครเด้เพิ่นเขียนให้หลายคนอ่านบางเทื่อเขียนใส่ป้ายบักง่ายอีกได้หั่นน่ะอันนั้นเป็นคำที่1เนาะบัดนี้ภาษามันเป็นเสียงสามัญเด้มันบ่มีวรรณยุกต์เด้คำที่เป็นคำทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศน่ะสะกดถูกก็ต้องแม่นอันน่ะพอผู้ลอลิงสระอาแล้วก็ตามด้วยซอสร้างสระอาคือลาวภาษาสินะมีรายการบางคนนี่เขียนพราเป็นโลหันลีนอีกทั้งที่มันโบแมนคำเข้าคำเนาะกับตัวพีมันบอกตัวเอลตัวเอแล้วก็ตัวเซตตัวเอมันบอกฉะนั้นแล้วมันโบมีตัวอาร์กับโบได้หันลีนเด้มีรายการเกิดปรากฏการเขียนผิดแบบนี้นี่มันย้อนยังให้คำที่ตนเองนั้นอาจารย์ให้ทัศนะว่าปรากฏการณ์ที่เกิดการเขียนผิดแบบนี้หันแมนย้อนอย่างให้คำที่ตุนเขียนนั้นถูกต้องเกินไป
นะว่าโอ้ภาษาต่างประเทศแล้วต้องหันลิ้นไปก่อนกับบ่แม่นอีกใดเนาะบ่ถูกอีกอันนี้อยากให้ถูกโพดสะพัดบ่ถูกซ้ำนะมีรายการทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์ได้เสนอมาเป็น4ปัญหาใหญ่เนาะมีรายการ4ปัญหาใหญ่ที่อยู่ในหัวข้อว่าปัญหาการนำใช้ภาษาลาวในปัจจุบัน4หัวข้อใหญ่ข้อที่1แม่นปัญหาการออกเสียงและการสะกดคำ2ปัญหาการเขียนสะกดคำ3ปัญหาการใช้คำ4ปัญหาการใช้คำยืมทั้งหมดนี้อาจารย์ได้สรุปไว้คือในนี้ว่าสรุปรวมแล้วปัญหาที่ยกมานำเสนอในบทนี้เห็นว่าเป็นเพียงปัญหาส่วนหนึ่งของการนำใช้ภาษาลาวเข้าในการเว้าการเขียนในปัจจุบันซึ่งเห็นว่ายังมีความบ่เป็นเอกภาพกันเทือและบางคนก็นำใช้ผิดจากหลักไวยากรณ์ที่ทางกระทรวงศึกษาได้วางไว้โดยเฉพาะแม่นการสะกดคำเพื่อเฮ็ดให้สภาพความซับสนในการใช้ภาษาลาวในสังคมเข้าสู่ความเป็นระเบียบและถูกต้องตามหลักของภาษาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องได้หีบห้อนทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มไวยากรณ์ภาคอักขรวิธีให้ไวเท่าที่จะไวได้พร้อมกันนั้นก็หีบโฮมคำซับสร้างเป็นวัจนานุกรมแห่งชาติที่ทั่วสังคมได้นำใช้อย่างเป็นเอกภาพกันวัจนานุกรมฉบับแห่งชาติที่เว้าถึงนี่คืออาจารย์แสงภาคเคยเว้าสู่พวกเราฟังว่าไวสุดสำเร็จภายในเดือนมิถุนาปีนี้เดือน6เดือนหน้านี่นะคันว่ายางซ่าแม่นสำเร็จในเดือนธันวาพาจิกหรือธันวาเนาะคือภายในปี2026นี้นะผ่านมาก็มีวัจนานุกรมโดยการค้นคว้าของนักภาษาศาสตร์หลายท่านเป็นทั้งของบุคคลแด่เนาะเป็นการทุ่มเทสติปัญญากำลังกายกำลังทรัพย์ของบุคคลอาจารย์หลายๆท่านหรือว่ามีของสถาบันแด่ของการจัดตั้งหลายภาคส่วนแด่แต่ว่าสบับแห่งชาตินี่ก็ถือว่ามันยังบ่ทันได้ออกมารับใช้สังคมเถื่อเนาะก็คือได้เว้าหั่นแหละว่าอยู่ในกำลังอยู่ในขบวนการเอาสุดท้ายละติบทนี่นะมีรายการเลยเนาะถ้าว่าสำเร็จแล้วก็จะเป็นสื่อกลางให้นำเสนอสุมินรายการรับฟังเอกสารที่อาจารย์ไส้อ้างอิงในบทความดังกล่าวนี้มี1 2 3 4ฉบับเนาะมีเอกสารของท่านภูมิวงศ์วิจิตร1967ไวยากรณ์ลาวพิมพ์ที่โรงพิมพ์แนวลาวฮักซาดซ้ำเนื้อมีไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคที่1อักขรวิธีของท่านที่ค้นคว้าและเฮียบเฮียงโดยท่านอ่อนแก้วนวลนำวงพร้อมคณะจัดพิมพ์ที่วิสาหกิจโรงพิมพ์ศึกษามีไวยากรณ์ลาวปัจจุบันภาคที่2วจีวิภาคค้นคว้าและเฮียบเฮียงโดยปิ่งคำศรีสุวรรณพร้อมด้วยคณะจัดพิมพ์ที่ศรีสวัสดิ์การพิมพ์มีปื้มแบบเฮียนภาษาลาวสั้นมัธยมที่7ฉบับสัวขาวค้นคว้าและเฮียบเฮียงโดยบัวลีประภาพันธ์พร้อมคณะจัดพิมพ์ที่รัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์ศึกษาเนาะซึ่งเป็นเอกสารทั้ง4ฉบับที่ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการค้นคว้าหรือว่าเขียนบทความวิชาการในหัวข้อบรรหาการนำใช้ภาษาลาวในปัจจุบันค้นคว้าและเหยียบเหียงโดยแสงฟ้าโหรานุภาพซึ่งก็เป็นอาจารย์ประจำในรายการขอบวงเฮาในนามของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เนาะนำเสนอสู่มีรายการรับฟังทั้งหมดคิดว่าจะเป็นความหู้แลกเปลี่ยนน้ำกันบ่หลายก็น้อยอยากบ่อย่างในการเสนอหั้นตัวอย่างที่อาจารย์ได้ประกอบการอธิบายบางเรื่องก็อาจจะบ่หมดเนาะมันบ่สามารถนำเสนอจนหมดได้มีรายการตัวอย่างกันยังว่าอย่างนี้ต้องเป็น1 2 3 4ประกอบการอธิบายประกอบเนื้อในเนาะขอให้มันเป็นความหู้แลกเปลี่ยนสุเพิ่นมีรายการได้รับฟังหั่นแหละส่วนมืออื่นก็เชิญส่วนมีรายการติดตามรับฟังตื่มคำศัพท์ที่มีรายการฟังจะสนทนากับอาจารย์สุมินรายการรับฟังแล้วก็อาทิตย์หน้าคือว่ามี2ข้อเนาะที่ว่ามันก็มีคำถามที่ยังบ่ทันมีคำตอบเทื่อก็สิให้เจ้าของเพิ่นและเป็นผู้อธิบายและชี้แจงสุมินรายการรับฟังซึ่งมันนอนอยู่ในข้อที่2ปัญหาการสะกดคำเนาะว่ามีคำที่สะกดทั้งสระเสียงสั้นและเสียงยาวกีลากีลาวิลาซนวีลาซนปากฏปากฏแล้วก็มีคำเดียวแต่มีการสะกดเป็นหลายแบบวันทีวันทีก็ก็ปฐมมาเลิกปฐมมาลึกปฐมมาเลิกปฐมมาลึกปฐมมาลึกปฐมมาลึก
เสียงสั้นเสียงยาวภาษีซะเสียงยาวเสียงสั้นปัจจุบันปัจจุบันปัสจักปัสจักหุ้นสะกดหอฮานสะกดหอเฮือนออกเสียงบ่ได้แต่ว่าบอกตัวสะกดมามันมี2มันมีสะกด2แบบคืออันนึงสะกดหอฮาน1สะกดหอเฮือนอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุปัตติเหตุอุปติเหตุบรรจันเด้อมีรายการมื้ออื่นนี่คิดว่าคำศัพท์คือสิเต็มแล้วเนาะจังได๋ผู้ที่ฝากก่อนสิว่าโอ้ดอกซ้อนเอ้ยทวงทุกมือทุกมือติดตามฟังทุกมือทุกมือพอดีรายการนี้ออกอากาศแม่นโมงกำลังขับรถกับเฮือนได้ฟังเป็นขาประจำก็ขอบใจหลายๆบางท่านก็ว่าโอ้มีแต่ฟังเด้อดอกซ้อนเอ้ยบ่ทันได้ประกอบส่วนจักเทื่อเนาะมีรายการบางท่านก็พัดว่าแนวนึงอีกว่าเมื่อฟังเมื่อบ่ฟังแต่ว่าก็ได้ประกอบส่วนเมื่อประกอบส่วนอาจารย์สิอธิบายพัดถึกตอนบ่ได้ฟังโอ้ฟังคืนได้เนาะทางอ่ะนะ Facebook ของเรา National Radio มีรายการสามารถฟังคืนได้เด้อนี่สะดวกสบายอีกแต่ว่ามื้อใดที่คัดข้องก็บ่ได้ถ่ายทอดสดแต่ว่าน้อยนักน้อยหนาดอกมีรายการเอ้ยแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงที่มีรายการให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราในมื้อนี้ถือโอกาสอวยพรมีรายการนั่นแหละเพราะว่ามื้อยังกลับมาพบกันอีกเด้อขอให้มีความสุขโชคดีตลอดไปเนาะเวลาที่เหลือจากทางรายการวันนี้ได้ฟังเพลงอัดท้ายหมดเพลงแท้แน่นอนเพราะว่าเวลาจากห้องทรงตอนนี้ 17:54 นาทียัง 5-6 นาทีนี่พอดีเพลงหนึ่งมีรายการเอ้ยเพลงยาวเด้ก็จังได๋ก็ได้ฟังจบเพลง ขอบใจมีรายการอีกท่านหนึ่งเด้ออวยพรแล้วเนาะมีความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นลาก่อนสบายดี

0: 0
1: ค
0: ู่โมบายตอนนี้เบอร์แล้วโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: โ
0: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจคุณใด
1: โอ
0: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้แล้วโทรคม
2: เซินเที่ยวงานบุญคาเฟ่และซาบ้านเฮาประจำปี2016ในวันที่22หาวันที่24พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์การค้าพักสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์จัดโดยกรมปลูกฝังและโครงการกรีนคลับมาหวมซิมซาและคาเฟ่ลาวแซ่บๆฟรีแบบบ่เสียค่าพบกับห้านวางแสดงกว่า40ห้านเรียนรู้การทรงซากับเซียวซานระดับสากลจากฝรั่งและมวลซืนกับกิจกรรมครอบครัวมีทั้งเกมแจกของรางวัลและมุมแต้มรูปสำหรับเด็กน้อยพิเศษขอเชิญสวนทรงวิดีโอสั้นเข้าประกวดซิงรางวัลใหญ่รวมมูลค่า18ล้านกีบปิดหับสมัครวันที่23พฤษภาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Page Green Cup Project แล้วพบกันในวันที่22หาวันที่24พฤษภาคมนี้ที่พักสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์มาร่วมกันสร้างอนาคตที่ยืนยงให้กาแฟและซาลาวน้ำกันเด
3: ้อระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกทอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
4: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ02054495449020-8856-5599
5: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

สบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพเพิ่นมีรายการอาทิตย์อัสดงที่ฮักแพงและคิดฮอดคิดถึงทุกท่านกลับมาพบกันเช่นเก่าเช่นเคยกับรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้ฟังเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันพฤหัส 18:00 นจนฮอดเวลา 19:00 น1ชั่วโมงเต็มๆมีข้อมูลคมซื่อแน่สลับสับเปลี่ยนกันให้มีรายการได้รับฟังให้ถูกอกถูกใจหลายๆคนที่กำลังติดตามมาฟังและก็รับชมรายการของพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้ขอให้มีความสุขเบิดสุขผู้สุขคนฝนจะตกฟ้าจะแดดก็ขอให้มวนซื่นเอาไว้จิตใจเข้มแข็ง เป็นอย่างว่าสั้นโว้ยผู้ลองคนว่าคันมือในฝนตกนี่นอนยางเดียวหัวใจอ่อนเพลีย เสียใจกับใจเสียบ่คือกันได้เนาะก็ขอให้มันเข้มแข็งอยู่ตลอด24ชั่วโมงและก็ตลอดไปทุกมื้อทุกเว้นเป็นกำลังใจให้เบิดสุผู้สุคนกำลังขับรถขับล้างอยู่ก็ดีเนาะกับบ้านกับซองก็ขอให้มีความไปฮอดปลอดภัยปราศจากอันตรายทางปวงสิ่งที่สำคัญก่อนจะปลอดภัยเราต้องนับถือกฎระเบียบจราจรช่วยลดพรอุบัติเหตุให้เกียรติซึ่งกันและกันขับรถขับล้างก็ดีเนาะจังสีหลีกเว้นจากปัญหาได้นอกนั้นก็เบิ่งแยงสุขภาพกันเติมเสริมสร้างภูมิต้านทานทางกายให้แข็งแรงอยู่ตลอดด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมื้อละ4-5นาที10นาทีก็แล้วแต่เวลาเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็ฮู้อยู่ว่ามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันคือแต่บางคนเว้าให้หมู่ว่าเวลามันเท่ากันน่ะ24ชั่วโมงก็แม่นอยู่เนาะแต่ว่าบางคนก็เมื่อยอีหลีเลิกเวียกเลิกงานเมื่อฮอดเฮือน 7-8 โมง 9 โมงกลางคืนก็มีเพราะว่าก็ต้องดิ้นรนหาเงินหาคำซูมือนี่เนาะบ่ว่ากันแต่จังใดก็ดีก็อยากให้ญาติเวลาจัก5นาที10นาทีเพื่อยังออกกำลังกายให้ห่างกายแข็งแรงได้เคลื่อนไหวแน่ผู้ที่อยู่ห้องลาห้องการเฮ็ดเวียกอยู่ห้องลาห้องการนี่ก็บ่ค่อยได้ออกกำลังกายให้แล้วว่าสั้นๆเฮ็ดแต่เวียกงุบๆอยู่เบิดมือจังสิห่างกายก็สิอ่อนเพลียภูมิต้านทานบ่แข็งแรงเสน่ห์ลมพัดน้อยนึงก็เป็นวัด คือผู้เว้าอยู่ในกระเซ็นกันแต่ว่าสวยได้ระยะนี้ไข้ขึ้นหลายเนาะหันมากินโนนี่เอนไซม์ตามที่ผู้ให้การสนับสนุนรายการของพวกเขาก็คือบริษัทไอราดามาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลได้นำเอาผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากหมากยอเนาะหรือว่าหมากโนนี่นั่นแหละมาตอนเพิ่นมีรายการเพื่อให้ได้พัฒนาอยากให้ทุกคนนั้นสุขภาพแข็งแรงเบิดสุขผู้สุขคนเสริมสร้างภูมิต้านทานในร่างกายแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทำลายให้กลับมาแข็งแรงคือเก่าบำรุงสมองกระตุ้นการเฮ็ดเวียกของสมรรถภาพร่างกายปรับปรุงการอย่างปรับปรุงการเฮ็ดเวียกของระบบลำไส้เนาะแล้วก็ระบบย่อยอาหารจังซี่นะควบคุมน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดระดับน้ำตาลปัญหาเจ็บปวดต่างๆอักเสบต่างๆสิเบิดไปเนาะเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับอีกหลายๆสรรพคุณที่ว่าเราต้องได้ลองด้วยตัวเราเองเนาะท่านผู้ฟังเนาะบ่ต้องเสื่ออภิญญาก็ได้ถ้าท่านบ่ทันได้ลองท่านต้องได้ลองด้วยตัวท่านเองกินโนนี้เอนไซม์คู่กับสุภัทโอสดนี่ที่ท่านเห็นลายสดอยู่ในปัจจุบันนี่กับสุภัทโอสดสวยอย่างสวยฟอกเลือดเนาะสมุนไพรจาก3ทวีปโฮมพลังเพื่อฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดโดยเฉพาะผู้ที่มักเมื่อยง่ายอ่อนเพลียเป็นวินจังซี่นะเมื่อยง่ายในลุกขึ้นมาในโอ้ยอยู่กับวินหัวก็มีเนาะพลังคนว่าสาเหตุหลักเฮาดื่มน้ำน้อยแล้วก็เฮ็ดให้เลือดขุ่นเลือดเหนียวจังสิได้ไปล่อเลี้ยงแต่ละส่วนของร่างกายบ่เพียงพอเฮ็ดให้เฮาวินหัวได้ง่ายเฮาเมื่อยได้ง่ายจังซี่แหละท่านผู้ฟังเนาะสุภัทโอสถนี่เฮ็ดให้เลือดสะอาดและก็ไหลเวียนสะดวกครับสารพิษออกในเลือดเนาะลดอาการเมื่อยสะสมจังซี่แหละช่วยบำรุงช่วยให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเริ่มกินตั้งแต่ตอนยังแข็งแรงอยู่นี่บ่แม่นว่าถ้าเจ็บป่วยแล้วเฮาจังสิกินบ่ได้เนาะท่านผู้ฟังมันเป็นอาหารเสริมว่าซั่นซะกินแล้วเลือดสะอาดผิวพรรณผ่องใสมีน้ำมีนวลเสน่ห์เนาะนั่นเป็นสิ่งดีๆจากทางรายการของพวกเขานำมาตอนมาฝากกันสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายทางบริษัทไอราดาลาวก็มีรายละเอียดให้กับทุกท่านเนาะโทรไปปรึกษาได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์พร้อมปรึกษาปัญหาสุขภาพของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆ020558856-5599เนาะ020-8856-5599แล้วก็ยังมี5449-5449 2เบอร์นี้ท่านสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเด้อบ่ทันเว้าหลายยายห่างใจท่านได้ฟังเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาจากเพลง2เพลงแล้วจังมาโอ้ลมกันกับสิ่งดีๆจากทางรายการอาทิตย์อัสดงจักหน่อย

0: เซินเทียวงานบุญคาเฟ่และฟ้าบ้านเฮาประจำปี2016ในวันที่22หาวันที่24พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์การค้าพักสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์จัดโดยกรมปลูกฝังและโครงการกรีนคลับมาหวมซิมซาและคาเฟ่ลาวแซ่บๆฟรีแบบบ่เสียค่าพบกับห้านวางแสดงกว่า40ห้านเรียนรู้การทรงซากับเซียวซานระดับสากลจากฝรั่งและมวลซืนกับกิจกรรมครอบครัวมีทั้งเกมแจกของรางวัลและมุมแต้มฮูบสำหรับเด็กน้อยพิเศษขอเชิญสวนทรงวิดีโอสั้นเข้าประกวดซิงรางวัลใหญ่รวมมูลค่า18ล้านกีบปิดหับสมัครวันที่23พฤษภาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Page Green Cup Project แล้วพบกันในวันที่22หาวันที่24พฤษภาคมนี้ที่ภาคสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์มาร่วมกันสร้างอนาคตที่ยืนยงให้คาเฟ่และซาลาวน้ำกันเด
1: ้อระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสีย

0: เลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนฮิตให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ02054495449 02088565599
1: ก่อนพอจะกินนี่พอมีปัญหาสุขภาพทางด้านใดบ่ก่อนพอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวนี
2: ้โอ้แปลว่าเรื่องผ่าตัดนี่นะแล้วก็ข้อพ่อเด้อสุนัขนะแปลว่ากินมานี่ก็หลายแนวนะกินกับข้อเอาตัวนี้เอาไข่ฮะนะ
1: กินหลายอย่างเนาะพ่อเนาะ
2: กินหลายอย่างนะตัวนี้เป็นถือว่าเอาไข่มาซะตัวซื่นแท้นะ
1: นี่พอกินได้จักมื้อล่ะ
2: ฟอกเลือดนี่มัน4มื้อนี่แล้ววะ4มื้อครึ่งนะ
1: 4มื้อครึ่งแล้วเนาะ
2: 4มื้อครึ่งมื้อที่3บักคือว่าไข
1: ่แล้วอยู่ในตัวนี่สบายตัวบ่
2: สบายสบายได้เติม
1: สบายได้เติมเนาะ
2: คือว่าไข่ไข่ก่อนว่าซั่นน่ะแต่ช่วงนักเป็นเวลา
1: การนอนรับนี่
2: แต่ว่านอนได้นะก็ถือว่าโอเคแล้วสําเร็จนะว่าแต่ถ้าเฮานอนบ่ได้ดิต้องได้กินยาจะระงับในคนนอนได้ตัวนี้ถือว่าอันที่ว่าเราก็โอเคอยู
1: ่แต่ตัวนี้พอบ่ได้กินยาระงับปฏิ
2: บ่ตั้งแต่บ่กินบ่ได้กินเลยนอนได้อยู่เอาข้าวเอาที่กินตลอดได้ตัวนี้นะเอาที่ปวดจนว่าไปขอเงินน้ำมูกกับตับมาเพื่อนก็ได้นะเพื่อนที่ซื้อกินตลอดนะอย่างกระยามันเฮามันโซมพอแห้งแล้วเนาะดีใจดีใจแล้วกับผมมันฟื้นมาเฮาอายุขนาดนี้แล้วนะท่านรู้สึกว่าหัวเมื่อแล้วก็ว่าสมควรนะว่าสมควรนะวันนะเฮาขึ้นมาได้สําเร็จอ่ะพอขึ้นว่าดีใจดีใจได้
1: โอเคละมีแต่พอ
2: ถึกอยู่เฮาเบิ่งแต่ละปัญญาเฮามันหลายโพดนะขึ้นว่าคือสิดีอยู่เฮาเบิ่งขึ้นว่าต้องดีอยู่ปัญญาตัวยาตัวนี้นะเอาขึ้นว่าพอกินตัวมันก็บ่คือตัวนี้นะกินมาได้หลายแล้ว
3: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเถื่อ02054495449
4: อ้าวผ่านไปทั้งเสียงเพลงแน่ซองเสียงเพลงผ่านไปเป็นจังได๋ถึกอกถึกใจบ่ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่สองเสียงเพลงมวนๆคิดว่าคงจะเป็นการผ่อนคลายความอึดความเมื่อยให้กับท่านผู้ฟังที่กำลังกลับบ้านกลับซองอยู่หรือว่ากำลังกินข้าวกินน้ำอยู่ก็ดีเนาะขอบใจอีพ่อพูนอยู่ทั้งเถียงนาเพิ่นว่าหากอไลงัวเข้าแรงแล้วว่าซั่นได้ฟังรายการอยู่เด้อว่าซั่นเปิดเพลงเปิดลำให้ฟังแน่หากวานเข้าแล้วฉันฝนพันมาตกพันว่าเอาตามฟ้าตามฝนตามฤดูกาลนั่นแหละเนาะฟังสิบฝากเพลงฟังให้ม่วนๆเลยจากทางรายการขอพวกเขาอย่าลืมเด้ออิดเมื่อยอ่อนเพียจังสิแหละคือสปอตโฆษณาเมื่อกี้ในประสบการณ์จากผู้ที่กินตัวจริงเลยเนาะทางรายการขอพวกเขานำมาบอกกับท่านผู้ฟังว่าเพิ่นกินแล้วเพิ่นดีนะเลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวอิดเมื่อยจังซี่แหละเพิ่นก็กลับมาแข็งแรงคือเก่าร่างกายของคนเฮาถ้าเฮาบ่รักษาเฮาบ่ฮักตัวเองแล้วไผสิมาฮักแม่นบ่ท่านผู้ฟังเฮาต้องได้เบิ่งแยงเป็นพิเศษเรื่องสุขภาพนี่มันบ่มีอะไรเปลี่ยนได้เวลามันเพมาบ่คือลดเนาะดังนั้นต้องเราจะใส่เป็นพิเศษก็คือสุภัทโอสถที่เว้ากันเมื่อกี้นี่สุภัทโอสถช่วยฟอกเลือดของท่านให้บ่ขุ่นบ่เหนียวเนาะไหลเวียนทั่วร่างกายบำรุงทุกบ่อนเนาะจังหน่อยเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกมาโอ้ยมันลำบากแท้ได้กินคู่กันครับโนนิฟรุตหรือว่าเอนไซม์โนนิเอนไซม์เนาะท่านผู้ฟังเนาะจะเฮ็ดให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นเติมแข็งแรงแน่นอนอภิญญาก็กินเป็นประจำนะกินตามสุดก็3เดือน5 6เดือนเพื่อหยังเพื่อช่วยค่อยๆซ่อมแซมเซลล์ที่มันตายแล้วเฮ็ดให้กลับมาฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงคือเก่านี่นะต้องใช้เวลาแน่เนาะมันบ่แม่นยามันเป็นสารบำรุงมันไปบำรุงสมนี้มันก็สิแข็งแรงถ้าแข็งแรงร่างกายเฮาก็แข็งแรงเนาะนอกนั้นก็ยังมีหลายผลิตภัณฑ์ท่านผู้ฟังจากบริษัทไอลาดาลาวโดยเฉพาะสกัดจากมากโนนี้นี่บ่ว่าจะเป็นสเปโนนี้เอนไซม์ยาทูแคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งBSY เนาะแล้วก็สบู่โนนี้แชมพูโนนี้แบล็คแฮมเมจิกแล้วก็ยาขี้ผึ้งโนนี้แน่ครีมทาตาต้านหอยแหวแน่สุดคมงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูผิวแล้วก็ ยังมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์เลยเนาะท่านผู้ฟังเนาะโนนี่เอนไซม์นี่แหละอยากว่าว่าให้มีรายการได้ฟังเรื่อยๆกับสุภาษิตโอสถเป็นหยังเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวสำคัญกว่าภายนอกเนาะถ้ามันต้องแข็งแกร่งมาแต่ภายในสู่ภายนอกก็คือเสริมสร้างภูมิต้านทานของเราให้

แข็งแรงถ้าภูมิต้านทานแข็งแรงนี่บ่เจ็บบ่ป่วยแน่นอนเนาะท่านผู้ฟังเนาะพวกที่เป็นไขมันตั้งส่งจังซี่แหละกินแล้วย่อยยากท้องอืดท้องเฟ้อนี่ก็ไปช่วยได้ในระบบขับถ่ายนะลำไส้จังซี่นะมันมีหลายแนวเลยผู้มักนอนบ่หลับจังซี่ก็โอ้ยกินเข้าไปแล้วก็กูนกึกๆรวดแล้วท่านผู้ฟังแต่ว่าต้องกินหลายมื้อแน่เนาะ 3-6 เดือนคู่กับสุภัทโอสถจังซี่เอาโทรไปถามเพิ่นได้บ่ต้องเสื้ออภิญญาก็ได้เนาะโทรไปถามทางบริษัทไอราดาลาวได้020-8856-5599และก็ยังมี5449-5449พร้อมเด้อ2เบอร์นี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จงใช้จ่ายอีหยังโลดอยากให้พี่ให้น้องเฮาสุขภาพแข็งแรงกันทุกทวนหน้าเนาะอีพอเนาะเอาอีพอเพิ่นมาเปิดอันเพลงกับลำให้ฟังแน่ว่าซั่นมีหยังก็มอบให้ทางโคชกเปิดโลดเนาะเปิดมวนๆแล้วก็ตามด้วยผู้ให้การสนับสนุนรายการของพวกเฮาจังกลับมาโอ้ลมกันอีกเนาะ

0: คำหนึ่งกะเท่าสองคำกะยังห้องเท่าพ่อแม่ของเจ้าบ่เว้าบ่บอกสอนว่าห้องง่ายห้องพีคำดีๆห้องเฮียห้องป๋า
1: ห้องเท่ามันตกใจว่า
0: ผ้าให้หัวใจลาลอย

0: พอมีปัญหาสุขภาพทางด้านไหนบอกก่อนพอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวนอนนี
1: ่โอ้แปลว่าเรื่องผ่าตัดเนี่ยนะแล้วก็ข้อพ่อได้เอาสุนัขนะแปลว่ากินมาเนี่ยก็หลายแนวนะกินกับเอาตัวนี้เอาไข่ใช่นะ
0: กินหลายอย่างพอเน
1: าะกินหลายอย่างนะตัวนี้มันถือว่าเอาไข่มาจะตัวซื่นได้นะ
0: นี่พ่อกินได้จากมือละ
1: ฟอกเลือดเนี่ยมันสี่มือนี่แล้ววะสี่มือเครื่องนะ
0: มือเครื่องแล้วเนาะ
1: สี่มือเครื่องมือที่สามบ้างคือว่าไข
0: ่แล้วอยู่ในตัวนี่สบายตัวบ่
1: สบายสบายหลายเติม
0: สบายหลายเติมเนาะ
1: ก็คือว่าไข้ไข้ก่อนเหมือนกันนะ
0: แต่ช่วงนักเป็นเวลาการนอนรับนี่
1: แต่ว่านอนได้นะก็ถือว่าโอเคแล้วสามเณรนะว่าแต่ก็เขานอนไม่ได้เลยต้องได้กินยาจะระงับในความนอนได้ตัวนี้ถือว่าอันที่ว่าเราเขาโอเคอยู
0: ่แต่ตัวนี้พอไม่ได้กินยาระงับปฏิ
1: บ่ตั้งแต่ไม่กินไม่ได้กินเลยนอนได้อยู่เอาคือเอาที่กินตลอดได้ตัวนี้นะเอาที่ปวดจนว่าไม่ขอเงินน้ำลูกตาไม่ซื้อกินเงินอะไรนะเป็นที่ซื้อกินตลอดนะอย่างกระยามันเฮามันโซมพอแห้งแล้วได้เน
0: า
1: ะดีใจแล
0: ้ว
1: ดีใจแล้วกับโมเมนต์มันฟื้นมาเฮาอายุขนาดนี้แล้วนะท่านรู้สึกว่าหัวเมื่อแล้วก็ว่าสมควรนะว่าสมควรนะวันนะเฮาขึ้นมาได้สําเร็จอ่ะพอขึ้นว่าดีใจดีใจได้
0: โอเคละมีแต่พอ
1: คิดถึงอยู่เฮาเบิ่งแต่ว่าปัญญาเฮามันหลายโพดนะขึ้นว่าคือสิดีอยู่เฮาเบิ่งขึ้นว่าต้องดีอยู่ปัญญาตัวยาตัวนี้นะเฮาขึ้นว่าพอกินตัวไหนมันก็บ่คือตัวนี้นะกินมาได้หลายแล้ว
2: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเถื่อ020544954495449
3: เอาเป็นจะได้5449 5449ฟ้าโทรไปเด้อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หมดจังซี่แล้วหรือว่าสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องงานการตลาดบ่ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายจังซี่ก็แม่นฝากโทรไปได้เนาะคือสปอร์ตเว้าเมื่อกี้นี่แหละอิดเมื่อยเนาะก็มีหลายพยาธิแน่ทั้งกระเพาะแน่ระบบย่อยอาหารบ่ดีเพิ่นบอกคืออภิญญาบอกแล้วว่ามันจะไปซวยระบบย่อยอาหารซวยระบบลำไส้เนาะเฮ็ดเวียกได้ดีขึ้นจังซี่เด้ดังนั้นอย่าพลาดเนาะต้องลองด้วยตัวท่านเองเวลาจะเป็นมาในห่วยอันใดมันดีมันก็ต้องเซาไปได้คนเฮามันทรมานเจ็บกระเพาะก็ดีแม่นบ่ท่านผู้ฟังน้องนั้นผู้ที่มีไขมันแน่มีน้ำตาลในเลือดแด่จังซี่นอนก็บ่หลับกินฮอดโอ้ยเฮ็ดจังไดเนาะมันสิออกบ่านี่มันมาง่ายๆได้ไขมันน้ำตาลจังซี่ย้อนปากย้อนท้องเฮานี่แหละเนาะบัดมาแล้วเอาออกยากแท้ๆเออคืออภิญญาก็คือกันนะคอยกินตอนนี้กำลังกินอยู่เนาะอันโนนีเอนไซม์กับสุภาษโอสถเพิ่นกินใส่กันให้บอกผู้เพิ่นเว้าเมื่อกี้นี่เพิ่นก็รู้สึกไข้ขึ้นดังนั้นเฮ็ดจังได๋ต้องได้เบิ่งแยงมันมันเจ็บมันปวดมาแล้วนอนก็บ่หลับซินอนบ่ได้เด้กระเพาะขึ้นนี่โอ้ยจังแม่นทรมานผู้เฒ่าเพิ่นว่ากระเพาะขึ้นหรือว่าเจ็บกระเพาะนั่นแหละเนาะกินอยากกินเผ็ดแน่สิกัดเข้าไปสักคำนึงนี่โอ้ยบ่ได้ตีจุกเสียบแน่นขึ้นมาก็เคยแนวกินแนวแซ่บๆก็แม่นกินบ่ได้ซั่นนี่กินข้าวลงไปก็แค้นมีลมอย่างในกระเพาะอาหารจังซี่เนาะนอกนั้นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฤทธิ์สีดวงนี่แห้งทรมานแห้งทรมานเนาะลุกก็เจ็บนั่งก็เจ็บมีเลือดออกเวลาไปถ่ายเข้าห้องน้ําก็ดีเนาะอันนี้ก็ทรมานเป็นฤทธิ์สีดวงดังหันใจก็บ่ลงเจ็บปวดกินเหม็นเน่าออกมานี่อาการนี้ต้องสุภัสโอสถและก็โนนิเอนไซม์ช่วยทานได้แน่นอนลองเบิ่งเด้อโทรไป02088565599และก็5449 5449ปัญหาสุขภาพที่ทานเป็นอยู่พร้อมปรึกษาพร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆเวลาผ่านไปอีกหนึ่งเสียงเพลงก่อนท่านผู้ฟังแล้วจังกลับมาพบกันในระยะสุดท้ายจากทางรายการอาทิตย์อัสดง

กำลังเอิ้นลูกเขยสิมาอานาไทนาเพิ่นว่าฮอดยามละเดเวลาสบัดไล่ไปใกล้สิเบิดแล้วท่านผู้ฟังขอบขอบใจมีรายการทุกท่านเด้อที่ติดตามรายการของพวกเฮาทางไลน์ Facebook แน่คำพรศรีสุพรรณทองเพิ่นติดตามอยู่เนาะแล้วก็อีกหลายๆท่านพร้อมทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ที่กำลังขับรถอยู่ก็ฟังรายการของพวกเฮาไปน้องยูพินแน่เพิ่นว่าฟังอยู่ห้านขายเครื่องนี่แหละอ้ายว่าซั่นเอาจังได๋ก็ขอให้มวนๆเด้อเอาฝากไว้เติมสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆจากบริษัทไอราดาลาวบ่จะเป็นยาฟอกเลือดสุภัทโอโซดและก็โนนีเอนไซม์และก็อีกผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ให้คุณค่ากับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ซื้อไปสมใส่ต้องการอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายทางบริษัทมีแผนการตลาดให้พร้อมเนาะหรือว่าต้องการปรึกษาเรื่องสุขภาพสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรไป020-8856-55995449-5449สองเบอร์นี้ทานปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆเนาะเวลาใกล้สิบแล้วจ้าให้ทานได้ฟังอีกหนึ่งเสียงเพลงเบิดเวลาพิญญาลาไปก่อนพบกันใหม่มื้อหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงอิงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้บริคำไซจะสืบต่อจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6ปี2026-2030โดยอิงใส่พื้นฐานเงื่อนไขและท่าแห่งคงแข็งปัจจุบันการนำไส้รถไฟฟ้าประเภท2ล้อ3ล้อและ4ล้อยังเป็นสิ่งท้าทายหลายเนื่องจากรถไฟฟ้ารุ่นใหม่บ่สามารถกำหนดมาตรฐานเทคนิคให้เป็นประเภทเดียวกันได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหูมือซื้อขายทุเรียนลาวจีนและรัสเซียเพิ่มทวีการประสานงานยุทธศาสตร์หอบด้านสหรัฐอเมริกายกระดับควบคุมการเดินทางเข้าประเทศเพื่อป้องกันพยาธิอีโบลาระบาดและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเป็นรายละเอียด
1: แขวงบุรีรัมย์ไซจะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6นับแต่ปี2026-2030โดยจะอิงใส่พื้นฐานเงื่อนไขและท่าแฮงของแขวงที่มีเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของแขวงขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่านคำเวรปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบุรีรัมย์ไซให้สัมภาษณ์ว่าวิเศษทัศน์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6ของแขวงนับแต่ปี2026-2030ภายใต้คำขวัญสร้างแขวงบริคำไซเป็นประตูเศรษฐกิจเป็นแรงผลิตพลังงานบริการทางผ่านปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยืนยงพร้อมทางกำหนด6ทิศทาง5เป้าหมายและสหเวียกจุดซุ่มที่บินอ้อมทุกคงเขตเวียกงาน
2: ที่ได้กำหนดไว้อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนั้นปี2021-2025มี21เวียกจุดซุ่มตอนนี้พวกเราเพิ่มขึ้นอีกอยู่ใน4เวียกจุดซุ่มเป็น25อยู่ใน6เป้าหมายการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนี้พวกเราก็ได้วางคาดหมายไว้แหละเนาะก็เฮ็ดได้การขยายตัวของเศรษฐกิจนี้สิบ่ให้ลด 5% อยู่นี่ก็รวมนอกผลิตภัณฑ์นี่ให้มันสามารถบรรลุได้ 17,000 กว่าตื้อรายรับเฉลี่ยต่อคนนี่ให้ได้ประมาณ49ล้านชีพต่อคนคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณ 2,000 กว่าดอลลาร์นี่แหละ
1: ท่านคำแวนปัญญานุวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าในตัวหน้าจะสืบต่อสู่ชนเก็บและหับให้บรรลุหลายกว่า9ตื้อกีบในนี้พูดของท้องถิ่นให้ได้หลายกว่า6ตื้อกีบพร้อมทั้งสืบต่อสู่ชนจัดตั้งปฏิบัติงบประมาณให้เป็นเจ้าตนเองกุ้มตนเองและสามารถดุลเดียงให้ศูนย์กลางหลายขึ้นกว่าเก่านอกนี้ยังจะสู่ส้นเอาใจใส่เวียกงานการระดมทุนใน5ภาคส่วนให้บรรลุหลายกว่า 12,000 ตื้อกีบโดยเฉพาะเน้นใส่ระดมทุนภายในและต่างประเทศให้อยู่ในระดับ 6,000-7,000 ตื้อกีบติดพันกับเวียกงานอื่นๆ
0: ในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปีปี2026-2030ท่านลิตตาคัตติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในต่อหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะเล็งใส่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แขนงการโยธาธิการและขนส่งให้สามารถรองรับการพัฒนาในแต่ละระยะติดพันกับการปรับปรุงกงจักรบริหารรัฐให้กระทัดรัดและสอดคล้องกับเวียกงานของแขนงการไปเคียงคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรัฐกรให้มีความสำนานงานและกลายเป็นมืออาชีพเฉพาะด้านพร้อมทั้งยกสูงความเสมอภาพระหว่างหญิงชายปรับปรุงกงจักรบริหารรัฐให้กระทัดรัดและสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในแต่ละระยะ
3: สู่ส่วนหันหัวหน่วยงบประมาณของกระทรวงเป็นหัวหน่วยกุ้มตนเองให้ได้2หัวหน่วยอยู่ในนี้ก็เป็นกองจราจรทางอากาศลาวและกองสนามบินลาวยกระดับศูนย์ฝึกให้เป็นสถาบัน1แห่งหันกองคุ้มครองพาหนะและการขับขี่ยุทโธปงเป็นกองทะเบียนกลางที่ขึ้นกับกระทรวงและสำเร็จสู่ส่วนให้สำเร็จการปรับปรุงบรรณาธิการระเบียบการเพื่อหันกองเดินทางเป็นหัวหน่วยกุ้มตนเองพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานรัฐกรให้มีความสำนักงานและกลายเป็นมืออาชีพเฉพาะด้านเคียงคู่กับการยกสูงความสมรรถภาพระหว่างหญิงชายของแขนงการ
0: ท่านลิตตาคัตติยะไอฮู้ตื่มว่าในตัวหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะเล็งใส่พัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีเพื่อรับใช้แขนงการโยธาธิการและขนส่งไปพร้อมกับการยกสูงพลพุทธบาทของสภาสถาปนิกและวิศวกรโยธาธิการลาวพ้นเด่นแม่นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรับใช้ให้แขนงโยธาธิการและขนส่งจำนวน6ฉบับ ให้ได้รับการปรับปรุงยกระดับและพัฒนาขึ้นใหม่คนคว้าวิจัยการนำใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธาธิการและขนส่งจากต่างประเทศมาหมุนใช้เข้าในเวียกงานแขนงการโยธาธิการและขนส่งยกสูงพลบทบาทของสภาสถาปนิกและวิศวกรโยธาลาวไปพร้อมกับการคุ้มครองสถาปนิกและวิศวกรทางภายในและต่างประเทศที่เคลื่อนไหวอยู่ลาว
1: ในโอกาสที่ลาวได้รับเกียรติเป็นประธานหมุนเวียนของสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงประจำปี2025-2027ภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีการเสื่อมโจทย์และความเข้มแข็งการทำนโยบายให้เป็นรูปธรรมเพื่อการเสริมสโลงสายพวันการทูตลาวและจีนครบรอบ65ปีท่านสมบูรณ์สีหานาถหัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงได้นำพาคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยผู้อำนวยการใหญ่และกองเลขาประสานงานสถาบันแม่น้ำโขงที่มีสำนักงานตั้งอยู่ขอนแก่นประเทศไทยร่วมเดินทางไปเยี่ยมยามและพบปะเหตุเวียกับกลุ่มร่วมตำแหน่งของจีนระหว่างวันที่11หาวันที่15พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงปักกิ่งและนครคุนหมิงจุดประสงค์การเยี่ยมยามครั้งนี้เพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างสมาชิกสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงโดยเฉพาะลาวและจีนรวมทางภาคส่วนเกี่ยวข้องต่างๆที่สำคัญของจีนเพื่อห่วมมือกันสืบโตสุกยู่พันขยายการจะตั้งปฏิบัติบรรดาแผนเวียกและโครงการต่างๆที่นอนอยู่ในแผนยุทธศาสตร์5ปีของสถาบันแม่น้ำโขงฉบับใหม่ปี2026-2030อย่างมีประสิทธิผลและเป็นรูปธรรมเทื่อละ9ในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ท่านสมบูรณ์สีหานาถในนามประธานสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับท่านสู่ห้าวห้องเจ้าแขวงยุนนานในนามสมาชิกสภาบริหารสถาบันแม่น้ำโขงของจีนสองฝ่ายได้ร่วมกันทบทวนคืนมากผลของการพมือภายใต้แผนเวียกบุริมสิทธิ์ของสถาบันแม่น้ำโขงและลงเลิกเปิกสหรือเกี่ยวกับทิศทางการจะตั้งผันขยายแผนยุทธศาสตร์5ปีของสถาบันแม่น้ำโขงให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะการเพิ่มทวีการพมือในคงเขตการเสื่อมโจทย์การค้าการลงทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมการผลิตยาพื้นเมืองการพัฒนาชนบทและลดพรความทุกข์ยากเพื่อนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนอยู่อนุภาคพื้นแม่น้ำโขงในอนาคตนอกนี้ยังได้พบปะกับกลุ่มอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศจีนในนามสมาชิกคณะประจำสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงเพื่อปรึกษาหรือเกี่ยวกับนโยบายการหัดแน่นการร่วมมือระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกด้วยกันเพิ่มทวีการร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันของบรรดาคู่ร่วมพัฒนาต่างๆโดยสอดคล้องกับบรรดากลไกการร่วมมือที่มีอยู่แล้วในอนุภาคพื้นเส้นขอบการร่วมมือแม่น้ำโขงแม่น้ำลันสร้างขอบการร่วมมืออาเซียนจีนและขอบการร่วมมือ1แล้ว1เส้นทางพร้อมนั้นคณะยังได้สืบโตพบปะปรึกษาหรือเกี่ยวกับบรรดาแผนเวียกและโครงการที่จะตั้งปฏิบัติร่วมกันในปัจจุบันและอนาคตร่วมกับบรรดาองค์การจัดตั้งสากลที่สำคัญของจีนที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่นครหลวงปักกิ่งเซินธนาคารเพื่อการลงทุนพื้นฐานของรางอาซีและองค์การร่วมมือเพื่อการพัฒนาสากลแห่งชาติจีนต่อมาคณะได้สืบโตเคลื่อนไหวเยี่ยมยามสถานที่สำคัญอื่นๆของแขวงยุนนานเซินแผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขวงยุนนานซึ่งมีสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขวงยุนนานเป็นหน่วยงานประสานงานของฝ่ายจีนเกี่ยวกับการร่วมมือหอบด้านกับสถาบันแม่น้ำโขงมหาวิทยาลัยป่าไม้ภาคตะวันตกเฉียงใต้และบริษัทตะข่ายไฟฟ้าภาคใต้จีนแม่น้ำโขงลั่นสร้างสากลจำกัดการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามจีนครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและดำเนินไปบนพื้นฐานไมตรีจิตมิตรภาพและสามารถบรรลุตามจุดประสงค์เป้าหมายที่วางไว้ในระยะเป็นประธานหมุนเวียนของลาวในสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงประจำปี2025-2027ให้ได้รับผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
0: ป
1: ั
0: จจุบันการนำใช้รถไฟฟ้าหรือ EV ประเภท2ล้อ3ล้อและ4ล้อยังเป็นสิ่งท้าทายหลายเนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นรถรุ่นใหม่บ่สามารถกำหนดมาตรฐานเทคนิคให้เป็นประเภทเดียวกันหมดจะผลิตแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละรุ่นที่แตกต่างกันเนื่องจากความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นท ท่านนางอัมไพวันแก้วประดิษฐ์ห้องหัวหน้ากลุ่มขนส่งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้สัมภาษณ์ในโอกาสของหวมกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศประจำปี2025หา2026และพันขยายแผนพัฒนาเวียกงานโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปีปี2026หา2030จัดขึ้นเมืองพุดลมณีว่าสำหรับปัญหาที่พบเห็นในการนำใช้รถไฟฟ้าในปัจจุบันแม่นสถานีซากมีจำกัดโครงหลังพื้นฐานด้านถนนหนทางบางเขตบ่เหมาะสมในการสมใช้การซากในครัวเรือนยังบ่มีระบบป้องกันฉะนั้นเรียกร้องถึงผู้ใช้รถไฟฟ้ารถ EV ต้องศึกษาด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนจะสมใช้ส่วนการคุ้มครองการซากรถไฟฟ้าในสถานีซากต้องหับประกันมาตรฐานความปลอดภัยให้เพียงพอทั่วถึงรวมทั้งปัญหาอื่น
4: ๆแต่สิ่งที่ท้าทายเกี่ยวกับการนำใช้รถ EV อันที่1และแม่นพวกเขาเห็นว่าสถานีซากเนาะ100ปลายกว่าแห่งนี้56แห่งมันอยู่นครหลวงแต่นั้นบ่ทันได้กระจายไปทั่วประเทศปัญหาที่2ก็คือโครงรังพื้นฐานเป็นต้นถนนหนทางรถ EV นี้ถ้าหากว่าเขาใช้กับเส้นทางขุกขักเกี่ยวกับเรื่องอย่างรถนี่ก็อาจจะแพ้เนาะอาจจะเปเพเสียหายไว้ก่อนอายุการใช้งานแต่ปัญหาสำคัญละแมนเกี่ยวกับเรื่องการซากในครัวเรือนเนาะถ้าหากว่าระบบที่พวกเขาติดตั้งนั้นบ่มีระบบเซฟตี้พวกเขาก็เป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอื่นๆเป็นต้นอัคคีภัยบ่เนาะอันนี้สิ่งที่พวกเขาเป็นห่วงฉะนั้นถึงอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็เปิดโอกาสเปิดช่องทางให้ทั้งผู้ประกอบการผู้สมใช้ในการเลือกที่จะสมใช้เนาะว่าอันรถ EV เหมาะสมกับเฮาแนวใดแล้วก็ให้พวกเฮาศึกษารายละเอียดดีๆก่อนที่พวกเฮาตัดสินใจเพราะว่ามูลค่าของรถ EV ก็เป็นมูลค่าที่สูงฉะนั้นก็ถือโอกาสเรียกร้องเนาะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องผู้ที่คุ้มครองสถานีสายซากก็ให้รับประกันว่า1ได้มาตรฐาน2และแม่นเพียงพอต่อกับการสร้างเนาะอันที่3ที่พวกเขาเรียกร้องกันละแมนเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองแบตเตอรี่หลังจากที่นำใช้แล้วพวกเขาจะมีขบวนการทำลายเก็บเมียนแนวใดหันเพราะว่าบ่อยากให้มันเป็นปัญหาตามมาของสิ่งแวดล้อม
0: ท่านนางอัมไพวันแก้วประดิษฐ์ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับเพจระยะยาวนับแต่นี้ฮอดปี2030คาดว่าจะสามารถสุกโยให้ประชาชนสมใช้รถไฟฟ้าได้กว่า30ส่วนห้อยเป็นต้นรถประเภท2ล้อ3ล้อและ4ล้อพร้อมทั้งจะสุกโยให้สามารถนำใช้รถไฟฟ้าประเภทรถบรรทุกเข้าในแขนงอุตสาหกรรมและกสิกรรมเติมอีก
1: พิธีลงนามเซ็นบทบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท Eleven Go เดินฟู้ดจำกัดผู้เดียวกับบริษัทนานจิงเสียงตูวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจำกัดผู้เดียวว่าด้วยการร่วมมือซื้อขายทุเรียนลาวจัดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมนี้ที่นครเมืองจันทน์โดยการลงนามระหว่างทานเอราวัณลาดปากดีประธานบริษัท Eleven Go เดินฟู้ดจำกัดและทานกาวซิวยูประธานบริษัทนานจิงเสียงตูวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจำกัดผู้เดียวมีทานบุญเลิศหลวงประเสริฐรองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวทานวันเทียงพรหมสุรินทร์รองหัวหน้ากรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทานบุญเทียงรัตนวงศ์ประธานสมาคมธุรกิจเกษตรกรรมลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจุดประสงค์การลงนามเซ็นบทบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการซื้อขายทุเรียนลาวเพื่อยืนยันความสัมพันธ์การร่วมมือแบบยาวนานและรอบด้านระหว่างบริษัทที่ลงนามบทบันทึกถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการค้าขายระหว่างลาวและจีนเป็นการเพิ่มทวีสายพันธุ์ถัดแนนการค้าระหว่างลาวและจีนให้นับมือนับขยายตัวเฮ็ดให้การร่วมมือสร้างคู่ร่วมสตากรรมลาวจีนจีนลาวให้เกิดดอกออกผลในภาคปฏิบัติตัวจริงผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมของลาวโดยเฉพาะทุเรียนถือว่าเป็นหมากไม้ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในตลาดจีนซึ่งจะส่งไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างสะดวกว่องไวและยังรักษาความสดใหม่ได้เป็นอย่างดีการลงนามในครั้งนี้เป็นการช่วยสุกยู่และยกระดับให้แก่การปลูกทุเรียนอยู่ในลาวให้นับมือหลายขึ้นและเป็นระบบเข้าสู่มาตรฐานสากลในพิธีทานวันเทียงพรหมสุรินทร์ได้เน้นหนักให้ผู้ประกอบการเอาใจใส่ขบวนการผลิตต้องได้รับการยั่งยืนมาตรฐานกสิกรรมสะอาดโดยเฉพาะความปลอดภัยของผู้บริโภคสำหรับการกวดกาวิจัยสารผิดตกค้างแม้นมีความสำคัญและต้องมีการควบคุมตามมาตรฐานกสิกรรมที่ดีก่อนจะส่งผลิตภัณฑ์เข้าไปจีนการปรุงแต่งเบื้องต้นโดยเฉพาะ การสร้างโรงเรือนขัดแยกให้ได้มาตรฐานต้องมีการขัดแยกขักแน่ขบวนการส่งออกต้องปฏิบัติตามประเภทลูกค้าโดยเฉพาะจีนท่านเอราวัณลาดปากดีกล่าวว่าพิธีเซ็นบันทึกการร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นบัตรก้าวทำอิฐที่มีความหมายสำคัญต่อพวกเขาก็คือผู้ปลูกทุเรียนในประเทศลาวโดยมีเป้าหมายจะส่งทุเรียนออกไปจีนในปีนี้ซึ่งได้แลกเปลี่ยนบทเรียนและก็เตรียมความพร้อมมาเป็นเวลาหลายปีมีการจัดฝึกอบรมและได้รับคำแนะนำจากกรมปลูกฝังด้านวิชาการการจัดการสวนให้เป็นระบบกสิกรรมสะอาดได้มาตรฐานขณะเดียวกันพวกเขายังได้เต้าโฮมบรรดาสวนที่อยู่ในกลุ่มผลิตได้มาตรฐานมาถอดถอนบทเรียนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เข้าถึงการผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อส่งออก
0: ปีผ่านมาสวรรณเขตบ่สามารถบรรลุ2ตัว4บอกจากทั้งหมด11ตัว4บอกในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานสาธารณสุขกลายเป็นสิ่งท้าทายหลายสมควรที่แผนกสาธารณสุขแขวงจะต้องรีบฮ้อนแก้ไขให้ได้โดยไวในปีนี้ดร.เตียงคำป้องวงศาห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าสำหรับ2ตัว4บอกที่แผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตปฏิบัติบ่สำเร็จในระยะผ่านมามีตัวซีบอกเกี่ยวกับการสักยาการพยาธิและอัตราการสมไส้น้ำสะอาดในนี้สาเหตุที่ให้การสักยาการพยาธิบ่บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้ย้อนการลงกิจกรรมตัวเลขกลุ่มเป้าหมายบ่ชัดเจนประชาชนจำนวนหนึ่งอาศัยอยู่เขตห่างไกลโซกลีกและบ่ได้รับการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เท่าที่ควร
2: ในปี2025พวกเขามีทั้งหมด11ตัวซีบอกสาธารณสุขของพวกเขานี้ใน11ตัวซีบอกสาธารณสุขนี่หมายความว่าพวกเขาบรรลุได้9ตัวซีบอกยัง2ตัว4บอกที่พวกเฮาบ่บรรลุ2ตัว4บอกที่บ่บรรลุนี่หมายความเป็นเวียกสักยากันพยาธินี่แม่น1ในหั่นอันที่2ในเรื่องของน้ําสะอาดเป็นยัง2ตัว4บอกนี่จึงบ่บรรลุก็มันก็คือเวียกสักยากันพยาธินี่สําหรับเด็กต่ํากว่า1ปีนี่มันมีที่พันกับ1เป้าหมายนี่บ่อยู่ในเป้าหมายอยู่ห่างไกลการเก็บกํากลุ่มเป้าหมายยังมีความยุ่งยากเนาะบางเทื่อนี่ก็ตัวเลขเป้าหมายก็ที่เฮาตัวเลขเป้าหมายเฮาใส่คาดคะเนตัวอย่างว่าบ้านใน10คนไปหาตัวจริงแล้วบ่ฮอด10คนก็มีอันจริงเห็นตัวเลขมันมาคําไว้ก็หมายที่ว่าบ่บรรลุนี่บ่บรรลุตัวเลขขาดคะแนนเนาะแต่มันก็มีทั้งเรื่องตัวเลขบ่ชัดเจนเป้าหมายบ่ชัดเจนก็มีส่วนและส่วนนึงเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวของประชากรเป้าหมายส่วนนึงก็มาจากการที่ว่าทีมงานน่ะบางบอนอาจจะมีความเข้มแข็งบ่ทันเพียงพอก็มีเนาะ
0: ดร.เตียงคำป้องวงศาให้ฮู้ตื่มว่าสาเหตุเทศให้ตัวซีบอกเกี่ยวกับอัตราการสมไส้น้ำสะอาดบ่บรรลุคาดหมายย้อนกลางวางตัวเลขคาดหมายสูงเกินไปคือทุกครัวเรือนต้องได้สมไส้น้ำสะอาดห้อยส่วนห้อยแต่ปฏิบัติตัวจริงได้97ส่วนห้อยบวกกับระบบน้ำลินน้ำสะอาดอยู่บางบ้านในถั่วแขวงเก่าแก่สุกโสมบางแห่งใช้การบ่ได้และขาดคืนทุนฮอนในการก่อสร้างใหม่บวกกับการช่วยเหลือของสากลลดลงเฮ็ดให้ประชาชนบางครอบครัวบ่สามารถเข้าถึงระบบน้ำสะอาดได้ต้นเดือนนี้แขวงอัตปือจัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคและมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคแขวงอัตปือครั้งที่12มีทานบุญถึงดวงสวรรค์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยพนักงานลักเลงสมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรในเทศบาลแขวงและ5เมืองเข้าร่วม
5: ในกองประชุมสหายบุญถึงดวงสวรรค์ได้นำเสนอเนื้อในสำคัญของมติกองประชุมใหญ่พรรคสมัยที่12ซึ่งดำเนินภายใต้คำขวัญยกสูงบทบาทการนำพาทีเข้มแข็งของพรรคต่างนาสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นและก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมคำขวัญดังกล่าวสะท้อนให้เห็นแนวทางยุทธศาสตร์ในระยะใหม่โดยเน้น4เนื้อในหลักคือสร้างพรรคให้เข้มแข็งพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเอกราชเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยประชาชนและมุ่งสู่สังคมนิยมจากนั้นสหายนางมีนพรไซชมพูได้ขึ้นผ่านบทรายงานการเมืองของกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคแขวงอัตปือครั้งที่12โดยเน้นคำขวัญว่าเพิ่มทวีความสามารถนำพาทีเข้มแข็งคุ้มครองรัฐสังคมด้วยกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและสู่ส่วน พัฒนาแขวงอัตปือให้กล่าวขึ้นอย่างมั่นคงและสหายธนูไซบันสลีแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงได้ขึ้นบรรยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ปี2026 5ปี2030ของแขวงอัตปือซึ่งเป็นแผนสำคัญในการพันขยายมติ12ของศูนย์กลางพรรคก็คือมติ12ขององค์คณะพรรคแขวงให้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติตัวจริงในแต่ละคงเขตเวียกงานกองประชุมครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งให้แก่พนักงานและสมาชิกพรรคตลอดหอดท้องถิ่นหากฐานแขวงอัตปือนำเอาเนื้อในมติดังกล่าวไปปรับใส่เข้ากับเวียกงานตัวจริงสร้างเป็นแผนงานโครง

0: สาสนบดาเภาองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติและมาระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่าหมอกเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง18หา26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์ยังจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26หา29องศาภาคกลางจะมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา31องศาสำหรับแขวงเซตสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21หา27องศาภาคใต้มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง16หา23องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์
1: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปซื้อท่านฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเมื่อวานนี้อยู่หอสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่นครหลวงปักกิ่งท่านสีจิ้งผิงประธานประเทศจีนได้พบปะกับท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียที่เดินทางไปเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจในโอกาสนี้ประมุขหลายสองประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพกันให้ขยายเวลาการนำไส้สนธิสัญญาว่าด้วยบ้านใกล้เคียงที่ดีและการเฮมือมิตรภาพจีนรัสเซียท่านสีจิ้งผิงซี่ให้เห็นว่าปีนี้เป็นปีสั่งตั้งสายพันธุ์คู่ห่วมประสานงานยุทธศาสตร์หอบด้านระหว่างจีนและรัสเซียครบรอบ30ปีการเซ็นสนธิสัญญาว่าด้วยบ้านใกล้เคียงที่ดีและการเฮมือมิตรภาพจีนรัสเซียครบรอบ25ปีในฐานะเป็นประเทศสมาชิกสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติและประเทศใหญ่ที่สำคัญของโลกจีนและรัสเซียควรสุ่มใส่ยุทธศาสตร์ระยะยาวสุกอยู่การพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของกันและกันด้วยการประสานงานยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีนรัสเซียที่มีคุณภาพสูงกว่าเก่าเพื่อสุกอยู่การสร้างระบบบริหารทั่วโลกที่มีความยุติธรรมและสมเหตุสมผลกว่าเก่าท่านสีจิ้งผิงได้เน้นนักว่าสองฝ่ายควรเพิ่มทวีการวางแผนร่วมมือครบวงจรสุกยุ่งให้การหัวมือตัวจริงในคงเขตเศรษฐกิจการค้าการลงทุนทรัพยากรพลังงานคมนาคมขนส่งและการประดิษฐ์สร้างใหม่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีคุณภาพและมีระดับสูงกว่าเก่าสร้างพลังแห่งขับเคลื่อนใหม่ด้วยกำลังการผลิตที่มีคุณภาพใหม่ควรลงเลิกการประสานงานหลายฝ่ายหัดแน่นการประสานงานและการฮมือในขอบหลายฝ่ายเช่นองค์การสหประชาชาติองค์การฮมือเซี่ยงไฮ้บริกและอื่นๆยึดมั่นปกป้องระบบสากลหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองและอำนาจของกฎหมายสากลสามัคคีกับบรรดาประเทศเขตโลกใต้และนำพาการปฏิรูประบบการบริหารทั่วโลกก้าวไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องท่านวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าการฮ่มมือระหว่างรัสเซียและจีนเป็นปัจจัยมั่นเทียงที่สำคัญสำหรับฐานะสากลที่ปั่นป่วนวุ่นวายรัสเซียยินดีร่วมกับจีนสืบต่อพันธมิตรการประสานงานในขอบหลายฝ่ายสนับสนุนจีนเป เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมบ่เป็นทางการของผู้นำองค์การหัวมือเศรษฐกิจภาคพื้น

0: อาซีแปซิฟิกปกป้องอำนาจขององค์การสหประชาชาติส่งเสริมความหลากหลายด้านอริยธรรมสุขอยู่ให้ระเบียบสากลมีความยุติธรรมและเสมอภาพกว่าเก่าประมุขรัฐ2ประเทศยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภาคพื้นตะวันออกกลางรวมทั้งปัญหาสากลและภาคพื้นที่สำคัญอื่นๆหลังจากการพบปะประมุขรัฐ2ประเทศจีนรัสเซียได้ร่วมกันลงนามในแถลงการร่วมระหว่างจีนและรัสเซียเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการประสานงานทางยุทธศาสตร์รอบด้านและลงเลิกการร่วมมือมิตรภาพฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีพร้อมทางเป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสารร่วมมือ20ฉบับในคงเขตเศรษฐกิจการค้าการศึกษาและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระหว่าง2ฝ่ายในระยะการเยี่ยมยาม2ฝ่ายได้ออกแถลงการร่วมระหว่างจีนรัสเซียเกี่ยวกับการส่งเสริมการสร้างโลกที่มีหลายขั้วและการพัฒนาสากลแบบใหม่
1: ตามข่าวจากต่างประเทศศูนย์ควบคุมและป้องกันพยาธิสหรัฐอเมริกาหรือ CDC เปิดเผยให้ฮู้ว่าสหรัฐอเมริกาพร้อมยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางเพื่อป้องกันบ่ให้พยาธิอีโบลาแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศท่ามกลางสถานการณ์ระบาดที่ยังคงดำเนินอยู่ในภาคพื้นแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกากลางในแถลงการของ CDC ระบุว่าบรรดาเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานงานการร่วมมือกับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆเพื่อดำเนินมาตรการลดพรความเสี่ยงที่พยาธิอีโบลาซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัสสายพันธุ์บันดีบูเกียวจะแพร่ระบาดเข้าสู่สหรัฐอเมริกามาตรการดังกล่าวประกอบด้วยการเพิ่มความเข้มงวดในการคัดแยกด้านสาธารณสุขและการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เกิดการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลาโดยเฉพาะการจำกัดการเข้าเมืองสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศที่มีประวัติอาศัยอยู่ในประเทศอูกันดากงโกและซูดานใต้ภายในเวลา21วันก่อนหน้าตลอดฮอดการประสานงานกับสายการบินระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ประจำด่านกวดค้นเข้าเมืองเพื่อกวดกาและจัดการกับผู้ที่เดินทางที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับเชื้อพยาธิอีโบลาที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนมิรายการที่ฮักแผงทุกทานมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการฮักแผ่นดินแม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพวกเขามีเสนอให้ท่านรับฟังเป็นประจำอาทิตย์1กับ2เทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30-20:00 น.มื้อนี้ป่องไตเจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังพบกันมื้อนี้เป็นวันพฤหัสวันที่21พฤษภาคม2026กุมภาพันธ์มื้อขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569ท่านผู้ฟังและยานี้ฟ้าฝนสุรทาตกลงมาเนาะเป็นเงินใครสะดวกแก่การดำเนินการผลิตฤดูนาปีฤดูฝนนั่นเองคุณเขียวเด้อญาติฟ้าญาติฝนในการเก็บทำดำเนินการผลิตให้ทันกับฤดูกาลเราพร้อมเดียวกันนั้นก็หังหาก็เตรียมทุกเงื่อนไขและเพื่อก้าวเข้าสู่การปลูกไม้เด้ฤดูปลูกไม้มาฮอดแล้วฟ้าฝนตกลงมาแล้วก็แม่นเหมาะสมแก่การปลูกไม้การปลูกแล้วก็ต้องแม่นบูรพรักษาแหละเฮ็ดให้ต้นไม้น้อยที่เฮาปลูกกลายเป็นต้นไม้ใหญ่นำเอาความอุดมสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาติความเสียวสดงดงามมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาสำหรับรายการฮักแผ่นดินแม่มื้อนี้ก็มี3ระยะเช่นเคยระยะเมืองลาววันนี้พวกเขาจะไปเบิ่งการตะเอียมก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเนาะว่ามีความคืบหน้าแนวใดแด่ส่วนระยะลาวหักลาววันนี้พวกเขาจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทานแซมเรียจุนซึ่งเป็นคนเชื้อสลาวอาศัยอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาที่เพิ่นในนามเป็นคณะกรรมการแนวร่างสังสาสตร์ได้มาร่วมกับประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร่างสังสาสตร์ทั่วประเทศครั้งที่2เพิ่นก็ไม่แสดงความรู้สึกต่อการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขานี่แหละปัจจุบันนี้เพิ่นก็ได้กลับมาประเทศลาวนี่หลายครั้งแล้วได้นอแล้วก็มาอาศัยอยู่บ้านดอนหนูนเมืองไซธานีนครหลวงในจันนี้เองในนะลาวหักลาวคนนี้จะเสนอให้ฮู้เกี่ยวกับความรู้สึกของทานแซมเรจุนเนาะส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่วันนี้จะพาไปทางวังเวียงไปเบิ่งอ่างหลวงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ทางบุคคลพาดถ้าว่าได้ไปวังเวียงแขวงเวียงจันอันเกิดในทั้งหมดรายการที่จะเกิดขึ้นในรายการฮักแผ่นดินแม่ประจำวันพฤหัสบดี21พฤษภาคม2026ฟังเพลงจากรายการก่อนเนาะเปลี่ยนบรรยากาศก่อนมาพบพ่อกันก็ได้ก่อนจะไปฟังเนื้อในรายละเอียดของรายการมอบเป็นความสุขความเบิกบานมุ่นซื่นให้แก่เพื่อนมิรายการทุกท่านที่พร้อมฟังรายการอยู่ในขณะนี้

0: น้ำคานต่อสู้บรรยากาศของรายการฮักแผ่นดินแม่ระยะที่2ระยะเมืองลาววันนี้พวกเขาจะเสนอให้ฮู้เกี่ยวกับความคืบหน้าในการกาเกี่ยมก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากมีกองประชุมปรึกษาหรือการจัดตั้งเตรียมโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยระยะที่2หรือว่าตอนทางที่2แต่เมืองปักซันหาดชายแดนลาวเวียดนามด้านแทงถุยและเมืองไซจอมพรก็จัดขึ้นในกลางเดือนพฤษภาคมนี้ที่แขวงบริคำไซภายใต้การเป็นประธานของท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมและโครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยตอนทางที่2ระยะเต็มปักสันหาชายแดนลาวเวียดนามด่านแทงถุยเมืองไซจำพรก็มีจุดเริ่มต้นอยู่กิโลเมตรที่0บ้านธงใหญ่เมืองปักสันหาชายแดนลาวเวียดนามด่านแทงถุยเมืองไซจำพรแขวงบริคำไซมีโรงงานประมาณหลายกว่า203กิโลเมตรรวมเอา4เมืองเซาเปดบ้านเนาะคือเมืองปักสันบริคันเวียงทองและไซจำพรก็ได้เซ็นบทศึกษาความเป็นไปได้โดยแมนบริษัทน้ำท้า 3S ได้เซ็นสัญญาพัฒนาแบบมีเงินไขในวันที่15ตุลาคม2025อายุก็สัมปทานกับ4ปีฮอดปี2029และกลุ่มขอทานก็ได้รับห้องเอาแบบแต้มละเอียดจำนวน2จุดในรูปแบบออกแบบไปพร้อมและก็สร้างไปพร้อมและผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมันมีความคืบหน้าพอสมควรได้ทะลุแล้วทางเพื่อเก็บกำข้อมูลตามแล้วทางที่ได้ขับห้องสำเร็จแล้วหลายกว่า63กิโลเมตรและก็เก็บกำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่4เมืองคือปากสันมีขอบเขตแล้วทางด่วนผ่าน25กิโลเมตรกว่าเอา8บ้านเก็บกำผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำเร็จห้อยสนห้อยมีจำนวน5บ้านคือบ้านทงใหญ่บ้านสวนสวรรค์บ้านปัดซุ้มบ้านนาดีบ้านบัวแวงคำแล้วก็ยัง3บ้านบ่ทันสำเร็จคือบ้านสุมสวัสดิ์บ้านนาขามและบ้านคำบอนเมืองบริคันก็มีขอบเขตแล้วทางด่วนผ่าน66กิโลเมตรกว่าเอา5บ้านเก็บกำสำเร็จแต่ยังบ่ทันได้เซ็นรับรองข้อมูลจากคณะกรรมการขันเมืองมีจำนวน3บ้านคือบ้านภูคำบ้านปากโพยและบ้านหินงูก็ยังบ่ทันสำเร็จ2บ้านคือบ้านภูคำและบ้านน้ำเต็กอยู่เมืองเวียงท้องบัดนี้มีขอบเขตแล้วทางด่วนผ่าน39กิโลเมตรกว่าเอา6บ้านเก็บกำสำเร็จแล้ว3บ้านคือบ้านกกขามบ้านพลดูและบ้านห้วยหอยยังบ่ทันสำเร็จ3บ้านคือบ้านมีไซบ้านไซบัวทองและบ้านนาตันเมืองไซจำพรก็มีขอบเขตแล้วทางด่วนผ่านนี่ยาวกว่าหมู่นี่78กิโลเมตรกว่าเอา9บ้านเก็บกำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำเร็จห้อยสนห้อยจำนวน2บ้านกำลังจะตั้งปฏิบัติ3บ้านและยังเหลือ4บ้านปัจจุบันคณะวิชาการขั้นแขวงก็ได้สำเร็จการค้นคว้าราคาหัวน้อยสุดเสยผลกระทบเป็นพื้นฐานเบื้องต้นและในโอกาสนี้ท่านเลี้ยงไหลศรีวิไลท่านผู้ติกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้เสนอให้คณะซีนำและคุ้มครองโครงการแต่ละขันก็คือบริษัทน้ำท้า 3S ที่ได้รับมอก่อสร้างพัฒนานั้นจงได้ศึกษาวิเคราะห์วิจัยให้ละเอียดในการแก้ไขแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่นับแต่กิโลเมตรที่150หากิโลเมตรที่203บวก8ห้วยและก็กำหนดหัวหน่วยสุดเสยมาตรฐานเทคนิคการก่อสร้างตามนิติกรรมและกฎหมายกำหนดออกอย่างเข้มงวดนั่นเองอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเพราะว่าอยู่ทางเบื้องของเวียดนามมันเพิ่นสร้างมาแล้วเนาะจะมายุดดูดานแทงถุยระหว่างเมืองไซจำพรกับเบื้องแทงถุยของเวียดนามเนาะแล้วจะไปต่อกับวันนี้คราว่าทางเบื้องลาวแล้วแล้วก็จะเสื่อมต่อเข้ากันเลยจะในการเดินทางมาทางด่วนถ้าจะไปเวียดนามไปฮานอยไปเงอานไปฮาติงนี่โอ้ยสะดวกสบายหลายแล่นรถไป 3-4 ชั่วโมงก็ฮอดละจากฮานอยมากับเส้นเดียวกันมาเยี่ยมยามลาวมาเยี่ยมยามนครเวียงจันทน์มาปักสันก็สบายบัดนี้นะเนาะแต่ว่าก็ใช้เวลาก็ดนตึบฮอดปี2029บ่ได้จึงจะสำเร็จได้สำหรับเบื้องลาวเด้ส่วนเบื้องเวียดนามนี่เพิ่นจะสำเร็จในปีหน้านี่แหละปี2027เนาะสำหรับทางด่วนเส้นนี้ก็ได้อันนั้นก็แม่นและเนี่ยเมืองลาววันนี้พวกเขาได้เสนอให้ฮู้เกี่ยวกับการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยว่าความคืบหน้าเป็นเท่าใดเข้าสู่และเนี่ยลาวหักลาวมื้อนี้จะเว้าถึงความรู้สึกของท่านแซมเรียจุนคนเสื้อสาดลาวที่อาศัยอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะซึ่งเว้าถึงการฮัดแน่นความสัมพันธ์ปองดองระหว่างประชาชนและบรรดาเผ่าอยู่ภายในและต่างประเทศนี่ก็ยังเป็นเรื่องงานสำคัญต้นตอที่พรรคและรัฐบาลก็คือแนวลาวสร้างชาติแต่ละขั้นได้เอาใจใส่เป็นพิเศษในใส่หักแน่นความสามัคคีหักแพงและก็เปิดโอกาสให้คนเสื้อสัตว์ลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ ได้อวยหนากลับคืนมาเยี่ยมยามบ้านเกิดบางนอนมาประกอบส่วนพัฒนาสร้างสาประเทศชาติของตนเองและในโอกาสเดินทางมาร่วมกับประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร้องสังสรรค์ทุกประเทศครั้งที่2จัดขึ้นเมื่อบ่ายวันนี้อยู่นครเวียงจันทน์ท่านแซมเรียจุนคนเสื้อสัตว์ลาวที่อาศัยอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทั้งเป็นคณะกรรมการแนวร้องสังสรรค์ก็ได้แสดงความรู้สึกดีใจที่สุดที่ว่าภาครัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้เพิ่นเองได้มีโอกาสมาเข้าร่วมกับประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร้องสังสรรค์ทุกประเทศครั้งที่2ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ได้กลับมาเห็นบ้านเกิดเมืองนอนแทบการพัฒนาสร้างสาให้เจริญก้าวหน้าภายใต้การนำพาของพรรคพวกเขาจะไปฟังความรู้สึกของทานแซมเรียจุนคนเสื้อสัตว์ลาวที่อาศัยอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกาจักหน่อยหนึ่ง
1: และมื้อนี้ฮักรู้สึกเป็นเกียรติได้กับดีใจที่สุดที่ว่าทั้งรัฐบาลเพิ่นได้เสียเสื้อเอามาในรวมของประชุมใหญ่ผู้แทนในราชสังสาร์ทั่วประเทศครั้งที่12ที่ว่าครับมาอยู่ประเทศลาวนี่ก็รู้สึกว่าดีหลายมีหลายอย่างที่ได้มีหลายแนวที่ได้เฮ็ดเพราะประเทศเฮาก็ประเทศกําลังพัฒนามีหลายสิ่งได้อย่างที่เฮ็ดและก็ได้เห็นหลายคือกระทรวงการต่างประเทศเพื่อก็แต่งตั้งอันกรมนึงขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเสื้อสาดลาวเพิ่นก็เอาใจใส่หลายเฮาก็เข้าใจเนาะคือเฮาหาผู้แล้วก็สิยกสมมุติก็คือประเทศรัฐบาลก็คือพ่อแม่เฮาก็คืออันลูกเต้ากับสันสัญญาของคนในรายการคิดเพื่อลูกอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีอันนั้นได้เฮาก็ภูมิใจหลายที่ว่าได้มาอยู่ประเทศลาวและก็อยากให้ห้องถึงอันคนอยู่ต่างประเทศเนาะก็อยากให้มาเบิ่งว่าลาวนี่เพิ่นเจริญสำไรแล้วมีโอกาสกับสิ่งที่เฮาสิมาดำรงชีวิตอยู่นี่เป็นแบบใดมีหลายอย่างที่ว่าทางรัฐบาลเพิ่นให้ความสะดวกของให้พวกเฮาฉันลองมาเบิ่งเนาะบ่เชื่อเฮาก็อย่าลองทรายมาเบิ่งก่อนมีอันนึงที่ว่าเฮาอยากได้ถ้าว่าทางรัฐบาลเพิ่นให้ได้อยากได้ซองสันสาดอยากให้มีสันสาดต่างประเทศได้กับสันสาดลาวได้อันนี้แหละความอยากของอันอยากได้นะแต่อันอื่นนี่ที่ว่าทุกอย่างโอเคละนอกก็คือเฮาไปอยู่ต่างประเทศนั่นแหละจังได๋ก็จังได๋ก็อยากคือเฮาเคยออกไปต่างประเทศนั่นน่ะอยู่จังได๋ก็อยากยังคือฮอดประเทศลาวอยู่คือเก่าย่องขึ้นบ้านเฮาก็คือผู้เจ้ากันได้ออกไปต่างประเทศนอก 2-3 มื้อคือฮอดประเทศลาวเลยแหละจังได๋ก็อยากเฮาก็มีศาสตร์เกิดศาสตร์เดียวเนาะคนนี่มีศาสตร์เกิดศาสตร์เดียวจังได๋ก็อยากไปอยู่สักอยากก็ต้องอยากกลับมาประเทศลาวคือเก่าเปลี่ยนแปลงหลายการพัฒนาอย่างก็หลายขึ้นเรื่องถนนหนทางก็หลายตึกล่างก็สร้างขึ้นหลายเรื่องธุรกิจนี่ก็เทื่อง่ายเลยเพิ่นก็ให้ความสะดวกหลายอย่างและคือว่าประเทศลาวเป็นประเทศกําลังพัฒนามีทุกอย่างให้เฮ็ดมีแต่เฮาสิเลือกเฮ็ดตัวใดอยากคนมาอยู่ประเทศลาวนี่เสื้อสัตว์ลาวไปอยู่ตามประเทศก็มากหลายเนาะมันก็มีหลายเป้าหมายบางคนก็มาบํานาญบางคนก็มาเฮ็ดธุรกิจบางคนก็มาเฮ็ดสอบเฮ็ดเวียกอีหยังแต่นี่ไงทวงธุรกิจคือเฮาบอกกันเมื่อกี้นี่แหละมันมีหลายแนวสิเฮ็ดอยู่ลาวที่เฮามานี่ก็ทํามีหลายแนวในสมองเฮาอยากเฮ็ดอันนี้มีหลายมันมีโอกาสหลายเพราะประเทศเรากําลังพัฒนาน่ะแต่ว่าคือว่าเมื่อกี้แล้วให้อยากเชิญชวนผู้คนอยู่ต่างประเทศเรามาเบิ่งมีหลายโอกาสมีหลายโอกาสที่ว่ามีหลายโอกาสที่เฮาสิเฮ็ด
0: ที่ท่านเฮาฟังผ่านไปนั้นก็แม่นความรู้สึกของท่านแซมเรียจุนคนเสื้อสัตว์ลาวที่อาศัยอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในนามเป็นคณะกรรมการในร้าวสังสัตว์ประหวมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในร้าวสังสัตว์ทุกประเทศการที่2จัดขึ้นเมื่อบรมบันนี้อยู่นครหลวงจันทร์ซึ่งทางแซมเรียจุนก็ยังได้เพิ่นออกจากร้าวไปแต่ปี1975พอแหละแล้วเพิ่นกลับมายามร้าวครั้งที่1ในปี1991หลังจากนั้นก็จะกลับมาเยี่ยมยามร้าวอยู่เรื่อยๆและปัจจุบันนี้ที่สำคัญเพิ่นได้ดำรงชีวิตอยู่บ้านดอนหนุนเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทร์กับแม่นระยะลาวหักลาวนำมาเสนอให้เพื่อนมีรายการได้รับฟังก็ยินดีต้อนรับเด้อพี่น้องเสื้อสลาวของพวกเราที่ออกจากบ้านจากเมืองไปบ่เคยกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนจักเทือก็จะสุไปเสื้อไปฟังผู้อื่นเว้าให้กลับมาเบิ่งการพัฒนาสร้างสาว่าเป็นแนวใดภายใต้การนำพาของพรรคใบหน้ามีการเปลี่ยนแปลงบ่ประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนตอนทานออกไปนั้นเป็นแนวใดกลับมาเป็นแนวใดก็ให้มาเบิ่งด้วยตัวทานเองให้มาเห็นกับตาเพิ่นว่าสิบปากเว้าบ่ทอตาเห็นได้เพิ่นว่าซั่นเอายินดีต้อนรับเด้อพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวของพวกเฮาฟังนําจักหนึ่งก่อนก็เนาะเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นความสุขความเบิกบานบนซื่นให้แก่เพิ่นบริการโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวของพวกเฮาที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการหักแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 น. 20:00 น.ซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการเพื่อพี่น้องเสื้อซัดลาวอยู่ต่างประเทศฉะนั้นฟังรายการบ่คักบ่แน่มีอย่างตำหนิส่งข่าวก็มาได้อย่าลืมมาคำคิดคำเห็นของทุกท่านจะเป็นบทเรียนที่ดีเป็นบทเอกที่ดีให้แก่พวกเราในการปรับปรุงการดำเนินรายการให้มีคุณภาพดีขึ้นไปเข้าสู่ระยะท้ายของรายการระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้ของรายการนักแผ่นดินแม่จะพาท่านไปทางเมืองวังเวียงไปเที่ยวถ้ำไปเที่ยวอ่างหลวงบ่แม่นถ้ำเนาะไปอ่างหลวงเรียงท่องเที่ยวธรรมชาติที่ท่านรอคอยไปสัมผัสที่รอคอยท่านไปสัมผัสอยู่ทางเมืองวังเวียงท่านผู้ฟังที่ฮักแพงอ่างหลวงหรือนักท่องเที่ยวตามเพจฮู้จักกันในนามชื่อบลูเรกอนเป็นเรกอน2แม่นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่บ้านน้ำม่วงเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ห่างจากตัวเมืองวังเวียงออกไปประมาณ13กิโลเมตรไปทางผาเงินเพิ่นว่าอ่างหลวงเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งธรรมชาติที่ติดพันกับการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมของเมืองวังเวียงจะได้รับรางวัลการพาท่องเที่ยวดีเด่นและกันยืนยงของเราสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อ้อมห้อมไปด้วยป่าไม้สีเขียวงดงามอากาศสดชื่นเย็นสบายและอยู่ในน้ำก็สามารถแนมเห็นฝูงปลาน้อยใหญ่อยู่ในน้ำเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินและรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้เข้ามาเที่ยวสมเหมาะสมแก่การพักผ่อนแบบครอบครัวคู่หักหรือว่าจะมากับเพื่อนมิตรก็ได้และนอกจากความงดงามของธรรมชาติแล้วอ่างหลวงนี่ยังมีกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาแล้วบ่ควรพลาดนั่นก็คือการโดดน้ำขี่สลิงย่างปลาชมธรรมชาติที่สวยสดงดงามและก็ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านการนั่งตูบรับประทานอาหารที่แซ่บๆและก็กิจกรรมอื่นๆแล้วเดี๋ยวก็ตามแหล่งท่องเที่ยวอ่างหลวงยังเป็นสถานที่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมโดยเฉพาะเป็นการขายอาหารพื้นบ้านเครื่องที่ระลึกซึ่งได้สร้างสีสันและความสนใจให้นักท่องเที่ยวทั้งภายในต่างประเทศอย่างหลวงหลายในปี2014อ่างหลวงได้พัฒนาและขยายสิ่งปลูกสร้างอาหารใหม่ปรับปรุงสถานที่เที่ยวชมถ้ำและการย่างปลาตามจุดต่างๆและกิจกรรมอื่นๆที่มีความหลากหลายสวยงามแต่ก็รับประกันในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในการเดียวกันนั้นอ่างหลวงนี้ยังเอาใจใส่ในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมไปเคียงคู่กับการพัฒนาโดยสิ่งดังกล่าวนี้ก็เป็นปัจจัยเฮ็ดให้สถานที่ท่องเที่ยวอ่างหลวงได้รับรางวัลการพัฒนาการท่องเที่ยวดีเด่นและยืนยงของลาวนั่นเองเอาอย่าลืมเด้อผู้ใดได้ไปวังเวียงไปเที่ยวสถานที่ต่างๆแล้วก็อย่าลืมไปเที่ยวอ่างหลวงอยู่ใกล้ๆและเคยไปแล้วงามอีหลีเลยโดยเฉพาะอ่างน้ำอ้อมรอบไปด้วยป่าไม้เขียวสดงดงามน้ำก็แม่นใสเย็นเขียวเป็นมรกตเนาะน้ำก็ได้เนาะมีกิจกรรมอื่นๆให้ไว้คอยบริการอย่าลืมเด้อฝากไว้อ่างหลวงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เราคอยทานไปสัมผัสโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวของพวกเราที่กลับมาเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอนถ้าว่าได้ไปวังเวียงก็อย่าลืมไปเที่ยวอ่างหลวงตามที่รายการฮักแผ่นดินแม่พวกเราได้เสนอให้ทานได้รับฟังไปแล้วมาฮอดนี้เวลาในรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วอวยชัยพรแก่เพิ่นไว้กันทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบผลสำเร็จในหน้าที่งานทุกประการมื้อนี้สมคิดพิมพ์มาแสงเลยผู้ควบคุมเสียงเนาะแล้วก็ผู้ดำเนินรายการคือป้องใจเจริญสุขต้องขอลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในมื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: พัฒนาสบายดีบรรดาทานที่ฮับแพงทุกทานในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังทำการออกเลขรางวัลประจำงวดที่70ออกครั้งวันที่21เดือนพฤษภาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องวการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องวักการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเปลี่ยนเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาวความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลขอเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาวความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักจากนั้นจะได้สืบต่อติดสังน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้บนรองหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ่มให้ครบหน่วยตุ่มละ10หน่วยบาทการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดสังน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอา60หน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ่มเพื่อเตรียมพร้อมบรรจุใส่อุปกรณ์ซึ่งจะเสี่ยงเอา6หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะได้ผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายโดยมีมูลค่าของแต่ละรางวัลคือดังนี้รางวัลเลข6โตซื้อถึง 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อถึง 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อถึง 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อถึง 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล 500,000 กีบเลข2โตซื้อถึง 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล 60,000 กีบและเลข1โตท้ายซื้อถึง 1,000 กีบจะได้รับเงินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยหลุดขีดขาดเปื้อนหรือปลอมแปลงตัวเลขใดๆท่านจึงสามารถแลกครับเอาเงินรางวัลได้การจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการในขอบเขตประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์เฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว304เหลี่ยมโทรออก ค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆได้มือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์เมียงจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแมนหัวหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐที่มีภาระบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำไส้หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลด้วยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายการซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านช่องทางต่างๆเป็นต้นการซื้อผ่านค้นขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันถึงโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการและในขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดความเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเส้นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามแต่จริงไว้เป็นหลักฐานและในขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่หนึ่งได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข6พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตัวเองจกเสียงได้

0: นานี่พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละในตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุในบานเขาใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเงินรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเงินรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสังชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเงินรางวัลจาก6ภาคส่วนแม้จะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเงินรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกเงินรางวัลกดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนึ่งหน่วยบานในขณะนี้บรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเงินรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเงินรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเงินรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการหอยพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนยันอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคชิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้งานทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่จะละจนอยู่ในท้องตลาดพื้นเขาสู่ระบบการเงินธนาคารแทนคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลดทอนการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการเด็กกดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนึ่งหน่วยบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปหับเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเงินรางวัลจะทำการบรรจุในบาทเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6หน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเพื่อทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1ไปหาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบัตรหมายเลขเสียงประจำลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไป ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้เกียรติประจำหน้าที่ยุอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ประจำยุอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักจะได้เสียงหน่วยบันแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปฝ่ายพนักงานออกเลขรางวัลมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1การออกเลขรางวัลหวยเลขพกโตแม่นการเสี่ยงเอาพกหน่วยบานจากการมาพกซิบหน่วยบานมักเป็นผลการออกเลขรางวัลเสริมกระทบผลทั้งเลขพกโตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตให้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนรองพับยูพีตำแหน่งลักซิบต่อไปขอพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2เครื่องไขในการรับเงินรางวัลหวยตะกนาไปไว้ที่ตึกรางวัลต้องดูในสภาพปกติว่ามีรอยหลุดขีดขาดเครื่องว่าปลอมแปลงก็ได้ไหลและต้องอยู่ในระยะเวลาติดกำหนดไว้ตามระเบียบศาลก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักทั้งราชการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับปนวยบานแต่นำไปวางไว้อยู่บนน้องหับยึดที่ตำแหน่งรักหน่วยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่3

หน่วยบันหมายเลขเสียงจำลักษณ์ครั้งที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหัวพัฒนาแม้ร่วมศูนย์ทุกวันเดียวเท่านั้นอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหัวพัฒนาเสริมนำไส้โครงการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการครอบเขตทวีปเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการฝ่ายพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปฝ่ายพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่4ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการและออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์นุกรมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์นุกรมเป็นครั้งที่4การดำเนินกิจการฝ่ายพัฒนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์

0: หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5การดำเนินกิจการเพื่อพัฒนาก็ยังเพื่อเปลี่ยนการระดมทุนจากสังคมสร้างรายรับทางงบประมาณของรัฐเพียงผู้กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับไปน้อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบาทหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยอคันยกเพื่อเสียงให้หน่วยบาทตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสน
1: ในเวลานี้หน่วยบาทั้ง6หน่วยบาทก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาทและทำการไขหน่วยบาทเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่70ออกครั้งวันที่21เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลขเก้าสามแปดเจ็ดหกเก้าเก้าสามแปดเจ็ดหกเก้าเลขห้าตัวได้แก่หมายเลขสามแปดเจ็ดหกเก้าสามแปดเจ็ดหกเก้าเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขแปดเจ็ดหกเก้าแปดเจ็ดหกเก้าเลขสามตัวได้แก่หมายเลขเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าเลขสองตัวได้แก่หมายเลขหกเก้าหกเก้าและเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขเก้าหมายเลขเก้าผลการออกเลขรางวัลเลขหกตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นเทียบห้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่70ออกทางวันที่21เดือนพฤษภาคมปี2026เลข6ตัวได้แก่หมายเลข938769 938769เลข5ตัวได้แก่หมายเลข38769 38769เลข4ตัวได้แก่หมายเลข8769 8769เลข3ตัวได้แก่หมายเลข769 769เลข2ตัวได้แก่หมายเลข69 69และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ขอแสดงความปรับใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำพุทธิบักเสียงโชคสิ่งรางวัลทั้งหลาย

ได้ประกอบส่วนสุขยู่หวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายาบัตรทานจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลข้างต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแฟนทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: สำหรับรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะซอกสรรหาเพลงที่เกี่ยวพันกับคำว่าประเทศลาวสวยงามแท้ๆมาเปิดให้ท่านได้รับฟังผ่านมามีหลายคนเป็นนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะสาวต่างประเทศที่เคยมาแล้วก็ได้ทักทายขอเจ้าต่างก็ยอมรับว่าความสวยงามของประเทศลาวสมกับการขนานนามว่าเป็นดินแดงแห่งสายน้ำและภูเขาด้วยเหตุผลหลายอย่างที่เฮ็ดให้มันกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่สวยงามของนักท่องเที่ยวก็ย้อนว่าประเทศลาวของพวกเขานั้นมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์อุดมสมบูรณ์และก็เต็มไปด้วยภูผาป่าไม้ที่เขียวงามน้ำตกตาดที่สวยงามเช่นว่าน้ำตกตาดขวงสีน้ำตกตาดคอนพระเพงน้ำตกตาดฟานตาดเนียงแล้วโอ้ยสัพพะตกตาดมันหลวงหลายแท้ๆอยู่บ้านเฮามีแต่ความสวยงามโดยเฉพาะงามนี่นี่น้ำหลายนี่ก็งามไปอีกแบบหนึ่ง
1: ประเทศลาวนั้นมีแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านตลอดเหนือถึงใต้ซึ่งสร้างภูมิสันฐานให้งดงามและเป็นบ่อนอยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลายสนิทในนั้นรวมทั้งป่าน้ำจืดขนาดใหญ่บ่เพียงเท่านี้ลาวยังมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีวัดวาอาหารเก่าแก่ที่สวยงามและเต็มไปด้วยศิลปะอันปานีตเช่นวัดเสียงทองพระธาตุหลวงพระราชสวังเก่าและเมืองมรดกโลกหลวงพระบางที่ยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างดีผู้คนที่มีมิตรไมตรีและหอยยิ้มย้อนคนลาวเป็นคนใจดีอบอุ่นและมีมิตรไมตรีที่เป็นกันเองและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวก่อนที่เฮาจะไปเว้าและไปฟังเพลงประเทศลาวสวยงามแท้ๆนั้นผู้ดำเนินรายการขอเสนอเพลงที่มีชื่อว่านางสาวลาวจากการแต่งของอุลาลาสศักดิ์มอบให้กงลาวงสัมพันธ์ขับห้องซึ่งเพลงนี้แม่นหนึ่งในหลายๆเพลงในสุดท่องเที่ยวเมืองลาวที่ผลิตขึ้นมาในปี2012และเป็นเพลงที่หลายคนมักฮ้องและมักย่องว่าแม่หญิงลาวสาวลาวนั้นสวยงามแท้ๆ

่านที่เคารพประเทศลาวเป็นประเทศที่สวยงามเหมือนคนลาวผู้สาวลาวก็สวยงามคือกันนั้นคนลาวโดยทั่วไปแล้วมีวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่ายและก็มาฮอดปัจจุบันคนลาวก็ยังรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมนี้ไว้ได้ดีหลายโดยเฉพาะอยู่เขตชนบทซึ่งเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวที่เขาเจ้าได้ไปสัมผัสกับความสงบเงียบและความเรียบง่ายที่หายากในปัจจุบันนั้นเวลาที่ไปแล้วก็อยากจะกลับไปอีกอาหารที่แซ่บซ้อยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เฮ็ดให้นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างแดนสนใจย้อนว่าอาหารลาวมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เช่นว่าตำหมักกุ้งลาบแกงหน่อไม้จังซี่อาจเป็นอาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมหลายซึ่งโดยทั่วไปคือประเภทลาบเนาะแต่ละท้องถิ่นจะมีลักษณะที่ต่างกันบ่ว่าจะเป็นการเฮ็ดลาบจากซี่นไก่ซี่นงัวซี่นควายซี่นหมูก็จะปรุงด้วยเครื่องปรุงที่สารพัดของเอิ้นว่าเครื่องหอมนั่นแหละสัญลักษณ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความหมายลึกซึ้งและสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคนลาวด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้จึงบ่แปลกใจเลยที่หลายคนที่มาประเทศลาวแล้วจะบอกจะกล่าวและมักว่าประเทศลาวนั้นเป็นประเทศที่สวยงามและเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่บ่ควรพลาดสำหรับคนต่างประเทศที่ต้องการอยากจะมาท่องเที่ยวในอาซีตะวันออกเฉียงใต้

0: ฐานที่หักแพงหลายคนที่ได้มาท่องเที่ยวประเทศลาวแล้วมักจะจำกัดความหมายที่ยั่งยืนว่าประเทศลาวสวยงามแท้ๆไว้ว่าประเทศลาวเป็นดินแดนแห่งสายน้ำและภูผาป่าไม้ที่ยังคงความบริสุทธิ์ซึ่งคำจำกัดความนี้สิให้เห็นถึงธรรมชาติที่งดงามความอุดมสมบูรณ์ที่ยังบ่ถูกทำลายหลายซึ่งเป็นจุดเด่นอันหนึ่งของประเทศลาวนอกนั้นบางคนก็ให้คำจำกัดความสั้นๆแต่มีความหมายว่าประเทศลาวนั้นเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยวัดวาอารามศูนย์รวมแห่งวัฒนธรรมอันล้ำค่าและวิถีชีวิตอันสงบเงียบของชุมชนนี่มันแสดงให้เห็นว่าประเทศลาวมีมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่วัดวาอารามที่สวยงามและคนดำรงชีวิตที่บ่หีบห้อนซึ่งมันได้สร้างมนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่มีบางคนเมื่อได้มาเยี่ยมยามประเทศลาวก็ให้คำจำกัดความสั้นๆไว้ว่าคนลาวมีหอยยิ้มเป็นมิตรไมตรีในดินแดนแห่งสันติภาพและมีสิ่งที่เหตุให้ประเทศลาวสวยน้ำอยู่แล้วนั่นบ่แมนงามเพียงธรรมชาติแต่ยังแมนงามคนลาวที่มีน้ำใจเป็นกันเองและรู้สึกปลอดภัยที่นักท่องเที่ยวสัมผัสได้คำจำกัดความเหล่านี้รวมเอาทั้งความงามทั้งธรรมชาติความงามของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์รวมไปถึงความงามทั้งจิตใจของผู้คนซึ่งทั้งหมดนี้ประกอบกันเป็นภาพลวงของประเทศลาวที่สวยงามอย่างแท้จริง
1: เอาละมาฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งซะก่อนกับบ่ฮู้ว่าท่านจะเชื่อหรือบ่เชื่อก็มาฟังเพลงต่อไปนี้กับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าประเทศลาวสวยงามแท้ๆทวีเพชรอุลาและก็พิวพรพรหมชัยเป็นคนแต่งแต่ว่าจังหวะหรือว่าทำนองนี้แล้วแม่นพิวพรพรหมชัยเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นมาซึ่งอเล็กซานดราบุญช่วยเป็นคนขับห้องกับผลงานเพลงที่ให้ชื่อว่าประเทศลาวสวยงามแท้ๆเสือหรือบ่เสือฟังเพลงนี้แล้วท่านจะจินตนาการได้ว่าลาวสวยงามอีหลี

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 หา 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Gardenสามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ได้เว้าถึงเพลงที่ที่พันกับความงามของประเทศลาวซึ่งในนั้นก็มีทั้งคนมีทั้งสิ่งก่อสร้างมีทั้งธรรมชาติแล้วก็มาฮอดมื้อนี้ความสวยงามเหล่านั้นสถานที่เหล่านั้นท่านฮู้บ่ว่ามีสถานที่ใดแต่ที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหากท่านบ่จื้อคักทางรายการของพวกเฮาก็จะมาทบทวนให้ท่านฟังให้ได้ฮู้จักมรดกโลกที่องค์การยูเนสโกห้องรับและขึ้นทะเบียนไว้แล้วสถานที่มรดกโลกแห่งที่1แม่นเมืองหลวงพะบางหรือว่านครหลวงพะบางซึ่งชื่อนี้คนลาวแล้วก็คนต่างประเทศลืมเคยกันดีเพราะว่าเพิ่นได้ขึ้นเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี1995จัดเป็นประเภทมรดกวัฒนธรรมย้อนว่าหลวงพะบางนั้นแม่นตัวเมืองที่โดดเด่นเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมพื้นเมืองของลาวและโครงสร้างตัวเมืองที่สร้างขึ้นโดยเจ้าอาณานิคมเอรบในศตวรรษที่19ศตวรรษที่3มันเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานที่สำคัญของ2วัฒนธรรมที่แตกต่างแต่ว่าลงตัวซึ่งเมืองนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญเพราะว่ามีวัดวารามที่เก่าแก่จำนวนหลวงหลาย
1: สถานที่มรดกโลกแห่งที่2ของลาวแม่นวัดภูจำปาสักซึ่งล้มเอาสิ่งปลูกสร้างบูฮานที่เกี่ยวคงในภูมิสันฐานวัฒนธรรมจำปาสักได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี2001จัดเป็นประเภทมรดกวัฒนธรรมย้อนว่าวัดภูจำปาสักเป็นปูชนียสถานอันเก่าแก่ในศาสนาฮินดูบูฮานที่สร้างขึ้นภายใต้อารยธรรมเขมรคาดว่าสร้างระหว่างศตวรรษที่10หา14ภูมิสันฐานวัฒนธรรมนี้ยังปะห้องห้อยของวัดเมืองและโครงการบริหารจัดการและคุ้มครองน้ําการจัดวางผังของการก่อสร้างสะท้อนให้เห็นถึงการออกแบบตามหลักการของสถาปัตยกรรมฮินดู
0: สถานที่มรดกโลกแห่งที่3ของลาวตะเมนทงไห่หินซึ่งตั้งอยู่แขวงเสียงขวางได้ขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งที่3ในปี2019และก็นอนในประเภทมรดกวัฒนธรรมคือกันสถานที่ห้อยแห่งนี้มีห้องห้อยทางด้านวัฒนธรรมไห่หินใหญ่ในยุคเล็กซึ่งมีอายุประมาณ500ปีก่อนคริสตศักราชและหลัง500ปีหลังคริสตศักราชไห้ที่กล่าวถึงนี้เป็นไห้หินซึ่งเชื่อกันว่าถูกนำมาใช้ในพิธีงานศพนอกนั้นก็ยังมีแผ่นหินที่ถูกใช้เป็นฝาปิดไห้และกระบอนฝังศพอื่นๆ
1: สถานที่มรดกโลกแห่งที่4ของลาวแม่งอุทยานแห่งชาติหินน่อซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี2025นี้เองและจัดอยู่ในประเภทมรดกธรรมชาติและส่วนหนึ่งกวมเอาของฟ้องยากของประเทศเวียดนามหรือจะว่าว่าเป็นมรดกรวมของ2ชาติลาวเวียดนามและได้รับการร่วมมือจากเวียดนามเป็นอย่างดีสถานที่นี้กวมเอาภูเพียงหินปูนที่แสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะของเขตห้อนเส้นหน้าผาภูหินปุ่นตั้งหุบกล้วยและระบบถ้ำพื้นที่ดังกล่าวเป็นบ่อนอยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนุ่มจำพวกลิงที่ใกล้จะสูญพันธุ์ลายสนิทนอกนั้นประเทศลาวยังมีสถานที่ที่อยู่ในบัญชีไหลซื้อลอดทาการพิจารณาของยูเนสโกตื่มอีกจำนวนหนึ่ง
0: ท่านที่ฮักแพงก็ย้อนเป็นเส้นนี้นี่แหละเป็นดังที่รายการของพวกเขานำเสนอมานี่แหละคงบ่มีไผที่จะกล้าปฏิเสธว่าประเทศลาวของพวกเขานั้นเป็นประเทศที่บ่มีสิ่งใดเลยที่น่าจะสนใจแต่คงกันข้ามประเทศลาวของพวกเขานั้นมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหลวงหลาย สมกับว่ามันเป็นประเทศที่สวยงามแท้ๆ

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสําหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนําเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนําโดยโกงด้วยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ไขขึ้นอย่างเป็นทางการลาวเอโรปยกระดับกสิกรรมและป่าไม้สีเขียวยูแหงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดโลกเวียดนามกัมพูชาส่งเสริมการค้าสุกยูการน้ำเข้าส่งออกต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: กองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ไข่ขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่ห้องว่าการศูนย์กลางภาคภายใต้การเป็นประธานของสหายทงรุ่น4สุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศโดยการเข้าร่วมของบรรดาสหายกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคกรรมการศูนย์กลางภาคสมบูรณ์และสำหงกองประชุมครั้งนี้ได้รับฟังการรายงานค้นคว้าเปิกสหรือและให้ทิศนำต่อปัญหาเนื้อในสำคัญคือผลการนำพาทิศนำของกรมการเมืองและคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคประจำ6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ห่างบทสรุปตีราคาเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเวียกงาน3สร้างของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคในนั้นจะยกระดับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเป็นวาระแห่งชาติห่างมติว่าด้วยการต้านสกัดกั้นป้องกันและแก้ไขพยาธิอัญญาสิทธิ์การสลัดบังหลวงปรากฏการโยโทและการฟุ่มเฟือยในกลุ่มจักการจัดตั้งและในสังคมนอกจากนั้นกองประชุมยังจะได้รับฟังการเผยแพร่เอกสารสำคัญของศูนย์กลางภาคจำนวนหนึ่งเป็นต้นคำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคฉบับเลขที่11ทับคลสพลงวันที่7พฤษภาคม2026ว่าด้วยการเพิ่มทวีการซี่นำของคณะภาคตะเวกงานแห่ธาตุการคุ้มครองและการแก้ไขปัญหาโยโทด้านทรัพยากรธรรมชาติในโอกาสนี้สหายทองรุ่น4สุริตมีคำเห็นว่าเมื่อทบทวนคืนทัศนะแนวทางแผนนโยบายของภาคเฮาในหลาย10ปีผ่านมาพวกเฮาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการนำภาคพัฒนาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากสถานภาพด้อยพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้นและเบื่อตัวก้าวขึ้นเป็นประเทศกำลังพัฒนาแมนภารกรรมประวัติศาสตร์แห่งการนำพาของพรรคยกใหม
2: ่พรรคเฮาเวลาใดก็ยืนยันอย่างแน่แน่นว่าการพัฒนาแมนความจำเป็นแถวหน้าหรือว่าความจำเป็นระดับหนึ่งและเป็นหน้าที่ประวัติศาสตร์ยกใหม่ของพรรคทั้งเป็นความเหนี่ยวห้องของการนำทิพย์หลวนของป่าโซนเฮาการนำพาพัฒนาของภาคเฮาต้องบรรลุถึงการแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ควบร่วมนั่นคือการแก้ไขความทุกข์ยากของป่าชนและความด้อยพัฒนาของประเทศชาติให้ได้ยุ่งกำลังการผลิตให้ขยายตัวโดยมีพื้นฐานวัตถุเทคนิคที่ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆเพื่อรับประกันให้จังหวะการเติบโตของเศรษฐกิจแห่งชาติดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศศาสตร์นับมือนับก้าวหนาประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสังคมมีความยุติธรรมหลายขึ้นและมีความสงบปลอดภัย
1: สหายทองรุ่น4สุริตมีคำเห็นเติมว่าภาคเฮาได้กำหนดทิศนำสำคัญในการพัฒนาคือต้องหับประกันความยืนยงนำใส่ท่าแห่งด้านทรัพยากรที่มีให้สมส่วนคุ้มค่ามีประสิทธิผลทั้งหับประกันบ่ให้บกแห้งการพัฒนาเศรษฐกิจต้องไปเคียงคู่กับการพัฒนาคนสร้างคนให้มีทั้งความรู้ความสามารถมีความหนักแน่นทางด้านทัดแทกการเมืองมีคุณสมบัติศีลธรรมมีความกระตือรือร้นและมีความบุกเบิกสู่ส้นสูงในการพัฒนาอันสำคัญต้องให้คนในชาติได้รับผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผลจากการพัฒนาเพื่อให้คนกลายเป็นกำลังแห่งที่แท้จริงของการพัฒนาเพื่อบรรลุทิศนำนั่นต้องก่อสร้างหักฐานการเมืองสร้างความเข้มแข็งแต่หักฐานขึ้นมาเอาประชาชนเป็นกกเอาชนบทเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างมีแผนการและมีจุดซุ่มที่จะแจ้ง ถ้าความทุกข์ยากของประชาชนบ่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมภาคเฮาต้องมีความรับผิดชอบพร้อมกันนั้นสหายเลขาธิการใหญ่ได้เน้นย้ำให้บรรดาสหายคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคต้องได้เพิ่มทวีความรับผิดชอบการเมืองสุ่มสติปัญญาค้นคว้าคิดงำตึกตองและประกอบคำเห็นอย่างมีจุดสุ่มกระทัดหัดต่อเนื้อในต่างๆให้มีความลึกซึ้งนักแน่นเป็นสติปัญญารวมหมู่ของศูนย์กลางภาคในการบูรณะแนวทางนโยบายเพื่อเป็นที่ซีนำให้เกการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นจริงเหตุให้คาดหมายที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคบางออกบรรลุผลสำเร็จอย่างจบงามกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพันธมิตรเอรบเร่งขับเคลื่อนแผนงานการร่วมมือเพื่อเพิ่มทวีการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงแบบเงินโยงหรือทีขับเพื่อยกระดับการค้าและการลงทุนสีเขียวอย่างเงินโยงเป้าหมายสำคัญแม้นการสร้างความเข้มแข็งให้ตรงสู่การผลิตซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเกษตรกรและสุญญูเศรษฐกิจลาวสู่สากลตามการรายงานของข่าวสารประเทศลาวบาดเก้าสำคัญดังกล่าวได้ถูกต้องในกองประชุมคณะซีนำระดับสูงครั้งที่2ประจำปี2026ของแผนงานการร่วมมือเพื่อเพิ่มทวีการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงแบบเงินโยงหรือทีขับที่จัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์กองประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติเป็นประธานร่วมโดยท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยชานมาร์กกาลาเกอร์เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปชานนางเบเนดิกเดซัมเอกอัครราชทูตฝรั่งและชานฮันอูริกสุดเบกเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำลาวโดยได้ยกให้เห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมหลายด้านความภาคภูมิใจอันพ้นเด่นแม้นการสูบยู่ตองสู้มุ้นคากาแฟและซาอยู่ภาคเหนือให้กลายเป็นที่ยอมรับในเวทีสากลควบคู่ไปกับความสำเร็จทางประวัติศาสตร์ในการปรับปรุงระบบคำประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้และการสุกยู่อุทยานแห่งชาติที่นำโนเข้าเป็นมรดกโลกนอกจากนั้นยังมอบทุนการศึกษาด้านป่าไม้ให้นักศึกษาถึง100ท่านและการเริ่มฟื้นฟูเส้นทางเลขที่2เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าเกษตรกรรมออกสู่ตลาดภาคพื้นในขณะเดียวกันกองประชุมยังได้ทบทวนบทเรียนจากการปฏิบัติงานตัวจริงของเวียดนามกินครับและโครงการปรูฟิปโดยผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ในท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การกำหนดทิศทางนโยบายที่หัดกลุ่มขึ้นข่าวดีสำหรับอนาคตด้านสิ่งแวดล้อมคือปัจจุบันลาวได้เปิดฉากการปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการกับสหภาพยุโรปเพื่อสร้างตั้งคู่ร่วมมือด้านป่าไม้แบบรอบด้านซึ่งจะกลายเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการคุ้มครองป่าไม้แบบเงินยงแก้ไขปัญหาการทำลายป่าและสร้างเวียกเหตุงานทำใหม่ให้สุ่มสนท้องถิ่นทุกทิศทางการดำเนินงานของแผนงานใหญ่อย่างทีขับล้วนเลวแต่แน่ใส่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่การผลิตกสิกรรมที่ทนทานต่อสภาพอากาศส่งเสริมโภชนาการและสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวยเพื่อรับประกันว่าชาวเกษตรกรขนาดน้อยและประชาชนบรรดาเผ่าจะมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาแบบสีเขียวและเงินยงอย่างแท้จริง
0: 5ปีผ่านมานับแต่2006หา2030คะแนนการโยธาธิการและคนทรงจะขยายระบบน้ำประปาและสุขภิบาลในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมทั้งยกสูงประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2005-2006และผ่านขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2006-2030จัดขึ้นเมืองบรมนีทานลิตาขัตติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าแขนงการโยธาธิการและขนส่งจะเร่งใส่ก่อสร้างและขยายระบบน้ำประปาในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อให้ประชากรที่อาศัยอยู่ในเทศบาลแขวงและเมืองได้สมใจน้ำประปาที่มีการคุ้มครองอย่างปลอดภัย90ส่วนห้อยขยายโครงรางพื้นฐานด้านสุขภิบาลระบบบำบัดน้ำเปื้อนในตัวเมืองให้ได้50ส่วนห้อยยกสูงประสิทธิภาพเวียกงานคุ้มครองและให้บริการน้ำประปาสุขภิบาล ด้วยการสร้างและปรับปรุงนิติกรรม
3: การขยายระบบน้ำประปาและสุขาภิบาลในขอบเขตทุกประเทศพร้อมทั้งยกสูงประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนในนี้จะได้สูงใส่ก่อสร้างและขยายระบบน้ำประปาในขอบเขตทุกประเทศเพื่อให้ประชากรที่อาศัยอยู่เทศบาลแขวงเมืองกว่า 90% ได้นำใช้น้ำประปาที่มีการคุ้มครองและปลอดภัยขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขาภิบาลระบบบำบัดน้ำเปื้อนในตัวเมืองให้ได้ 50% ยกสูงประสิทธิภาพเรียกงานคุ้มครองและการให้บริการน้ำประปาสุขาภิบาลโดยการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมให้ได้อย่างน้อย 50% ยกสูงประสิทธิภาพเรียกงานคุ้มครองและการให้บริการสุขาภิบาลโดยการสร้างและปรับปรุงนิติกรรมให้ได้อย่างน้อย 40%
0: ท่านลิตาคัทิยะให้ฮู้ตือว่าเคียงคู่กับการขยายระบบน้ำประปาและสุขาภิบาลในขอบเขตของประเทศแล้วคะแนนการโยธาธิการและขนส่งจะก่อสร้างแล้วป้องกันตะฟังเจือนตามแม่น้ำคองน้ำเหืองน้ำสาขาและน้ำอื่นๆเพื่อปกปักรักษาตะฟังซ้ายแดนระหว่างประเทศและป้องกันภัยน้ำท่วมบรรดาตัวเมืองตื่มอีกขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าเมื่อบดุลมณีอยู่แขวงดงทาบได้ดำเนินกองประชุมส่งเสริมการค้าสุมยู่การนำเข้าส่งออกเขตภาคใต้ปี2026ด้วยหัวข้อเพิ่มทวีการเสื่อมต่อระบบสนองและการพัฒนาการค้าเขตชายแดนแบบยันยงเวียดนามกัมพูชาโดยมีการเข้าร่วมของผู้แทน250ท่านจากองค์การคุ้มครององค์การจัดตั้งการส่งเสริมการค้าสมาคมแขนงการและประชาคมวิสาหกิจเวียดนามกัมพูชาในช่วงปีผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างเวียดนามและกัมพูชาได้มีการเติบโตขึ้นอย่างว่องไวท่านเลหวงตายหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามให้ฮู้ว่าเวียดนามกัมพูชามีหลายสัญญาการค้าเสรีหรือ FTA รวมก็คืออยู่ในกลุ่มอาเซียนหรือสัญญา FTA อยู่ภาคพื้นสภาพต่างๆโดยวังว่าวิสาหกิจเวียดนามและกัมพูชาจะหมุนไส้บรรดาสัญญา FTA นี้เพื่อสร้างท่าได้เปรียบในการร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างสองฝ่ายเพื่อมุ่งไปสู่การหันสินค้าประเภทต่างๆมาตรฐานด้านเทคนิคให้บรรลุมาตรฐานเพื่อตอบสนองให้แก่การแลกเปลี่ยนการค้าขายระหว่างวิสาหกิจ2ประเทศ
0: ตามข่าวจากต่างประเทศนโยบายการคืนเงินภาษีของจีนสำหรับนักท่องเที่ยวในเวลาเดินทางออกจากจีนสบับ2.0เริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนับแต่วันที่18พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปต่อไปนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแต่ต่างประเทศสามารถขอคืนเงินภาษีอยู่จีนจะมีความสะดวกหลายขึ้นกว่าเก่าก่อนอื่นหมดแม้นขั้นตอนการคืนเงินภาษีมีความกระทัดรัดและง่ายขึ้นกว่าเก่านับแต่วันที่1กรกฎาคมปีนี้เป็นต้นไปจีนจะดำเนินการสุ่มกวาดต่อใบเสนอขอคืนเงินภาษีที่มีมูลค่าการจำหน่ายบ่ฮอด 10,000 หยวนหมายความว่าจะมีเพียงนักท่องเที่ยวต่างประเทศบางคนที่จะต้องได้รับการกวดกาอยู่ด่านเหตุให้เวลาในการเลี้ยนแถวรอท่าอยู่ด่านหลุดลงอย่างหลวงหลายถัดมาคือขั้นตอนการคืนเงินภาษีมีความสะดวกหลายขึ้นกว่าเก่าเพราะนโยบายการคืนเงินภาษีสบับ 2.0 จะสุกยู่การย้อมหับการบริการคืนเงินภาษีทันทีในขอบเขตของประเทศตื่มอีกนอกนี้เวลาในการออกจากจีนภายหลังใช้บริการคืนเงินภาษีทันทีจะแก่ยาวเป็น28วันอย่างเป็นเอกภาพกันซึ่งจะยกระดับความสะดวกด้านการคืนเงินภาษีอย่างดวงไลเพื่อสนองห้านค่าที่มีคุณภาพให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศได้ไปเยี่ยมยามจีนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

บุญบ่สร้างจะสุขสมบ่มีดอกบ่เคยคิดใครค่าบ่มีมือสิหางมีดอกหนาสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงค่ำคืนนี้มาพร้อมกับผมบุญซื่นมอบเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการพบพ่อกันก็ตามดังที่นัดหมายกันทุกคืนเนาะมาหับฟังเสียงเพลงสำหรับค่ำคืนนี้มันมีบทเรื่องสั้นนำเสนอให้แกเพื่อนมิตรรายการของพวกเราหลายท่านเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนอนหลับแล้วก็มีเนาะจึงใดก็ขออยู่เคียงข้างเป็นกำลังแห่งใจเด้อผู้ที่บ่ทันหลับทันนอนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในยามค่ำคืนอยู่ตามเฮือนสันบ้านซองก่อนจะเข้าหลับเข้านอนเมี่ยนมัดสิ่งของที่มีค่าให้ดีแล้วจังเข้านอนก่อนจะหับฟังบทเรื่องสั้นจะมอบเสียงเพลงให้แก่ท่านได้หับฟังซะก่อน

0: ูกแก้วเม็นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้ฮนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

รับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาเข้าสู่บทเรื่องสั้นซึ่งเป็นผลงานการเขียนของคำอ้วนผิดสลาดสำหรับคำคืนนี้เป็นสื่อเรื่องที่จะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังมีชื่อว่าสายกำพาเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญท่านรับฟัง

ในครูสาวเด่นใจขออนุญาตลาพักสอนจากอำนวยการได้1อาทิตย์เพื่อไปปิ่นปัวด้วยยาพื้นเมืองอยู่นำหน้าสำรีที่เมืองน้อยแห่งหนึ่งอยู่โตหน้าเฮือนหน้าสาวสำรีเพิ่นมีห้านขายเครื่องย่อยสำหรับบริการให้แก่คนคุมนั้นเด่นใจบ่มีเวียกอย่างเลยจึงได้มาขายเครื่องเพื่อสวยหน้าสาวสำสาฮอดมือกลับบ้าน

เด่นใจหลักแยงไอ้บ่าวนายครูคนหนึ่งที่ขี่รถจักรคันงามกายหน้าห้านไปมาและยามกลับจากโรงเรียนและเฮือนนายครูบ่าวคนนั้นก็แม่นตั้งอยู่คนละฝ้ากำแพงเฮือนกับเฮือนหน้าสาวของสำลี

ว่าเขานั้นเป็นคนที่มีรูปทรงประโนมพรรณงามและเงียบห้อยดีในขณะที่เขาพ่วงขิดอยู่นั้นได้มีคู่ผัวเมียอายุแก่แล้วย่างออกจากประตูกำแพงเฮือนบ่าวคู่คนนั้นเด่นใจโบธาจะถามสาวสำลีผู้นั่งอยู่เคียงข้างนางก็ได้ฮู้รสว่าต้องเป็นพ่อแม่ของชายหนุ่มนายคู่คนนั้นเพราะหน้าตารูปร่างของชายคนนั้นคือทั้งพ่อและทั้งแม่แต่น้าสาวสำลีก็ได้แนะนำให้แกเด่นใจฮู้ผัวเมียคู่นี้เป็นพ่อแม่ของนายคู่ทองคำคู่ที่หลานหลักแยงหันใดเด่นใจคิดละอายเมื่อฮู้ว่าน้าสาวและความลับของตนเองแต่เด่นใจบ่ทันได้ตอบยังคืนเพราะคู่ผัวเมียนี้มาฮอดห้าแล้วผู้เมียเห็นเด่นใจแล้วก็ถามหน้าสาวสำลีว่าหลานสาวเจ้าบ่นางผู้นี้นะหน้าสาวสำลียื้อมือไปเอาหำใบตองกล้วยยืนให้เพิ่นทางปากก็ตอบว่าเออแม่แล้วเพิ่นพาแม่เพิ่นมาปิ่นปัวสุขภาพด้วยยาพื้นเมืองนำลุงจานเวินเพื่อมารยาทของผู้เฒ่าเมื่อฮู้ว่าการเจ็บเป็นทั้งสองเฒ่าก็ได้นั่งลงเพื่อถามอาการเจ็บของแม่เด่นใจสุดเรื่องนั้นแล้วต่อใส่เรื่องอื่นแล้วพ่อของชายหนุ่มคู่ทองคำก็หันมาลมกับเด่นใจลูกสาวผู้นี้หน้าตาผู้จบงามเนาะอยากได้เป็นไพ่เด้คำเว้าของพ่อเฮ็ดให้เด่นใจดีใจหุ่มๆทางแม่ก็ตามความไปว่าแต่เพิ่นจะมักลูกชายเฮาบ่เนาะเด่นใจอายความย่องเพิ่นและก็ดีใจไปตามๆกันนางผู้สร้างจะตอบแนวใดหน้าสาวสำลีก็คิดไว้แต่ดุลที่อยากให้หลานสาวตนเองได้เป็นไพ่เหือนั้นหน้าสาวสำลีกระตวงว่าหลานสาวตนต้องอายจึงตอบต่างหลานสาวว่าโอ้ยพ่อลุงแม่ป้าเอ้ยคันหลานสาวเฮาได้ลูกชายของพ่อลุงแม่ป้าอาเมนเป็นบุญเหนือหัวแล้วฟังความลมแต่ละด้านแล้วคงจะเข้าใจกันง่ายฉะนั้นทั้งสี่จึงได้โตแย่กันเรื่องบ่าวสาวคู่นี้สุดท้ายพ่อแม่ของฝ่ายชายได้สักส่วนให้เด่นใจไปยามเฮือนในมืออื่นเสียงดังของกระแลงบอกเลิกของเฮียนต่อแรงมิดไปประมาณ10นาทีรถจักรคันงามก็พาชายหนุ่มคู่คนนั้นผ่านมาหน้าห้านเด่นใจเด่นใจเลียวเห็นรถซาเห็นรถของชายหนุ่มเลี้ยวเข้ามาหาเฮือนและอีก10นาทีต่อมาเสียงฝากลาบก็ดังขึ้นเด่นใจมาอยู่นี้ได้3มือแล้วเขาแปลกใจว่าทุกถูกแรงต้องได้ยินเสียงฝากลาบจากเฮือนสายคนนั้นด้วยความสนใจเด่นใจจึงถามน้าสาวว่าน้าสาวเฮือนนั่นเพิ่นเฮ็ดลาบกินถูกแรงบ่น้าสาวยิ้มหัวและตอบว่าโอ้เฮือนนั่นเพิ่นเฮ็ดส้มป๋าเพิ่นเฮ็ดส้มห่อสำหรับจำหน่ายตามห้างต่างๆ

เหตุมาได้หลายสิบปีแล้วเด้แต่กี้ก็มีหลายคนสวยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังเหลือแต่ลูกชายคนเดียวลูกชายเลิกโรงเรียนมาแล้วก็แม่นตำผ้าฝักตอนป่าที่พ่อแม่ครัวไว้ท่าแต่ละมือต้องฝักประมาณ1ชั่วโมงกิ่งพอขายเมื่อฝักแล้วพ่อแม่ก็ผสมเครื่องแล้วก็ห่อส่วนลูกชายก็สืบต่อไปผักต้มให้หมูเพราะว่าเพื่อนเพิ่นก็เลี้ยงหมูแดเพิ่นเลี้ยงหลายตัวได้แต่ละมือต้องได้ฝักปลาเฮ็ดส้มแล้วก็ฝักผักเพื่อต้มให้หมูเพิ่นตัวใดก็ตุ้ยตุ้ยส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์ครูทองคำกับบ่ได้อยู่ล่ายังกำผ้าไปทางหญ้าที่สวนกล้วยเราไปกับพ่อน้ำอีกว่างนี้ใบตองกล้วยในสวนของเพิ่นมันอึดในส่วนนี้เพิ่นจึงได้ฝากเงินนำหน้าสาวไปซื้ออยู่ตลาดโอ้ยลูกชายเพิ่นหันคำคูณและกะทั้งขยันดุมันโตหน้าที่เวียกงานอีกและกะฮู้จักหักพ่อหักแม่อีกได้แต่หน้ากะสิ่งซอมเบิ่งว่าลูกชายเพิ่นเอาเวลาใดไปลิ้นสาวย้ำใดกะกำผ้าอยู่หน้าเคียงแนวนั้นน้าสาวสำลีย่ายบ่นางมานั่งใกล้ๆกับหลานสาวแล้วเว้าค่อยๆว่าคันทองคำมักหลานกะหีบเอาโลเดอร์หลานสาวตอบว่าโอ้ยเพิ่นบ่มีเวลาไปลิ้นสาวแล้วจะฮู้จักกับหลานได้แนวใดเมื่อได้ยินแนวนั้นหน้าสาวก็คิดซึ้งคราวหนึ่งแล้วจึงเว้าต่อเมื่อกี้นี้พ่อแม่เขาบอกว่าให้หลานไปยามเฮือนถ้าว่าเพิ่นเว้าแนวนั้นเฮาก็ถือโอกาสนี้แหละที่จะใกล้ชิดกับเขานะจะดีบ่น้าสาวไทยบ้านสิบ่เว้ากล่าวขวัญนินทาวะว่าเฮาไปเฮือนผู้ชายนะโอ้ยหน้าเบิ่งคักแล้วหลานนั่นล่ะมักเขาแต่บ่กล้าปฏิบัติตามคำหน้าหน้าบอกเด้อว่าหน้านี่มักนิสัยใจคอมักหน้าเวียกหน้างานของเขามาแต่ดนแล้วโอ้ยหน้าเอ้ยอย่าเว้าถือปานนั่นเถาะอายชาวบ้านเขาเรื่องของสาวบ้านหน้าเป็นผู้เก้เองขอแต่หลานปฏิบัติตามใจฟังความล้มแล้วทั้งหน้าสาวก็หมักชายหนุ่มคนนี้สุดขีดและเพิ่นก็มั่นใจในความงามของหลานสาว

มื้อต่อมาหน้าสาวกลับจากตลาดนอกจากที่เพิ่นจะซื้อเครื่องมาวางขายที่ห้างแล้วมื้อนี้เพิ่นยังได้ซื้อข้าวแป้งน้ำแดงน้ำหอมและเครื่องสำอางอื่นๆมาตกแต่งเสริมความงามให้แก่หลานสาวอีกเพื่อยั่วยวนจิตใจของชายหนุ่มทองคำให้หลงใหลนำหลังจากเลิกของเฮียนตอนแรงอีกบดลก็มีเสียงฝักลาบดังขึ้นเด่นใจได้จูงแขนลูกสาวน้อยของหน้าสาวเข้าไปในเฮือนของทองคำเด่นใจถูกต้อนรับจากพ่อแม่เป็นอย่างดีเขาเข้าไปนั่งห่อส้มน้ำพ่อแม่ซึ่งอยู่ข้างๆกับทองคำที่พวมฝักตอนป่าอยู่นั้นทองคำเคียงเตะเหลียวมาแล้วส่งหอยยิ้มให้เด่นใจสัวบึดหนึ่งแล้วก็กำผ้าฝักต่อทั้งพออยากให้โอกาสแก่ลูกชายจริงว่าวาทองคำเอ้ยคันลูกเมื่อยก็พักก็มาหาพ่อพี่มาพ่อจะไปเปลี่ยนพ่อจะไปฝักเปลี่ยนลูกชายได้ยินเต็มหูแต่เหตุคือบ่ได้ยินเขาดำเนินการฝักต่อไปเขาเว้ารวมกันกับพ่อแม่และเด่นใจเป็นบางข้างคราวก็บ่เสียมารยาทเท่านั้นแต่มือของเขากับบ่ปะผ้าเลยหวมลมกับเด่นใจกับบ่แมนสาวบ่าวจักหน่อยจนตะเวนตกดินการฝากนั้นจริงแล้วจากนั้นทองคำก็กำผ้าไปหลังบ้านเพื่อตัดผักต้มให้หมูแม่เห็นแนวนั้นก็เว้ากระซิบกระซาบกับเด่นใจว่าเซาห่อซาลูกแล้วไปเบิ่งหมูนำอ้ายมีแต่ตัวตุ้ยๆงามๆได้เด่นใจเข้าใจดีที่แม่ให้โอกาสฉะนั้นเขาจึงออกไปหลังบ้านเขาเหลียวเห็นชายหนุ่มพร้อมกำผ้าตัดผักใส่หม้อเพื่อต้มให้หมูกินก็บ่ได้สนใจหยังกับนางทั้งที่ชายหนุ่มก็ว่าสายตามาหาอยู่เรื่อยๆเด่นใจซี่มือนับเบิ่งตัวหมูแล้วว่าว่าโอ้มีทั้งหมด55โตเนาะแม่นอ้ายเอาหยังให้กินเด้คือว่ามาตุยแท้หมูนี่นะทองคำที่มัวเมาแต่กำผ้าซอยผักอยู่นั่นได้ตอบแบบมัวเมาว่าก็มีห้ำแล้วก็มีสิ่งเสียเหลือที่เห็ดห่อส้มต้มใส่กับผักคือไอ้ซอยอยู่นี่ละมันใหญ่ป่านนี้แล้วป่านใดอ้ายจะขายกะว่าจะเอาเมียแพ้จึงสิขายอุ้ยตายอ้ายกูคิดอยากมีเมียอยู่ว่านี่เด่นใจลงเว้าประโยคนี้ออกมาตอนใดกะบ่ฮู้เมื่ออาจเป็นเพราะในใจเขาก็หงุดหงิดนำมารยาทเสยๆของชายคนนี้เขาบ่เคยเห็นผู้ชายคนใดที่เมินเสยตัวเขาแนวนี้จักเทือเพียงแต่เขาให้ท่าผู้ชายทั้งหลายก็เบี้ยนตัวมาโลดอันนี้เอียงโอ้ยเพราะยานเสียมารยาทนางจึงถามจีมไปว่าอ้ายมีผูบหมายปองแล้วบ่เดี๋ยวนี้บ่มีแต่ถ้าว่าจะมีก็ขอเป็นในคู่ด้วยกันเด่นใจดีใจเมื่อได้ยินคำตอบอย่างนี้แต่ถึงอย่างใดก็ตามบดหักจากชายคนนี้ยังบ่มีวี่แววกลับมาหาเขาเลยเพื่อตั้งท่าใหม่เด่นใจได้ใช้เวลาอยู่หันบึดหนึ่งแล้วก็ลาเมื่อเด่นใจออกไปพ
พ่อแม่จึงถามลูกชายว่าถึกหูถึกตาอยู่บ่ลูกลูกชายตอบว่าลูกบ่มักอันถ้าเขาเป็นแดงขาวเกินไปซบก็แดงพิลึกน้ำหอมก็ใส่จนขิวนุ่งสุดอันใดก็เขินสั้นโป้ไปหมด

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

ด่นใจโปโลหัวขึ้นทันใดน้าสาวเหลียวเห็นก็หีบย่างมาถามเป็นได้ไรได้เรื่องอยู่วะชีวิตของเราคงจะอยู่กับฟ้าเท่านั้นละบ่สนใจอย่างมดน้าสาวคิดบึดหนึ่งแล้วจึงเว้าว่าเขาบ่สนใจแนวนั้นอาจเป็นเพราะว่าการแต่งตัวของหลานกับบ่จักยวนจิตใจของเขาเกินไปน้าว่าเมื่ออื่นไปเติมน่าจะทาข้าวแป้งใส่ขาวก่อนนี้อีกทาซบให้แดงแดงก่อนมื้อนี้น้ำหอมก็ซีดใส่จนหมดกองหันและการนุ่งถือก็ให้สั้นปู้กว่านี้อีกแผนการทุกสิ่งทุกอย่างของน้าสาวล่มละลายไปหมดเพราะโบถือสายตาของชายหนุ่มคนนั้นจักหน่อยความจริงเด่นใจก็โบเมนหญิงสาวที่มักแต่งมักทาแนวนั้นแต่นางต้องไปตามแผนการของน้าสาวหมดกำหนดลาพักเด่นใจก็พาแม่กลับบ้านส่วนน้าสาวก็ยังซอกหูซอกเห็นจิตใจของทองคำมีบางเทือทองคำกะเว้าคือว่ามักหลานสาวเพิ่นมีบางเทือกะบ่คือแต่อย่างใดแต่น้าสาวก็อยากได้ทองคำอยู่อีกหนึ่งเดือนต่อมาเด่นใจได้โทรศัพท์มาหาน้าสาวซึ่งมีเนื้อในว่ามีผู้บ่าวจะมาขอแต่งงานขอให้น้าสาวไปร่วมพิธีแด่ลานตกลงใจคักแน่น้ำเขาเลยวะแม่แล้วโอ้ยเนาะเป็นหยังบ่ท่าฟังเบิ่งทองคำนี่ก่อนย่าล่ะน้าสาวปล่อยให้เราเป็นทรายกำผ้าฝักสมหอกำผ้าตัดผักต้มให้หมูยวนละเป็นผู้ชายแนวใดบ่สนใจนำผู้สาวจักหน่อยให้ลาวกำผ้ายวนละ

0: ่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่หับแพงบทเรื่องสั้นที่มีชื่อว่าสายกำพาซึ่งเป็นผลงานการเขียนของคำอ้วนพิศลาได้หมดลงและพร้อมๆเวลามาฮอดนี้กระสมควรแก่เวลาที่สิได้มารับจากท่านผู้ฟังไปคำคืนนี้ผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยในสร้างส่งเสียงขออวยไส้พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีราตรีสุขสันต์
1: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เซนล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: องแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายแฮ่เด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากรมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสุ

นบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด่านแดนไกลคนบ่ไปหาเฮียนแม่นบ่มีความรู้คนผู้มีความรู้เต็มพุงเพียงปากสอนตัวเองบ่ได้ไผสิยองว่าดีสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกับอีพ่ออีแม่เฮาเป็นประจำประจำทุกๆค่ำคืนเวลา22:00 น.ถึง23:00 น.มื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์ดวงตะวันรับหน้าที่ดำเนินรายการฮอดเวลานัดหมายกันแล้วก็ต้องได้มาเนาะมื้อใดบ่ได้มาเว้ามาว่าก็คือว่ากินก็บ่อ่อนนอนก็บ่หลับครับก็บ่ม่วนซั่นได้เนาะก็ต้องได้มาเว้ามาว่าซอกเอาเรื่องเอาราวมาลุ้มสู่พ่อแม่พี่น้องเฮาฟังแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งกันและกันและมื้อนี้ก็เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังมีทั้งข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนซอกแซกกับเสียงเพลงแต่ก่อนจะไปหาฟังสิ่งดีๆและเสียงเพลงจากทางรายการของเฮาก็อยากฝากเตือนพี่น้องเฮากันก่อนเนาะเรื่องการที่ว่าเบิ่งแย่งสุขภาพเพราะว่าในระยะนี้สภาพดินฟ้าอากาศมันก็บ่คือเก่าแล้วท่านผู้ฟังบ่แม่นแต่บ้านเฮาเมืองเฮาเป็นทั่วโลกเนาะอากาศบ่คือเก่าก็คือซุมื้อนี่แหละอากาศร้อนก็ร้อนจนว่าสิสุกสิไหม้คันว่าฝนตกก็มีมะเห็บตกลงมาพร้อมซ้ำหน่วยไข่เป็ดไข่ไก่สร้างความเสียหายให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮาคันว่าแห้งแล้งก็พัดมีฝุ่นหมอกควัน PM 2.5 ซึ่งว่าเป็นผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเฮาผู้ที่ว่าสูงอายุบ่ผู้มีพยาธิประจำตัวบ่ที่ว่ามีภูมิต้านทานต่ำจังซี่เนาะก็เฮ็ดให้เจ็บเป็นได้ง่ายดังนั้นก็เป็นห่วงเป็นใหญ่พ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านพร้อมกันเอาใจใส่เบิ่งแย่งสุขภาพให้ดีเด้อและตอนนี้จะมามอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะก่อน

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: มวนมวนพันไปกับเสียงเพลงจากทางรายการของเฮาฝากตอนส่งเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับทุกท่านได้รับฟังหนึ่งสมองนอนอยู่กับอีพ่ออีแม่เฮาแต่ละมือแต่ละวันกระซอกหาข้อมูลข่าวสารสาระนะฮู้เสียงเพลงเสียงขับเสียงลำมวนๆมาฝากมาตอนเพื่อผ่อนคลายความอิดความเมื่อยให้กับทุกท่านนอที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ในปัจจุบันนี้บางคนก็เม่นกำลังเดินทางแต่ว่าบางคนก็เม่นขายเครื่องขายของหยุดยู่ใส่กะยาเนาะทุกคนเฮาก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้บ่ว่าจะเป็นกำลังแห่งใจทางเสียงเพลงเสียงขับเสียงล้ำหรือว่าการเว้ากันว่านี่แหละกำลังแห่งใจนี้เป็นยาวิเศษที่ดีที่สุดคนเฮาถ้าว่าได้ฟังเพลงมวนๆได้ฟังคำเว้าคำจาหรือว่ามีคนมาให้กำลังใจถึงจะอิดจะเมื่อยจากหน้าเวียกหน้างานก็ถือว่าผ่อนคลายไปเนาะแต่ผู้คนเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วแดดก็ฮ้อนเวียกก็เมื่อยก็ยังมีผู้มาให้มาเว้ามาจมอยู่นี่โอ้ยเนาะเวียกการอันใดก็ถือว่าอยากเซาไปผู้เละเนาะอยากหนีไปใกล้ๆบ่อยากฟังคำเว้าคำให้คำจมดังนั้นทุกคนเฮาทุกหน้าที่เวียกงานเนาะจะมีอุปสรรคหนักหนาเพียงใดก็ย่าคอยเว้าคอยจ่าคอยให้กำลังใจกันถ้าว่าเฮ็ดผิดพลาดก็ตามเนาะการที่ทุกคนเฮาเฮ็ดผิดพลาดมันก็ต้องมีการแก้ไขและก็มีการตักเตือนกันแต่ว่าให้ตักเตือนไปในทางที่ว่าสร้างสรรค์บ่แม่นสิไปเว้าให้เสียกำลังใจให้หมดกำลังใจเนาะบางคนนี่ก็คิดอาฆาตบาดหมางกันได้เนาะย้อนคำเว้าคำว่าดังนั้นแหละทุกคนเฮาสังคมเฮาจะน่าอยู่ก็ขึ้นกับแต่ละคนให้กำลังใจกันให้คำเว้าคำว่าให้คำปรึกษากันที่ดีถ้าว่ามีปัญหาก็ต้องสอกหาวิธีแก้ไขทางออกด้วยสติและปัญญาอย่าไปใส่ที่ว่าอารมณ์และกำลังวังสาเพื่อแก้ไขปัญหา

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ
1: ์แต่ก่อนน้องคอยบ่พ่อข้าว
0: ท่านผู้ฟังที่หักเพลงในหน้าฤดูนี้ก็เป็นระยะที่อากาศร้อนอบอ้าวเนาะบางมือบางเขตบางท้องถิ่นดังนั้นพยาธิหลายสิ่งหลายอย่างก็แม่นมักเกิดขึ้นทุกคนเฮาควรระวังเนาะโดยเฉพาะแม่นพยาธิที่มาพร้อมกับยามอากาศร้อนแบบนี้สิ่งที่เฮาควรระวังในยามร้อนเนาะก็คือจะมีพยาธิทอกท้องพยาธิเจ็บท้องบิดพยาธิไข้ทรพิษหรือว่าพยาธิไข้ไทรอยเป็นลมแดดอาหารเป็นพิษพยาธิผิวหนังที่มีตุ่มคันคายขึ้นตามห่างกายพยาธิวอและวิธีป้องกันเนาะกระเหม็นพวกเฮาทุกคนต้องได้เอาใจใส่ทำความสะอาดล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารงดเครื่องดื่มที่มีธาตุแอลกอฮอล์และกามันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอใส่บ่วงกลางเลือกกินอาหารและน้ำดื่มเน้นถึงความสะอาดสดใหม่เสมอเนาะอันนี้ทุกคนเฮาก็ต้องได้เอาใจใส่เพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีพยาธิที่เฮาเว้ามานั่นเนาะในหน้าฤดูร้อนแบบนี้หลักๆ ก็คือพยาธิทอกท้องนั่นแหละท่านผู้ฟังพยาธิทอกท้องกับพยาธิอาหารเป็นพิษเป็นห่วงเป็นใหญ่เตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกทุกท่านเอาไว้จะมามอบเสียงเพลงมวลๆให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะก่อน

ำเศร้าหนึ่งชั่วโมงอยู่กับอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าอาน้องนงลูกหลานของเฮาเนาะมีทางข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลำสลับสับเปลี่ยนกับสาระนะฮู้ว่าว่าให้ท่านได้หาฟังกันเป็นประจำประจำเอาแนวใดก็ตามมาในระยะนี้ก็ฝากเตือนกันเอาไว้ผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่ผู้ที่มีลูกหลานอยู่ในวัยขนองเนาะ12 13 14นี่แหละเนาะวัยกำลังที่ว่ายังบ่ฮู้หยังกำลังห้าวกำลังวองและก็อยู่ในระยะการที่ว่าซอกฮู้ซอกหาสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าว่าซอกฮู้ไปในทางที่ดีเนาะเฮาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็มีความภาคภูมิใจพร้อมที่จะส่งเสริมแต่ว่ายังมีกลุ่มคนหรือว่าเด็กน้อยจำนวนหนึ่งซอกฮู้ไปในทางที่บ่ดีซอกหาวิธีแบบเฮ็ดผิดต่อกระเบียบกฎหมายบ่หรือว่าเป็นผลกระทบต่ออนาคตและสุขภาพก็คือการเสพสิ่งมึนเมาเนาะมั่วสุมสิ่งเสพติดต้มน้ำกระท่อมหรือว่าคอลลาเจนในปัจจุบันนี้เห็นว่ามีทุกแจทุกมุมเนาะดังนั้นก็ฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานอยู่ในวัยนี้ต้องได้เอาใจใส่ติดตามการไปการมาของเขาเจ้าบ่แม่นสิว่าปล่อยไปตามลำเพียงใจเนาะบางคนก็ว่าไปห้ำไปเฮียนเอาเงินเอาคำให้แต่บ่ฮอดหงห้ำหงเฮียนพากันไปต้มน้ำกระท่อมเนาะมีหม้อน้อยหนึ่งอยู่ในโต๊ะแล้วก็คนนั่งอ้อมมีควันนี่เต็มแล้วก็ลิ้นเกมซุ้มกันฮอดเวลาเลิกเฮียนก็แม่นเมื่อบ้านเมื่อเฮือนแต่ดนนานไปก็แม่นบ่กลับบ้านกลับเฮือนเสียผู้เสียคนย้อนก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาทุกคนต้องได้ติดตามในทุกมื้อนี้ระบาดอย่างให้แหงบัญหาต้มน้ำกระท่อมแลกามั่วสุมสิ่งเสพติดขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเอาใจใส่เนาะเพื่อป้องกันบ่ให้ลูกหลานของเฮาไปตกในเงามืดของปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติดนี้เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องได้พร้อมกันเอาใจใส่อย่างเข้มงวดเพราะมันเป็นการกดน่วงทวงดึงในการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาประเทศชาติของพวกเฮา

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็แม่นเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังก่อนจากกันไปฝากกันเอาไว้อีกตื้มเนาะเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟเพราะว่าอากาศก็ร้อนอบอ้าวแดหลายครอบหลายครัวก็แม่นมีการใส่พลังงานไฟฟ้านี้เพิ่มขึ้นเพื่อดับกระหายความร้อนการเปิดแอร์เปิดพัดลมหรือว่าการใส่เครื่องเฮ็ดน้ำเย็นจังซี่เนาะดังนั้นทุกคนเฮาให้มีสติมันกวดกาอุปกรณ์เครื่องใส่ไฟฟ้าต่างๆในเฮือนในศาลของเฮาให้มันมีสภาพสมบูรณ์พร้อมในการใช้งานอันใดที่มันเก่ามันแก่มันเปมันเพเหมือนอายุการใช้งานก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายออกเพื่อรับประกันบ่ให้เกิดมีไฟฟ้าสอดไฟฟ้าหัวไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยอัคคีภัยบ่ว่าจะน้อยหรือหลายน้อยหรือใหญ่ย่อมนำความเสียหายมาให้กับทรัพย์สินพ่อแม่พี่น้องเฮาหายแหงกระเมนถึงขั้นเสียชีวิตเนาะดังนั้นจึงฝากเตือนมาเว้ามาว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกคนต้องมีสติเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟเวลาจากทางรายการมื้อนี้หมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเพลงม่วนๆให้ท่านได้รับฟังเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันศุกร์ขึ้น6ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่22พฤษภาคมคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 น.รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์ 7:00 น.รายการข่าวภาคเศร้า 7:30 น.รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค 8:00 น.รายการขับขี่ปลอดภัย9:00 น.รายการลองลิสต์ลองไล่11:00 น.รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00 น.รายการข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการเพื่อนธนาคาร13:00 น.รายการเพลงสากล14:00 น.รายการนิทานพื้นบ้าน15:00 น.รายการความรู้ทางกฎหมาย15:30 น.รายการประกันสังคม16:00 น.รายการปกปักรักษาป่าไม้16:30 น.รายการฮอบบ้านผ่านเมือง17:00 น.รายการสนทนาภาษาแม่18:00 น.รายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19:00 น.รายการข่าวภาคคำ19:30 น.รายการท้องถิ่นดินลาว20:00 น.ทายทอดหวย20:30 น.รายการเพลงดังในอดีต21:00 น.รายการข่าว15นาที21:15 น.รายการเพลงกอมนิทรา22:00 น.รายการล้าตีเสียงเพลง23:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัศถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คันได้ฟังความเบ้าข่มไหนๆอย่าเฝ้าจมหลายเนอ้อล้างเดือข่มขี้เพียภายหน้าหากสิดียาสิทธิเตียนเว้าพักกะละว่าข่มคืนบัดได้กินลาบก้อยพัดซีโอเอาหาแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแปลงทุกๆท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับปะลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้บุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ทับหน้าที่ดำเนินรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังคือเก่าพร้อมทั้งนำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ละภาคแต่ละทิศพร้อมทั้งเพลงล้ำจำนวนนึงมาสร้างบรรยากาศให้ท่านได้เบิกบานมุ่นซึนอยู่ในรายการล้มทั่วทิศฮับปะลุนซึ่งพวกเขาพบกันเมื่อนี้หนีแมนวันศุกร์เลยพบกันในตอนเช้าของวันศุกร์แฮม6คำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569เมื่อนี้กงกับวันที่22เดือนพฤษภาคริสตศักราช2026เอาพบกับท่านผู้ฟังก็อยู่ในระยะท้ายเดือนของเดือนพฤษภาแล้วก็คิดว่าหลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นพนักงานราชการด่านตำรวจพวกเฮาที่รับผิดชอบเวียกงานอยู่ในแต่ละของเขตนั้นก็คงจะใจใส่ในการสู่สนจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของตนให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายโดยเฉพาะแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวฮะแหละเฮ็ดในทุกของเขตเวียกงานที่รับผิดชอบอยู่ประสบผลสำเร็จตามคาดหมายเอาเป็นอะไรสาวนาเกษตรกรของพวกเอาระยะนี้ก็เห็นว่าฝ้าฝนสุรธานี่ตกลงมาได้ดีเฮ็ดให้ผืนแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ซุ่มซึนต้นไม้ใบหญ้าเขียวสดงดงามขึ้นมาเนาะอันนี้ก็เป็นการเตือนให้พวกเขาได้ก้าวเข้าสู่การผลิตฤดูหน้าปีแล้วฤดูฝนว่าซะโดยเฉพาะก็เป็นการปลูกข้าวหน้าปีนั่นแหละเฮ็ดได้ไดจะสู่สนผลิตให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้เข้ามาซึ่งเป็นเสบียงอาหารหลักของคนลาวพวกเราได้ทางด้านข้าวกินนี่ก็ขาดข้าวและอยู่พอได้เพิ่นว่าทุกบ่มีเสื้อผ้าฝากเงินบังก็พออยู่ทุกบ่มีข้าวอยู่ท้องนอนรีอยู่บ่เป็นคือเพิ่นว่าหั่นแหละต้องได้เอาใจใส่ตึมอีกในการเพิ่มพูนผลิตผลหาเลี้ยงกุ้มตนเองนำพาเอาครอบครัวให้มีอยู่มีกินปราศจากความทุกข์ยากหลุดพ้นจากความทุกข์ยากนำพาประเทศชาติก้าวขึ้นหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาตามทิศนโยบายของพรรครัฐบาลได้กำหนดไว้เดือนพฤษภาคมยังเหลือแต่8-9มื้อก็จะหมดไปแล้วเดือนมิถุนาจะเข้ามาแทนทีอยู่ในเดือนมิถุนาในต้นเดือนมื้อทำอิฐของเดือนมิถุนาเป็นมีเหตุการณ์สำคัญนั้นก็คือวันเด็กน้อยสากลทั้งเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งศาสตร์ตึมอีกเนาะพวกเขาจงกาเกียมเงินไข่ต่างๆเพื่อก้าวเข้าสู่การปลูกไม้ให้ได้ตามรับคาดหมายบางเขตบางแขวงบางท้องถิ่นนี่เพิ่นกำหนดออกมาเลยเด้อยู่แขวงนั้นก็จะปลูกเท่านี้อยู่แขวงนี้ก็จะปลูกเท่านั้นกำหนดออกมาแล้วจะปลูกจักเฮกตาร์อันนี้จะเป็นแผนของแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นได้กำหนดออกแล้วพวกเขาจงพร้อมกันปลูกไม้ให้เป็นป่าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องเบิ่งว่าการจัดตั้งปลูกแล้วนะการจัดตั้งปลูกแล้วก็มีการบูรพารักษาเฮ็ดให้ต้นไม้เจริญเติบโตนะเฮ็ดให้ต้นไม้เจริญเติบโตขึ้นมาจะปลูกไม้ต้นหนึ่งนั้นกระบวนการลงทุนหน่อยได้ท่านผู้ฟังลงทุนคุดคุ้มลงทุนซื้อเบี้ยไม้บนใดที่บนใดซื้อเบี้ยไม้ตามหัวให้ไปหน้าเสาหัวเสาสวนพวกเขาปลูกก็แม่นได้คุดเดลงทุนออกแหงคุดคุ้มเดเพื่อปลูกต้นไม้รวมแล้วก็แม่นการใส่ใจนี่ก็มีหลายดังนั้นพวกเขาต้องเฮ็ดในอะไรให้ต้นไม้อัตราการรอดตายนั้นเหลือหลายที่สุดให้ต้นไม้เหลือหลายที่สุดนะเพื่อจะได้เพิ่มความเขียวงามเพิ่มความอุดมสมบูรณ์อยู่ในแต่ละของเขต
นำเอาความชุ่มชื่นนำเอาความอยู่ดีกินดีมาสู่ประชาชนลาวบรรเภาบ่แม่นว่าปลูกแล้วก็ทิ่มปะสะสายไปให้สัตว์มากินให้เหี่ยวแห้งตายไปปีหน้ามาก็ปลูกใส่บนเก่าอันนี้มันบ่คักบ่แน่ปานใดปลูกก็ต้องให้มันเจริญเติบโตบ่ว่าปีนี้ก็ปลูกบนเก่าปีหน้าก็ปลูกบนเก่าปีหน้าก็ปลูกบนเก่าอยู่มันเป็นไปบ่ได้แม่นบ่ท่านผู้ฟังปลูกก็ต้องได้ปลูกบนใหม่ปลูกปีนี้ให้มันเจริญเติบโตปีหน้าให้มันเจริญเติบโตแน่นอนล่ะอัตรากันรอดเหลือของต้นไม้ยังหลายก็จะเพิ่มการปกคลุมเนื้อที่ดินของประเทศเฮาได้ตามระดับคาดหมายเริ่มต้นของรายการก็มาฟังเพลงสักก่อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ฐานฟังในระยะต่อไป

เออภายหลังที่ท่านได้ฟังเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านพ้นไปแล้ววันนี้ก็จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวต่างๆที่ผู้ดำเนินรายการได้นำมาเสนอให้ท่านฟังวันนี้ข่าวทวิตนี้แม่นเว้าถึงเพิ่นได้เปิดกล่องประชุมกบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กล่องประชุมกบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ได้ดำเนินไปในตอนเช้าวันที่19เดือนพฤษภาคมนี่แหละอยู่ที่สำนักงานศูนย์กลางพรรคภายใต้การเป็นประธานของสายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศซึ่งมีกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคกรรมการศูนย์กลางพรรคสมบูรณ์และสำฮ้องเข้าร่วมและอยู่ในกล่องประชุมครั้งนี้ก็ได้ฟังการรายงานค้นคว้าปรึกษาหารือและให้ทิศชี้นำต่อปัญหาเนื่องในสำคัญคือผลการนำพาชี้นำของกรมการเมืองและคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประจำ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีห่างบทสรุปติราคาเวียกงานก่อสร้างหากฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเวียกงานสามสร้างของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคซึ่งในนั้นได้ยกเพิ่นจะยกระดับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเป็นวาระแห่งชาติห่างมติว่าด้วยการต้านสกัดกั้นป้องกันและแก้ไขพยาธิอัญมณีการสวราชบางหลวงปรากฏการโยท่อและการฟุ่มเฟือยในกงจักการจัดตั้งและในสังคมและนอกจากนั้นกองประชุมก็ได้ฟังการเผยแพร่เอกสารสำคัญของศูนย์กลางพรรคจำนวนหนึ่งเป็นต้นคำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่11ทับคลสพลงวันที่7เดือนพฤษภาคม2006ว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำการสิ้นน้ำของคณะพรรคต่อเวียงงานแห่ธาตุการคุ้มครองและการแก้ไขปัญหาย่อท่อด้านทรัพยากรธรรมชาติและในโอกาสดังกล่าวนี้สายทองรุ่นศรีสุริตเพิ่นได้มีคำเห็นว่าเมื่อทบทวนคืนทัศนะแนวทางแผนนโยบายของพรรคเฮาในหลายสิบปีผ่านมาพวกเฮาเห็นว่าหรือว่าพวกเฮาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการนำพาพัฒนาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากสถานภาพด้อยพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้นและบืนตัวก้าวขึ้นเป็นประเทศกำลังพัฒนาซึ่งแม้นพลกรรมประวัติศาสตร์แห่งการนำพาของพรรคในยุคใหม่พรรคเฮาเวลาใดก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าการพัฒนานี่ก็แม่นความจำเป็นแถวหน้าหรือความจำเป็นอันดับหนึ่งและก็เป็นหน้าที่ประวัติศาสตร์ในยุคใหม่ของพรรคทั้งเป็นความเฮียกห้องต้องการอันหีบด่วนของประชาชนเฮาการนำพาพัฒนาของพรรคเฮาต้องบรรลุถึงการแก้ไขปัญหาพื้นฐานความล้วมนั่นคือการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนและความด้อยพัฒนาของประเทศชาติให้ได้ยกกำลังการผลิตให้ขยายตัวเพื่อมีพื้นฐานวัตถุเทคนิคที่ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆเพื่อหับประกันให้จังหวะการเติบโตของเศรษฐกิจแห่งชาติดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้ประเทศชาตินับมือนับเจริญก้าวหน้าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสังคมมีความยุติธรรมหลายขึ้นและมีความสงบปลอดภัยพรรคเฮาได้กำหนดทิศนำสำคัญในการพัฒนาคือต้องรับประกันความยืนยงนำไส้ทาแหงด้านทรัพยากรที่มีให้สมส่วนกุ้มค่ามีประสิทธิผลทั้งรับประกันบ่ให้บกแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจต้องไปเคียงคู่กับการพัฒนาคนสร้างคนให้มีทั้งความรู้ความสามารถมีความหนักแน่นทางด้านธาตุแท้การเมืองมีคุณสมบัติศีลธรรมมีความกระตือรือร้นและมีความบุกบืนสู่ชนสูงในการพัฒนาอันสำคัญ
ต้องให้คนในชาติได้รับผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผลจากการพัฒนาเพื่อบรรลุทิศนำนั้นต้องก่อสร้างรากฐานการเมืองสร้างความเข้มแข็งแต่รากฐานขึ้นมาเอาประชาชนเป็นกกเอาชนบทเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างมีแผนการและมีจุดสุ่มที่จะแจ้งถ้าความทุกข์ยากของประชาชนบ่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมพรรคเฮาต้องมีความรับผิดชอบพร้อมกันนั้นสายเลขาธิการใหญ่ยังได้เน้นนักให้บรรดาสหายผู้แทนของประชุมต้องได้เพิ่มทวีความรับผิดชอบทางด้านการเมืองสุ่มสติปัญญาค้นคั่วคิดงำตึกตองและประกอบคำคิดคำเห็นอย่างมีจุดสุ่มกระทัดรัดต่อเนื่องในต่างๆให้มีความลึกซึ้งนักแน่นเป็นสติปัญญาล้วมมูของศูนย์กลางพรรคในการบูรณะแนวทางนโยบายเพื่อเป็นทิศที่นำให้แก้การพันขยายและจะตั้งปฏิวัติให้เป็นจริงเฮ็ดให้คาดหมายที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรควางออกบรรลุผลสำเร็จอย่างจบงามเอาคราวนี้แม่นเว้าถึงกองประชุมเปิดกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ซึ่งได้ดำเนินไปในวันที่19พฤษภาคมนี่แหละก็ได้เน้นท่านเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศเพิ่นก็ได้เน้นหลายปัจจัยหลายปัญหาที่สำคัญโดยเฉพาะแล้วก็เป็นความเป็นแบบเป็นอย่างของพรรคเฮาในการสี่นำในการสี่นำนำพาปฏิบัติแนวทางนโยบายที่พรรคได้กำหนดออกให้ปรากฏผลเป็นจริงสำคัญมันถือเอาประชาชนเป็นกกนี่แหละนะถือเอาประชาชนเป็นกกถือชนบทเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเฮ็ดให้ประเทศชาติหลุดพ้นจากความร่อยพัฒนาเฮ็ดให้ประชาชนมีชีวิตกันไปอยู่นับมื้อนับดีขึ้นถ้าว่าบ่สำเร็จก็เป็นความรับผิดชอบทางด้านหน้าที่การเมืองของคณะบริหารงานคณะศูนย์กลางพรรควัฒนศาสตร์เพิ่นได้เน้นนับจังซั่นนะเน้นเน้นนักไปจังซั่นถ้าว่าการประกอบความคิดความเห็นนี้ก็เป็นสติปัญญาร่วมมือของศูนย์กลางพรรคในการบูรณะแนวทางนโยบายเพื่อเป็นทิศสี่นำให้แก่การพันขยายและจัดตั้งปฏิวัติให้ปรากฏผลเป็นจริงบัดนี้ก็มาติดตามข่าวต่อไปข่าวนี้มันเว้าถึงสัมมนาการแก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติการสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติได้จัดขึ้นแต่วันที่18ถึงวันที่20เดือนพฤษภาคมนี้อยู่ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านมอนไซลาวมัวซ่งรองประธานสภาแห่งชาติมีท่านนางอัมไพวันมีท่านนางอัมไพวรล้อมบุญแพงประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมสนเผ่ามีห้องประธานกรรมาธิการและห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติท้องและทมตีจากกระทรวงและองค์การที่เกี่ยวข้องต่างหน้าจากสถาบันคนขั้วเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติองค์การกระแดงแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงที่เป็นกรรมการของคณะกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านมอนไซลาวมัวซ่งเปิ้นได้กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติแม่นปัญหาระดับโลกบ่เพียงแต่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่มันหั่นก็ยังเป็นสิ่งท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชีวิตการอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าซึ่งส่วนใหญ่แม่นยังพึ่งพาธรรมชาติเป็นบอนธรรมหากินโดยเฉพาะเป็นภัยคมคู่ที่อันตรายต่อเศรษฐกิจสังคมด้วยเหตุนั้นและยะที่ผ่านมาสภาแห่งชาติได้ตั้งหน้าปฏิวัติบรรดาพันธสากลเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและปรากฏผลเป็นจริงถึงอย่างไรก็ตามผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นว่ายังมีสิ่งท้าทายและข้อจำกัดหลายด้านที่จะต้องได้ร่วมกันพิจารณาสอกหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขและยกสูงประสิทธิผลของการปฏิบัติให้น้ำมือดีขึ้นฉะนั้นโดยเห็นได้ความจำเป็นและความสำคัญของเวียงงานดังกล่าวสภาแห่งชาติ
ก็คือกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าได้สมทบกับองค์การฮิวิตัสจัดกองประชุมนี้ขึ้นมาก็เพื่อยกสูงความหับหู้และเข้าใจเสริมสร้างทักษะและความเข้มแข็งเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติที่มีผลกระทบเกิดขึ้นในสังคมลาวพร้อมทั้งเป็นเวทีให้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนการเคลื่อนไหวเรื่องงานต่างๆที่ติดพันกับการปฏิวัติภาระบทบาทของตนและสำหรับเนื่องในเอกสารที่นำมาเสนอในครั้งนี้ก็ประกอบมี14หัวข้อรวมเอา3กลุ่มปัญหาใหญ่คือด้านนโยบายและนิติกรรมทบทวนการจัดตั้งปฏิวัติยุทธศาสตร์และกฎหมายที่ติดพันกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติด้านเทคนิคและการปรับตัวได้ค้นคว้าวิธีการลดพรถัดอายเงินแก้วการสร้างความทนทานและระบบพยากรณ์ภัยพิบัติที่ทันสมัยทางด้านกลไกการประสานงานแมนเพิ่มทวีการร่วมมือระวางบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องกันศูนย์กลางและท้องถิ่นในการเตรียมพร้อมตอบโต้และฟื้นฟูหลังภัยพิบัติพร้อมเดียวกันนี้ผู้เข้าร่วมก็ได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบความคิดความเห็นอย่างกลงไปกลงมาและซักถามในหัวข้อต่างๆที่สนใจให้มีความเข้าใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งพร้อมทั้งถอดถอนบทเรียนประสบการณ์ตัวจริงในการตอบโต้หับมือกับภัยพิบัติทางดินฟ้าอากาศอยู่แต่ละท้องถิ่นนักข่าวสภาแห่งสัตว์เพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้นะแม้นเว้าถึงเพิ่นได้มีการเปิดกองประชุมสัมมนาแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงทางด้านภัยพิบัติซึ่งว่าแต่ละปีอยู่ประเทศเราก็แม้นเกิดมีสภาพภัยพิบัติขึ้นมาบ่จะเป็นน้ำท่วมกระทันหันอากาศแรงฝนตกบ่ถูกต้องตามฤดูกาลและอื่นๆอีกหลายอย่างลมพายุอยู่สินี่ไฟไหม้และอื่นอีกหลายอย่างซึ่งมันเกิดขึ้นแต่ละครั้งนั้นก็ได้สร้างความสูญเสียทางด้านทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนเฮาเป็นจำนวนหลากหลายภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ได้เอาใจใส่ในการแก้ไขในการช่วยเหลือผู้ประสบขอให้ด้วยดีตลอดมาเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ฐานฟังในระยะ

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการล้มทั่วทิศฮับอรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์บุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังฮะจากนี้ไปก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังเต็มอีกข่าวนี้นี่แม่นเพิ่นได้ทาบทามคำเห็นใส่ห่างดำรัดการเคลื่อนไหวเวียงงานสื่อมวลชนอยู่ในลาวของสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศพึ่งได้จัดกองประชุมทับทามคำเห็นใส่ห่างดำรัดว่าด้วยการเคลื่อนไหวเวียงงานสื่อมวลชนอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างหน้าและองค์การจัดตั้งต่างประเทศสำหรับ4แขวงภาคใต้ในวันที่18-59พฤษภาคมนี้อยู่นครปากเซแขวงจำปาสักโดยการเป็นประธานของท่านพงษ์สวรรค์ศรีสุราษฎร์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและท่านพิมพรพันดานุวงศ์ห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงองค์การอ้อมข้างศูนย์กลางและ4แขวงภาคใต้พร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำแต่ยังในกองประชุมนี่ทานห้องและทั้งตีกระทรวงการต่างประเทศคือทานพงศรศรีสุราษฎร์นี่ได้ยกให้เห็นถึงจุดประสงค์เป้าหมายและความหมายความสำคัญของกองประชุมในครั้งนี้นี่ซึ่งเป็นกองประชุมครั้งสุดท้ายในการทาบทามคำเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวข้องอยู่ขันท้องถิ่นภายหลังที่ได้สำเร็จการทาบทามสำหรับบรรดาแขวงภาคเหนือและภาคกลางแล้วซึ่งได้ดำเนินไปในท้ายเดือนในเดือนเมษาที่ผ่านมาหันและจุดประสงค์ของประชุมครั้งนี้ก็เพื่อทาบทามคำเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องสำหรับ4แขวงภาคใต้ต่อห้างดำรัดว่าด้วยการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนอยู่ลาวของสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างหน้าและองค์การจัดตั้งต่างประเทศสบับปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแทนดำรัดว่าด้วยการเคลื่อนไหวด้านการข่าวขององค์การสื่อมวลชนต่างประเทศสำนักงานการทูตต่างประเทศและองค์การจัดตั้งสากลอยู่ในลาวที่ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติมาเป็นเวลา10กว่าปีนับแต่ปี2015เป็นต้นมาซึ่งผ่านการจัดตั้งปฏิบัติดำรัดสบับดังกล่าวหันในระยะผ่านมาก็เห็นว่ายังบ่ทันรวมศูนย์และเป็นเอกภาพเท่าที่ควรทั้งอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีการทับซ้อนกับนิติกรรมของแขนงการอื่นซึ่งอาจบ่สอดคล้องกับกฎหมายภายในและกฎหมายสากลจำนวนหนึ่งและก็ยังบ่ทันกวมเอาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องฉะนั้นกระทรวงการต่างประเทศนี่จึงได้ตกลงปรับปรุงดำรัดดังกล่าวเพื่อให้มีเนื้อในจะแจ้งหัดคุมครบถ้วนและสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ถ้าประกันความสอดคล้องกับกฎหมายของลาวและกฎหมายสากลรวมศูนย์และมีความเป็นเอกภาพในการคุ้มครองเพียงอันเก่าในขอบเขตทั่วประเทศแน่ใส่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระวังลาวและต่างประเทศให้นับมือนับกว้างกว่าและกองประชุมครั้งนี้นี่คณะผู้สอบได้นำเสนอห่างดำรัดฉบับปรับปรุงและผู้เข้าร่วมก็ได้เอาใจใส่คนขั้วประกอบความคิดความเห็นอย่างคงไปคงมาโดยเน้นใส่สิทธิ์หน้าที่และความรับผิดชอบของภาคส่วนตนเพื่อเฮ็ดให้ดำรัดฉบับดังปรับปรุงดังกล่าวนี้มีความถูกต้องชัดแจ้งหัดคมและครบถ้วนที่สุดกรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นเป็นผู้เขียนนะอันนี้ก็สมควรในการคุ้มครองสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างหน้าและองค์การจัดตั้งต่างประเทศที่มีการเคลื่อนไหวเรื่องงานการข่าวอยู่ในลาวของพวกเราต้องปฏิบัติตามลำรัดปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของประเทศและกฎหมายสากลทุกๆประเทศมีระเบียบกฎหมายปกครองเด้ปกครองด้วยกฎหมายบ่แม่นว่าอยากเข้ามาก็เข้าอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดตามใจตัวเองมันบ่ถูกต้องการที่กระทรวงการต่างประเทศนี่เพิ่นได้จัดทับทามคำเห็นใส่ห้างดำรัดการเคลื่อนไหวเรื่องงานสื่อมวลชนอยู่ในลาวของสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างหน้าและองค์การจัดตั้งต่างประเทศในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีที่สุด
ในการปกป้องอธิปไตยของตนเองมาฟังข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้แม้ว่าถึงกองประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนลาวกัมพูชากัมพูชาลาวครั้งที่4ห้องหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวพร้อมคณะได้เดินทางเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนลาวกัมพูชากัมพูชาลาวครั้งที่4ที่จัดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมนี้อยู่แขวงเสียงตั้งราชอาณาจักรกัมพูชาคณะไฟลาวนี่นำโดยพลตีวันทองบุตรวงศ์ห้องหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวประธานคณะกรรมการหัวมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนลาวกัมพูชาซึ่งฝ่ายกัมพูชานี้ก็แม่นนำโดยพลเอกเอิร์ดสารัตห้องผู้บัญชาการสูงสุดหัวหน้าเสนาธิการห่วมประธานคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนกัมพูชาลาวพร้อมคณะมีบรรดาคณะกรรมการทั้ง2ฝ่ายพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและอยู่ในของประชุมนี่เพิ่นก็ได้ทบทวนคืนเกี่ยวกับการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนของ2ประเทศซึ่งเห็นว่าได้รับผลสําเร็จเป็นอย่างดีและสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติกลไกร่วมมือคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนลาวกัมพูชากัมพูชาลาวซึ่งได้เป็นเอกภาพร่วมกันคือ2ฝ่ายนี่จะสืบต่อจัดตั้งพันขยายการร่วมมือในการป้องกันรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามชายแดนของ2ประเทศให้กลายเป็นชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมือเลี่ยงเลี่ยงทุกการปะทะกันด้วยกำลังอาวุธต้องรักษาให้ได้ความสงบความปลอดภัยตามชายแดนและกองกำลังที่อยู่ตามชายแดนของ2ฝ่ายต้องเป็นเจ้าการร่วมมือกับองค์การปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ2ประเทศในการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมความซาดเซนการก่อการร้ายการฆ่ามนุษย์การค้าขายสิ่งเสพติดการค้าอาวุธสงครามการค้าขายวัตถุบูฮานการตัดไม้ทำลายป่าการส่อโกงทางด้านโทรคมมนาคมการค้าขายเถื่อนการขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติการล่าสัตว์ป่าและการกระทำผิดกฎหมายสืบต่อให้กำลังป้องกันชายแดนของกองทัพประชาชนลาวและกำลังป้องกันชายแดนกองทัพแห่งราชอาณาจักรกัมพูชามีการประสานงานและพัวพันเวียกงานที่ดีต่อกันพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันอย่างเป็นปกติและแก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตามชายแดนโดยสันติวิธีเพื่อรายงานขอทิศสิ้นน้ำจากขันเทืองของตนให้ทันเวลาเคียงคู่กันนั้นก็ต้องร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นในการต้านและสกัดกั้นทุกการโฆษณาที่บ่ดีของฝ่ายที่3ที่เป็นการยุแย่ก่อให้เกิดข้อขัดแย้งและความมุ่นแห้งที่เป็นการแตะต้องถึงความสามัคคีมิตรภาพและการร่วมมือของประชาชน2ชาติ2กองทัพลาวกัมพูชากัมพูชาลาวสืบต่อเสริมขยายการร่วมมือกับองค์การปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฮ็ดหน้าที่ศึกษาอบรมประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชายแดนลาวกัมพูชากัมพูชาลาวให้รับรู้เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆของแต่ละประเทศหลีกเว้นการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบที่แตะต้องถึงความสงบปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ2ประเทศ2ฝ่ายยังได้เป็นเอกภาพกันในการรักษาหลักการแห่งสันติภาพมิตรภาพความสามัคคีและการร่วมมือตามบริเวณชายแดนของทั้ง2ประเทศทุกปัญหาที่เกิดขึ้นต้องได้แก้ไขด้วยสันติวิธีและเคารพอธิปไตยพื้นแผ่นดินครอบถ้วนของกันและกันสืบต่อสนับสนุนและยกสูงการเสริมขยายมูลเสื้อความสามัคคีมิตรภาพที่ดีฐานบ้านใกล้เงินเคียงที่ดีโดยเฉพาะบรรดากรมกองที่ตั้งอยู่ตามบริเวณชายแดนให้มีการพัวพันที่ดีอย่างเป็นประจำแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพการให้ทันเวลาและสร้างกระบวนการกีฬาการท่องเที่ยววัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีซึ่งกันและกันหลังจากนั้น
ประธานร่วมทั้งสองฝ่ายได้พร้อมกันลงนามในบทบันทึกกองประชุมคณะกรรมการหัวมือรักษาความสงบเพียงห้อยตามชายแดนลาวกัมพูชากัมพูชาลาวครั้งที่4ปี2026เพื่อรับรองเอาผลกองประชุมในครั้งนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าให้เกิดดอกออกผลในชายเฮ็ดในชายแดนของ2ประเทศลาวกัมพูชากัมพูชาลาวกลายเป็นชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพการพัฒนาและการร่วมมือที่มีผลประโยชน์ที่ดีร่วมกันนะข่าวจากห้อยเอกมิกกี้แก้วสุวรรณเพิ่นเป็นผู้เขียนขอบใจห้อยเอกมิกกี้แก้วสุวรรณอยู่ทางกำลังป้องกันศาสตร์พุ่นแหละเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้แม่นว่าถึงกองประชุมร่วมมือคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเหียบห้อยตามบริเวณชายแดนลาวกัมพูชากัมพูชาลาวครั้งที่4จึงได้มีการปรึกษาหารือกันหลายบรรณาที่พัวพันถึงความสงบปลอดภัยความเป็นระเบียบแห่งห้อยความเป็นเอกราชของ2ประเทศอีกข่าวนึงท่านผู้ฟังข่าวนี้นี่คอมเมนต์พุ่นละอยู่ทั้งแขวงจำปาสักซึ่งวันที่18พฤษภาคมนี้การนำนครปากเสแขวงจำปาสักได้ร่วมกับการนำแผนกอุตสาหกรรมการค้าแขวงการแข่งขันที่เกี่ยวข้องได้ลงเคลื่อนไหวติดตามกวดกาเสาไฟฟ้าจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยอยู่นครปากเสโดยการนำพาของทานบุญยเดชท้องสวรรค์คณะประจำผักแขวงเลขาคณะบริหารงานผักนครปากเสการนำแผนกอุตสาหกรรมการค้าแขวงพร้อมด้วยพนักงานวิชาการที่เกี่ยวข้องของแผนกเทคโนโลยีการสื่อสารแขวงคลาดวิสกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงและบริษัทโทรคมมนาคมสาขาแขวงจำปาสักเขาห่วมนำและการเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็ได้ติดตามกวดกาเบิงเสาไฟฟ้าอยู่จุดที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยอยู่ด้านหน้าของศูนย์การค้าตังเจริญตลาดใหม่ปากเสนครปากเสเพื่อเก็บกรรมสภาพความเป็นจริงแล้วร่วมกันวางทิศทางแผนการแก้ไขให้วองไวทันการหลีกเว้นการเกิดอัคคีภัยในต่อหน้าเพิ่นก็ได้ลงติดตามเบิ่งจุดใดเสาไฟอยู่จุดใดที่จะมีความเสี่ยงพาให้เกิดอัคคีภัยได้ก็เก็บกรรมข้อมูลให้ละเอียดแล้วเพื่อหาทางแก้ไขให้วองไวทันการรับประกันว่าให้เกิดอัคคีภัยในต่อหน้าถ้ามันเกิดมาก็สร้างความสูญเสียบ่สูญเสียหลายก็สูญเสียหน่อยบ่สูญเสียหน่อยก็สูญเสียหลายนะดีแท้ก็รีเวนบ่ให้มันเกิดขึ้นนั่นแหละเพิ่นได้ลงติดตามอยู่นครปากเสคิดว่าจะเป็นบทเรียนอันดีให้แก่การนำของบนอื่นนครอื่นแขวงอื่นในขอบเขตทั่วประเทศข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปนี่เป็นว่าถึงความภาคภูมิใจของนักศึกษาลาวอยู่มหาวิทยาลัยวิ่งที่ได้เข้าร่วมในงานแข่งขันเสียงเพลงนักศึกษาศกเฮียน2025-2026ทั่วมหาวิทยาลัยวิ่งและก็ได้รับรางวัลที่3มาของและในโอกาสครบรอบ136ปีวันเกิดของประธานโฮจิมินห์และ115ปีวันที่ท่านโฮจิมินห์ออกเดินทางซอกหาเส้นทางกู้ชาติมหาวิทยาลัยวิ่งเพิ่นก็ได้จัดการแข่งขันเสียงเพลงนักศึกษาศกเฮียน2025-2026ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในงานครั้งนี้ก็ถือว่าอันเป็นปีธรรมยิตได้ที่นักศึกษาลาวจำนวน37คนโดยการนำพาของคณะนักศึกษาลาวศกเฮียน2025-2026ได้เข้าร่วมแสดงในงานแข่งขันเสียงเพลงนักศึกษาศกเฮียน2025-2026และก็ได้รับรางวัลอันดับ3ทั่วมหาวิทยาลัยมาของนี้ก็ถือได้ว่าการฟ้อนการห้องการแสดงของนักศึกษาลาวเฮาเนี่ยก็สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นลาวถ่ายทอดถึงไสยศาสนะความอุดมหังมีความสามัคคีของคนเวียดนามและมิตรภาพอันยืนยงของสองชาติลาวเวียดนามได้เป็นอย่างดีการได้เข้าร่วมในงานแข่งขันเสียงเพลงนักศึกษา2025-2026ครั้งนี้ก็ถือเป็นความภูมิใจอันยิ่งใหญ่สำหรับนักศึกษาลาวเฮาที่กำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยวิ่งเพราะนี่
บ่แม่นเพียงแต่การขึ้นเวทีแสดงความสามารถในการฟ้อนการร้องเพลงแต่มันเป็นการมีส่วนร่วมในงานประวัติศาสตร์และงานสำคัญของมหาวิทยาลัยและของประเทศเวียดนามเว้ารวมผลสำเร็จนี้บ่เพียงแต่เป็นรางวัลเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงพลังงานพลังแห้งของนักศึกษาลาวอยู่มหาวิทยาลัยวิ่งบ่เพียงแต่มาเรียนแต่ยังมาสร้างชื่อเสียงสร้างความภาคภูมิใจในกันกล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าพัฒนาตนเองและกล้าที่จะประกอบส่วนห่วมเสริมสร้างพัฒนารักษาสายพัวพันมิตรภาพการห่วมมือหอบด้านความสามัคคีพิเศษระหว่างลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้มันคงขนองแก่นตลอดไปนะอันนี้ก็เป็นข่าวจากนักศึกษาลาวอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิ่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามพุ่นละเพิ่นส่งให้ก็ดีใจนำเนาะที่นักศึกษาจำนวน37คนอยู่มหาวิทยาลัยวิ่งกล้าแสดงออกในการประกอบส่วนฮัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอบด้านระหว่างลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้มันคงขนงแก่นตลอดไปจากนี้ก็ไปทางแขวงเสียงขวางอยู่ทางแขวงเสียงขวางนี่แม่นปกสแขวงเพิ่นได้กักตัววัยรุ่นและเจ้าของห้านบันเทิงนี่ถึง17คนเอามาศึกษาอบรมปกสแขวงเสียงขวางรายงานว่าวันที่14พฤษภาคมนี้เจ้าหน้าที่แผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปกสแขวงเสียงขวางได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงกวดกาห้านบันเทิงแห่งหนึ่งภายหลังที่ได้รับการห้องเฮียนรับเสียงห่างเสียงจากสังคมว่าอยู่ห้านหลังกล่าวหันได้เปิดกายโมงเวลากำหนดและเปิดเพลงเสียงเนื่องนั้นสร้างความเดือดร้อนและรบกวนเวลาพักผ่อนของประชาชนอยู่ในบริเวณอ้อมค้างผ่านการลงกวดการตรวจจริงอยู่สถานที่ดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่เพิ่นสามารถกวดพบและกักตัววัยรุ่นที่กำลังจัดงานปาร์ตี้มั่วสุมสิ่งมึนเมาและสิ่งเสพติดประเภทปุ่มเป้าบรรจุสารไนตรัสออกไซด์จำนวน17คนเป็นหญิง6คนซึ่งเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวพวกเกี่ยวทั้งหมดมาสอบสวนอยู่แผนกวิสาสปะผ่านการสอบสวนพวกเกี่ยวได้รับสารภาพว่าได้พากันมั่วสุมสิ่งมึนเมาและเสพสารเสพติดปุ่มเป้าอยู่สถานที่แห่งนี้แท้ต่อกรณีนี้เจ้าหน้าที่จึงได้เฮ็ดบทบันทึกศึกษาผมกล่าวเตือนวัยรุ่นดังกล่าวหันกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวหันพร้อมทั้งมอบให้พ่อแม่ผู้ปกครองรับตัวไปศึกษาผมและกล่าวเตือนต่อไปสำหรับเจ้าของห้านบันเทิงเจ้าหน้าที่ได้เฮ็ดบทบันทึกกล่าวเตือนและศึกษาอบรมอย่างเด็ดขาดโดยห้ามบ่ให้เปิดบริการกายโมงกายเวลาและห้ามบ่ให้สร้างเป็นบ่อนอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มแก๊งวัยรุ่นมาใส่เป็นบ่อนมั่วสุมสิ่งเสพติดอย่างเด็ดขาดหากเจ้าหน้าที่กวดพบเห็นการละเมิดในครั้งต่อไปแม้นจะได้ดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองการมั่วสุมสิ่งเสพติดของวัยรุ่นนี่มีแต่ละเขตแต่ละแขวงมีอย่างหลวงหลายอันนี้เป็นปรากฏการณ์ย่อท่อหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมลาวพวกเขาพวกเขาจงเป็นเจ้ากันกันในการสกัดกั้นปราบปรามให้ทวงทันกับสภาพการตัวจริงเอาข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่แมนได้เว้าถึงคู่สางคู่สมเป็นยังคอยว่าคู่สางคู่สมอันนี้นี่มันโจรสองผัวเมียเพิ่นได้ก่อเหตุลักเครื่องผัวหันลบหนีได้แล้วก็ปะถิ่มเมียไว้อยู่บ่อนที่ตนเองเป็นลักเครื่องนั้นจนถูกจับวันที่17พฤษภาคมนี่แหละเวลา 19:30 นสองผัวเมียกับเพศเป็นโจรได้ขับขี่รถจักรก่อเหตุลักเครื่องอยู่ห้านขายเครื่องแห่งหนึ่งที่บ้านคำหุงเมืองไสธานีนครหลวงจันทน์เบื้องต้นนี่เจ้าของห้านให้ข้อมูลว่าสามารถจับได้1คนหมายความว่าจับได้1คนอันนี้เป็นผู้เป็นเมียจับได้ผู้เป็นเมียและได้เครื่องคืนส่วนผู้เป็นผัวหันผู้พาสร้างได้ขับขี่รถจักรเอาตัวลบหนีไปได้ผู้ก่อเหตุได้รับสารภาพว่าได้อาศัยอยู่บ้านดอนติ้วเมืองไสธานีและเคยลักเครื่องมาแล้วหลายครั้งแต่ก็สามารถลบหนีมาได้
ปัจจุบันนี่เจ้าของห้านได้นำตัวผู้เกี่ยวโจรผู้เป็นเมียหันไปห้องการบ้านกลุ่มศรีวิไลเมืองไซธานีและนำส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองนะอันนี้แหละเพิ่นว่าครูสร้างครูสมแท้ๆผัวเมียพร้อมใจกันไปลักเครื่องของคนอื่นหากินด้วยการเป็นโจรสุดท้ายมากระถึกจับได้หลายทันก็สร้างความหยุ่งยากให้ตนเองสร้างความหยุ่งยากให้ครอบครัวญาติพี่น้องจงมาหากินด้วยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์หากินด้วยการออกแรงงานที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆคนเอามาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการมื้อนี้บุญเที่ยงแก้วเวลวงลาไปเพียงสำนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขตลอดไปมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านน้ำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้หักฟังเป็นประจำทุกๆมือวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา6โมงหา6โมง30นาทีท่านผู้ฟังท่านสามารถติดตามหักฟังได้เนาะบอกว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หักฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหักฟังในช่องทางใดก็อย่าลืมเนาะแจ้งผลของการหักฟังมาได้เติมสัญญาณชัดเจนหรือบ่สามารถรายงานแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเราได้และพบๆกับมิตรรายการในมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปก็มีข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่กำลังดื่มน้ำชาดื่มกาแฟในบรรยากาศตอนเช้าๆแบบนี้เนาะหลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเฮ็ดกิจวัตรประจำวันแน่ออกกำลังกายแน่ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าเช้าขายที่กำลังประกอบอาชีพเวียกงานอยู่ในปัจจุบันนี้บ่ว่าจะค้าขายหรือว่าจับจ่ายตลาดอยู่เนาะหาฟังวิทยุอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนจงพบพ่อแต่สิ่งที่ดีเนาะและประสบผลสำเร็จก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังเข้าสู่ในจากทางรายการพวกเฮา30นาทีนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษได้นำเอาสินค้าดีๆที่มีคุณประโยชน์ผลิตโดยฝีมือของคนลาวเฮาเองมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังน้ำกันหรือว่าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพท่านผู้ฟังมีพยาธิประจำตัวแดงกินยาหลวงยาอย่างกระบอกซ่วงบ่เซาลองเปิดใจหันมาสมไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเปิงท่านผู้ฟังเพราะว่าสินค้าของคนลาวเฮาเองก็มีหลายสนิดบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวหรือว่าประเภทซากาแฟสินค้าทุกอย่างแม่นน้ำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งลุงคำสิงสีหาเทพได้ค้นคิดน้ำเอาสุดตำรายาพื้นเมืองลาวมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆทว่าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจึงสิมีรายการมีพยาธิประจำตัวนอกกินยาหลวงกับบ่ซ่วงบ่เซาจักเทื่ออย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังสินค้ากับมิหลายสนิททาว่าอยากได้สินค้าดีที่ตอบสนานทางกายก็ต้องให้ความสำคัญเนาะกินอาหารให้ครบหามู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเพื่อว่าจะเห็นให้มีความแข็งแรงและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังเข้าสู่ในจากทางรายการพวกเฮา30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้และสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้สินค้าดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายเป็นผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองเป็นสินค้าโอดอปสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมท่านผู้ฟังนอกจากนั้นสินค้าเนาะบางส่วนก็ได้ส่งออกไปวางจำหน่ายวางแสดงอยู่ทางต่างประเทศเพราะว่าสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่บ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวประเภทซากาแฟเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นสินค้าที่ปลอดสารเคมีเพราะว่าได้นำเอาสมุนไพรพื้นเมืองลาวมาผลิตมาปรุงแต่งสนานพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากมาเบิ่งสมไส้สินค้าตัวจริงมาเบิ่งได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษพวกเขาตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเสร็จฐานนครหลวงเวียงจันทน์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เบอร์โทรเป็น020-557-0409เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: บายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมาสลับสเปลี่ยนให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามรับฟังแล้วเคียงคู่กันนั้นก็ยังมีสารานะฮู้สิ่งดีๆที่ให้คุณประโยชน์มีรายการทางใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่บ่ว่าจะเป็นการติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าทางใดที่รับฟังอยู่ดำโหลดนอกขับขี่รถไปน้ำรับฟังวิทยุไปพร้อมบางท่านก็รับฟังอยู่ดำเฮือนแดกำลังออกกำลังกายเพื่อเป็นการผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายในตอนเช้าๆแบบนี้ออกกำลังกายแล้วก็อย่าลืมเด้อมิดรายการกินอาหารให้ครบหามูเคียงคู่กันนั่นเนาะต้องได้เบิ่งแยงรักษาสุขภาพให้ดีซอกเอาสิ่งดีๆให้คุณประโยชน์กับทางกายเพื่อว่าจะสวยเฮ็ดให้ทางกายมีความแข็งแรงบำรุงผิวพรรณผ่องใสไปในตัวน้ำอีกท่านผู้ฟังและสำหรับมื้อนี้ก็อยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักสินค้าดีๆที่ให้คุณประโยชน์โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเอาอาท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงอย่างกระโปรงโบเซาบางท่านนี่ก็กินยาหลวงเป็นประจำแต่ก็ยังโบเซาลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพยาธิประจำตัวเนาะหรือว่าท่านใดที่เป็นกระเพาะนี่ท่านผู้ฟังกระเพาะนี่หลายคนที่มักเป็นเนาะโดยเฉพาะท่านใดที่ว่ากินอาหารกระบ่ได้จังสีกินหยังกระบ่ได้บางครั้งนี่เห็นหายห่างกายอิดเมื่อยจอยผอมน้ำอีกท่านผู้ฟังห่างกายมีความสุดโทมย้อนว่าเฮาขาดสารอาหารท่านผู้ฟังแต่อย่าลืมได้ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลดปลอดสารพิษเพิ่นมีฝันหรือสีดีกระเพาะตัวนี้จะช่วยเห็นให้ดีกระเพาะดีกดไหลย้อนกระเพาะซ้ำเหื้อหรือว่าท่านใดที่เป็นบาดแผลในกระเพาะหวานหรือสีดีกระเพาะนี้สามารถตอบโจทย์ได้หวานหรือสีดีกระเพาะชนิดนี้ท่านผู้ฟังจะเป็นแคปซูลเนาะ1กล่องจะมีหาแคปซูลเด้อฉะนั้นท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าเป็นกดไหลย้อนหรือว่าเป็นบาดแผลในกระเพาะลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาสมุนไพรเพื่อนเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังหลายคนกินแล้วก็ตอบโจทย์กับทางกายเนาะจะช่วยเฮ็ดให้ทางกายนี้มีความแข็งแรงขึ้นและสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้ยาสมุนไพรก็คือเป็นเฮ็ดมื่นปีสนิทแคปซูลนี่ท่านผู้ฟังก็จะช่วยเฮ็ดให้ขับไล่สารพิษออกจากทางกายป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งและก็ยังช่วยในการแก้ปัญหาก็คือทานใดทีอิดเมื่อยปวดเมื่อยแล้วมึนซาตามตีนมือบางครั้งอาจจะเห็นให้รู้สึกว่ามือจังตีนจังท่านผู้ฟังเฮ็ดมื่นปีสนิทแคปซูลนี้จะช่วยได้เนาะก็คือช่วยเป็นเอิ้นว่าการขับไล่สารพิษออกจากทางกายทานใดที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็สามารถกินได้ได้มิดรายการตัวนี้จะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองปลอดสารเคมีเพราะว่านำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งลุงคำสิงสีหาเทพได้ค้นคิดน้ำเอาสุดตำรายาพื้นเมืองลาวมาผลิตมาปรุงแต่งหลายคนอีกสมไส้ดีเนาะไส้แล้วกับบอกต่อหลายคนอีกได้กลับมาซื้อคืนท่านผู้ฟังและก็น้ำไปบอกต่อบอกพี่บอกน้องผู้ที่เพิ่นมีปัญหาเรื่องสุขภาพกินยังกระโปรงโบเซากินยาหลวงนี่ก็กินยาเป็นประจำอยู่แล้วแต่ก็ยังบ่ดีขึ้นลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษฝากไว้ในอกอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองสำหรับท่านใดที่ว่าอยากไปเบิ่งสินค้าก็สามารถไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธิ์ฐานนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้020-55-704-709 55-704-709 ตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

มื่อนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือยาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวซอกหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีตรงไหนครับวิตามินเอเขาจึงคอยมาส่องวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอพอในแคปซูลหนึ่งนี่มา250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบเนี่ยเมื่อก่อนในไซเวนตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันแต่ถิ่นเวนตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริไซเวนตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละที่ว่าก็ช่วยได้ด้วยกันบอกตามั่วบอกตาบอแจ๊ะขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารพิษรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

ยินดีต้อนรับท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีท่านผู้ฟังได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในรายการนี้ฝากไว้เติมเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพท่านผู้ฟังกินยาหลวงยาอย่างกระบอกทรงบ่เซาหรือว่าท่านใดที่มีพยาธิประจำตัวก็อย่าลืมเนาะลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษท่านผู้ฟังมีหลายชนิดเนาะบ่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาหวานหรือสีดีกระเพาะนอกจากนั้นก็ยังมีหวานนางธรณีดีลิสดวงผลิตภัณฑ์ดีเบาหวานและนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทซากาเฟ่กาเฟ่นี่ก็มีหลายชนิดเด้อบ่ว่าจะเป็นกาเฟ่เฮ็ดเมืองปีกาเฟ่พังอีหุมลาวกาเฟ่เฮ็ดเมืองปีสม 6+3กาเฟ่ดีเบาหวานนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทซาเนาะซานี่ก็ซาบ่ว่าจะเป็นทั้งซาคิงดำน้ำผึ้งซามอนซาหมักยอซาเฮ็ดมื่นปีซามะขามป้อมซาพังอีหุ้มล้วนแล้วแต่เป็นซาสมุนไพรพื้นเมืองลาวท่านผู้ฟังสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเนาะผลิตโดยสินของคนลาวเฮาเองลุงคำสิงสีหาเทพได้นำเอาสุดตำรายาพื้นเมืองลาวมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆสนานท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจอยากได้สินค้าสมุนไพรพื้นเมืองลาวผลิตโดยสิมือของคนลาวเฮาเองมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์หรือว่ามิตรรายการรับฟังที่ทั้งตั้งแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่าอยากสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้เด้อท่านผู้ฟังเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีบริการขนส่งเนาะที่อำนวยความสะดวกสบายว่องไวท่านผู้ฟังติดต่อสอบถามได้020-5570-4709 5570-4709เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจอีกทีนึงกับมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรไซทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ้องกันได้ใหม่สำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการข่าวตามเหตุการณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเรามีเสนอให้ท่านฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อพบกัน7มื้อมื้อนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคม2026กงกับมื้อขึ้น6ค่ำเดือน7ปีมาเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้22แล้วอีก9มื้อจะเบิดไปแล้วเดือนพฤษภาคมนี้เขาเริ่มต้นเดือนมิถุนามากับแมนมือสำคัญเลยเด้วันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาแล้วก็เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติให้คุณเขียวเนาะในการกาเกียมสถานที่เบี้ยไม้บอดีจะปลูกคณะปิซอบเด้จะปลูกแนวใดสร้างกระบวนการกิจกรรมให้มันติดพันกันแหละระวังการปลูกพันธุ์รักษาสิ่งแวดล้อมกับการให้ความสำคัญแก่เด็กน้อยปลูกจิตสำนึกให้เด็กน้อยรู้จักรักษาสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเจ้าเข้าห่วมในกระบวนการปลูกไม้ยิ่งเป็นการดีแต่สำคัญก็คือว่าไปแล้วว่าภายหลังปลูกแล้วแต่ละปีให้ถอดถอนบทเรียนของแต่ละปีผ่านมาว่าปลูกมันได้อย่างไรต้นไม้ที่เขาปลูกไปมันใหญ่หรือบ่หรือว่ามันตายไปอัตรารอดเหลือมันเหลือเท่าใดพวกเขาได้สำรวจกวดกาเมืองบ่งบประมาณทืนฮอนที่ลงไปในการซื้อเบี้ยไม้ในการเพ็ดกิจกรรมมันบ่แม่นธรรมดาได้แต่ละปีก็ได้เด้ออันนี้ก็มันขอฝากไว้กับภาคส่วนเกี่ยวข้องแล้วอย่างงานการฟื้นฟูป่าให้มีเนื้อที่ป่าปกคลุม75ส่วนร้อยของพื้นที่ทั่วประเทศนี่ก็แม่นหน้าที่ของทุกคนนั่นแหละเนาะบ่แม่นมอบไปแก่ภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งมันเป็นไปบ่ได้ต้องเข้าร่วมกับกระบวนการปลูกไม้ให้เป็นป่าอย่างเป็นกระบวนกว้างขวางในวันที่1มิถุนาที่จะมาถึงนี้ปลูกอยู่ไสก็ได้ปลูกไม้หั่นน่ะเนาะปลูกมื้อละต้น2ต้นปลูกละต้น2ต้นเอาสมมุติว่าคนลาว7ล้านกว่าคนนี่หักออกซะจาก2ล้านคน5ล้านต้นเอ้าเนาะหักออกก็ย้อนผู้เฒ่าผู้แก่เด็กน้อยเด้ไปบ่ได้เนาะบ่มีเงินไขไปเนาะผู้มีเงินไขซะ2ล้านเอาจัก5ล้านปลูกจัก5ล้านต้นนี่เอ้ามื้อวันที่1มิถุนาแล้วก็รักษาบ่รับรักษาให้ต้นไม้5ล้านต้นนี่เจริญเติบโตมันสิบ่เพิ่มบ่ความสีเขียวของเนื้อที่ป่าเนาะฝากไว้แล้วดังจากปลูกแล้วก็ต้องบ่รักษาให้ดีให้เบี้ยไม้น้อยในมื้อนี้ที่พวกเขาปลูกกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ในมื้อหน้านำเอาความโฮมเย็นมาสู่บ้านเมืองของพวกเขาและสำคัญการปลูกไม้ให้เป็นป่านี่ต้องปลูกไปเมื่อฤดูฝนเมื่อใดบ่แม่นปลูกแต่วันที่1มิถุนาแล้วก็แล้วไปเลยได้บ่เอาใจใส่บ่ได้เนาะปลูกอยู่ห้วยอยู่ส่วนของตัวเองก็ได้เนาะอยู่ห้วยอยู่ส่วนก็เป็นการเพิ่มเนื้อที่เพิ่มความสีเขียวละอันนี้ก็ได้ฝากไว้เด้อสำหรับข่าวคราวมื้อนี้ก็มีหลายข่าวที่จะนำเสนอให้เพื่อนเล็กการแนวฟังมื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์เป็นวันท้ายอาทิตย์แดกกันมีข่าวมื้อข่าวมาฟังข่าวยามเช้าๆคือนี้ก่อนจะไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมื้อนี้ก็ยังเป็นมื้อเฮ็ดเวียกอยู่ได้มื้อเขาเวียกทางราชการอยู่ได้เด้ออ่ามื้อนี้ก็มีข่าวอยู่ทั้งแขวงหัวพันก่อนข่าวนี้แม่นแขวงหัวพันเปิดงานวางแสดงสินค้าเครื่องปลาของดงแลตลาดสีเขียวครั้งที่1ประจำปี2016ซึ่งจัดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมนี้อยู่ที่สวนแก้วหลักเมืองเมืองสำเหนือมีทานพรสุขอินทวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวพันพร้อมด้วยการนำของแขวงของเมืองแผนกการกรมกองแล้วก็ภาคส่วนต่างๆและรวมทั้งกลุ่มผลิตหัวหน่วยธุรกิจมวลชนภายในและต่างประเทศอยู่ภายในแขวงหัวพันนี้เข้าร่วมและในพิธีทานคำแก้วอุ่นอนงนุชประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงหัวพันเพื่อนก็มีความเห็นว่าการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการนำใช้เครื่องปลาคงดงแบบยืนยงสร้างโอกาสในกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน

0: นำเสนอจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการลงทุนการตลาดสินค้าเครื่องปั้นของโรงและสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นสินค้าโอดอปเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานสามารถแข่งขันในระดับสากลได้พร้อมทั้งส่งเสริมอนุรักษ์ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ไว้ให้ยืนยงและภายในงานประกอบมี5กิจกรรมคือการจัดสัมมนาและการสนทนาเกี่ยวกับการพัฒนายกระดับสินค้าเครื่องปั้นของโรงการสาธิตการแปลงรูปสินค้าการนำใช้ผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่อการค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อการแสดงศิลปะวรรณคดีการสร้างความบันเทิงในยามค่ำคืนและกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและอาหารพื้นเมืองและภายในงานก็มีวางแสดงสินค้าทั้งหมด70กว่าห้านรวมมีบ้านเป้าหมายของโครงการและกลุ่มผลิตทั่วไปที่ได้ตกแต่งห้านด้วยผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา5วันจนฮอดวันที่22เอา2ก็เป็นมื้อนี้แหละเนาะมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายแล้วอยู่ที่สวนแก้วหลักเมืองเด้องานวางแสดงสินค้าเครื่องปั้นของโรงและตลาดสีเขียวของแขวงหัวพันเครื่องนี้1ประจำปี2016นอกจากวางแสดงนำเสนอสินค้าแล้วจุดเด่นที่สำคัญคืองานสัมมนาและสนทนาเกี่ยวกับการพัฒนายกระดับสินค้าเครื่องปั้นของโรงโดยกำหนดมีหัวข้อจำนวนหลายและเป็นต้นการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าเครื่องปั้นของโรงการยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานให้แก่ผู้บริโภคจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้ชนะเลิศการแข่งขันนวัตกรรมต้องส่งมูลค่าเพิ่มจากโครงการโปรเฟิร์บเซนเฮดกอแดงการเลี้ยงเพิ่งในสวนกาแฟการนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบยืนยงจากบริษัทอยู่แขวงหัวพันแล้วก็หัวหน่วยธุรกิจเนาะเกี่ยวกับผู้มีประสบการณ์จากนครหลวงเวียงจันทน์เนาะนอกจากนั้นก็เป็นนโยบายยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวปลาของโรงการมีส่วนร่วมของสมาคมไม้ปองกลุ่มผลิตต่อกับนโยบายและการบริการจากภาครัฐและสมาคมและหัวข้อผลิตภัณฑ์การบริการของธนาคารเพื่อเข้าถึงสินเชื่อในการขยายตลาดเขาคือฐานลูกค้าให้กลุ่มผลิตและหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยและกลางได้เข้าถึงบริการบริการสินเชื่อธนาคารอย่างทั่วถึงและในโอกาสนี้ท่านพลสุขอินทวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวพันได้แสดงความสมเชยมายังคณะผู้สอบที่ได้ทุ่มเทแห่งความสามารถเข้าในการก้าเกียมงานสำคัญนี้ได้อย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งแสดงความขอบใจต่อผู้ให้ทุนสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเยอรมันและสภาพแวดล้อมโดยผ่านโครงการปกป้องรักษาน้ำใสระบบนิเวศป่าไม้และชีวนานาพันธุ์อยู่ในลาวพร้อมทั้งได้ยกให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเครื่องปั้นของดุมยุคแข่งของพันธุ์ที่มีความหลากหลายในนั้นมีบุญวิสิทธิ์เซนเฮดใบไผ่สร้างนอไม้ไม้ปองน้ำเพิ่งหัตถกรรมจากสารยาสมุนไพรอาหารพื้นเมืองและสินค้าหัตถกรรมต่างๆซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติเป็นแรงและหับสำคัญและเป็นหากฐานชีวิตของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นแต่ละบ้านแต่ละเมืองของแขวงหัวพันได้นำใส้เป็นอาหารการกินยาบัวพญาตและเป็นการสร้างแรงหับให้แก่ครอบครัวและการจัดงานครั้งนี้ก็มีความหมายสำคัญหลายเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าเครื่องปั้นของโรงยางกว้างขวางสร้างโอกาสในการผลิตโดยเฉพาะโอกาสด้านการตลาดให้ผู้ผลิตและกลุ่มอาชีพสุขยุกการผลิตแบบยืนยงสอดคล้องกับแนวคิดตลาดสีเขียวพัฒนาเศรษฐกิจหากฐานให้เข้มแข็งซึ่งการน้ำแข่งงบพันย้ำใดก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงต่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ระบบนิเวศชีวนานาพันธุ์โดยเห็นว่าการน้ำใส้ยางบ่มีแผนหรือการเก็บผลผลิตสินค้าที่เกินกำหนดจะสร้างผลกระทบต่อทางลบต่อระบบนิเวศและความยืนยงในอนาคตดังนั้นแข่งหัวพันธุ์ก็ได้วางแนวทางที่นำสีชัดเจนเช่นการจัดการป่าไม้แบบในส่วนห่วมการสร้างกลไกการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรการส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าการสร้างตลาดและช่องทางการขายที่ยืนยงพร้อมกันนี้ตลาดสีเขียวก็มีทิศทางสำคัญที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมลดพลการใช้สารเคมีและกระสุกยู่การผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวพันก็เฮียกข้องให้องค์การจัดตั้งสากลสืบต่อให้การสนับสนุนไปเรื่อยๆโดยเฉพาะสนับสนุนแขวงหัวพันนี้เพื่อเป็นคู่ควรพัฒนาและคู่ควรยุทธศาสตร์ร่วมกันอย่างมั่นคงและให้ภาคเอกการเกี่ยวข้องการพิสอบจงเก็บการผลงานกิจกรรมต่างๆในครั้งนี้นำไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่แต่ละเมืองของแขวงให้ถือเอางานนี้เป็นจุดเริ่มต้นไปสู่กิจกรรมแบบนี้สู่ท้องถิ่นหรือว่าอยู่เมืองต่างๆและงานวางแสดงสินค้าเครื่องปั้นของโรงตลาดสีเขียวครั้งที่มีโครงแข่งของพันนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้สินค้าเครื่องปั้นของโรงและสินค้าโอดอปที่เป็นทางแห่งของแขวงได้รับการรับคู่อย่างกว้างขวางเป็นที่ยอมรับหลายขึ้นในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตผู้ค้านักลงทุนเพื่อนำไปสู่การขยายตลาดในอนาคตให้ประชาชนผู้ผลิตนะครับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าเพิ่มเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามของแขวงให้เป็นแหล่ง ผลิตเครื่องปาคงดงและสินค้าที่เป็นทาแห้งกับแข็งมีคุณภาพมีความยืนยงก็เป็นการดีเนาะในการจัดงานวางแสดงสินค้านี่ก็ดังที่ว่าไปแล้วเป็นสินค้าเครื่องปาคงดงตลาดสีเขียวประจำปี2026ของแขวงหัวพันเป็นข้างทำอิฐเด้เป็นการดีที่เพิ่นจัดขึ้นเนาะเพราะว่าจะเฮ็ดให้เป็นที่ฮับฮู้อย่างกว้างขวางแต่ว่าอย่าลืมเด้อเครื่องปาคงดงนี่เนาะไปขุดค้นลายแต่ว่าบ่มีการรักษาอนุรักษ์ก็สิแม่นมีพวกเขาบ่มีการวางแผนไปเก็บเครื่องปาคงดงอยู่เรื่อยๆบ่มีการวางแผนอนุรักษ์บ่รักษาก็จะให้บุกแห้งไปสุดท้ายก็สูญเสียสูญหายไปเนาะเห็นได้จากสัตว์ป่าหายากของพวกเขานี่แหละเนาะอยู่บ้านเฮาตะกี้เป็นประเทศล้านสร้างได้เนาะโอ้เครื่องปาคงดงหลายสัตว์สาวาสิงหลายแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่โอ้หายากแล้วเนาะสัตว์สาวาสิงก็นับมือนับบุกแห้งก็ย้อนว่าพวกเฮามีการตัดไม้ทำลายป่าเป็นจำนวนหลายฉะนั้นก็ดังที่ว่าในตอนต้นรายการการฟื้นฟูป่าด้วยการปลูกยุบ3ป่าผลิตอยู่3ป่าป่าปลูกกันแล้วเนาะป่าปลูกก็เป็นหน้าที่ของทุกคนแหละเพื่อเพิ่มเนื้อที่การปกคลุมของป่าไม้ให้มันเป็นสีเขียวให้มีความยืนยงเนาะตามที่ภาครัฐบาลเพิ่นได้วางคาดหมายเอาไว้มีอีกข่าวนึงแม่นข่าวลงนามเซ็นบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัท Eleven Go เดินฟรุตจำกัดผู้เดียวแล้วก็บริษัทนานจริงเซียนตู้วัฒนธรรมและเทคโนโลยีจำกัดผู้เดียวว่าด้วยการร่วมมือซื้อขายหมากทุเรียนหมากทุเรียนลาวได้อันนี้ได้จัดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการลงนามของผู้ต่างหน้าบริษัททั้งสองนั่นแหละและจุดประสงค์การลงนามเซ็นบันทึกความเข้าใจครั้งนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการซื้อขายหมากทุเรียนลาวเพื่อยืนยันความสัมพันธ์การร่วมแบบยาวนานรอบด้านระหว่างบริษัทที่ได้ลงนามถือเป็นนิมิตหมายอดีตในการค้าขายระหว่างลาวและจีนเป็นการเพิ่มทวิสัยความพันธ์ในการค้าระหว่างลาวจีนให้นับมือนับขยายตัวเฮ็ดให้การร่วมสร้างคู่ความสัตยกรรมลาวจีนจีนลาวเกิดดอกออกผลในภาคปฏิบัติตัวจริงและผลิตภัณฑ์กสิกรรมของลาวโดยเฉพาะแมนหมักทุเรียนเป็นหมักไหมที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ตลาดจีนซึ่งจะไปส่งไปถึงผู้บริโภคได้อย่างสะดวกว่องไวและยังรักษาความสดใหม่ได้เป็นอย่างดีการลงนามครั้งนี้เป็นการช่วยชุกนิ้วนกระดับให้แก่ผู้ปลูกหมากทุเรียนอยู่ในลาวให้นับมือนับหลายขึ้นแล้วจะเป็นระบบเข้าสู่มาตรฐานสากลและในพิธีทานวันเทียงพรมสุรินทร์เนาะทานวันเทียงพรมสุรินทร์ห้องคณะกรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อนกันเน้นนักให้ผู้ประกอบการนี้ต้องเอาใจใส่กระบวนการผลิตต้องรับประกันได้ให้ได้ยั่งยืนมาตรฐานเกษตรกรรมสะอาดโดยเฉพาะความปลอดภัยของบริโภคสำหรับการกวดการวิจัยสารพิษตัวข้างแมนมีความสำคัญและต้องได้มีการควบคุมตามมาตรฐานกสิกรรมที่ดีก่อนจะนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่จีนการปรุงแต่งเบื้องต้นโดยเฉพาะการสร้างโรงงานคัดแยกให้ได้มาตรฐานต้องมีการคัดแยกคัดแน่ก็มีเกรดแล้วมันเนาะเกรด1เกรด2เกรด3หรือว่าเกรด A เกรด B เกรด C รวมทั้งกระบวนการส่งออกต้องปฏิบัติตามประเทศลูกค้าต้องการโดยเฉพาะประเทศจีนจึงเป็นตลาดใหญ่และท่านเอราวัณลาดปากดีประธานบริษัทอีเวนโกลนฟรุยจำกัดก็ได้กล่าวว่าพิธีเซ็นบันทึกการร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นบาดการทวิทที่มีความสำคัญก็คือผู้ปลูกทุเรียนอยู่ในลาวโดยบริษัทมีเป้าหมายจะส่งหมากทุเรียนลาวนี้ออกไปจีนในปีนี้ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนและการเตรียมความพร้อมมาเป็นเวลาหลายปีแล้วและจะมีการจัดฝึกอบรมได้รับคำแนะนำจากกลุ่มปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทางด้านวิชาการการจัดส่วนให้เข้าเป็นระบบกสิกรรมสะอาดก็คือมาตรฐานเกรฟเนาะขณะเดียวกันก็ยังได้เต้าหู้บรรดาส่วนที่อยู่ในกลุ่มที่ผลิตได้มาตรฐานมาถอดถอนบทเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เข้าถึงการผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อส่งออกเติมอีกมาตรฐานเกรฟเป็นมาตรฐานกสิกรรมที่ดีเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวดีของชาวสวนที่ปลูกหมากทุเรียนลาวเนาะหมากทุเรียนลาวนี่ก็บ่แพ้ชาติอื่นใดในโลกได้โดยเฉพาะไปทั้งภาคใต้แม้ไปทั้งปากซองนี่โอ้หลายได้เนาะทั้งสารวันเมืองเรางามก็มีทั้งปากซองแถมจำปาสักก็มีแล้วก็เมืองอื่นๆอยู่ทั้งภาคใต้อย่างแหละเนาะหมากทุเรียนลาวทาวันให้การชุกนิ้วส่งเสริมก็จะเฮ็ดให้การผลิตเป็นสินค้าแล้วก็เป็นขบวนกว้างขวางขึ้นเติมอีกอันนี้ก็เป็นข่าวดีของชาวสวนปลูกหมากทุเรียนดีใจน้ำเนาะก็ตั้งใจปฏิบัติตามสัญญาที่เพิ่นได้เซ็นไปนั่นแหละเนาะมีอีกข่าวนึงเป็นข่าวของคณะผู้แทนลาวคือคณะผู้แทนจากสถาบันแม่น้ำของไปเยี่ยมยามจีนประจำซุก2025-2026นี่แหละเพื่อนไป ได้ครับเป็นประธานหมุนเวียนเด้เนาะภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีการเสื่อมจอดและความเข้มแข็งการหันนโยบายเห็นผู้ห้ามและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสายผูกพันการทูตลาวจีนครบ65ปีการท่านสมบุญสีหานาถหัวหน้ากรมเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานสภาบริหารสถาบันแม่น้ำคองได้นำพาคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยผู้อำนวยการใหญ่กองเลขาประสานงานสถาบันแม่น้ำคองที่มีสำนักงานตั้งอยู่ขอนแก่นประเทศไทยเดินทางไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่จีนระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงปักกิ่งและก็นครกุนหมิงจุดประสงค์การไปเยี่ยมยามครั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างสมาชิกสภาบริหารสถาบันแม่น้ำคองโดยเฉพาะลาวและจีนรวมทั้งภาคส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญของจีนเพื่อความกันสืบต่อสุขนุ่มผันขยายจัดตั้งปฏิบัติบรรดาแผนเวียกและโครงการที่นอนอยู่ในแผนยุทธศาสตร์5ปีของสถาบันแม่น้ำของสภาพใหม่อย่างมีประสิทธิผลและเป็นรูปธรรมการเคลื่อนไหวครั้งนี้ทานสมบูรณ์สิหานาถในนามประธานสภาบริหารสถาบันแม่น้ำของพร้อมคณะก็ได้เข้าเยี่ยมคำนับทานซูหวาฮองเจ้าแขวงยูนานในนามสมาชิกสภาบริหารสถาบันแม่น้ำของจีนทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันทบทวนคืนหมากผลของการร่วมมือภายใต้แผนเวียกบุรีเมซิตของสถาบันแม่น้ำของและก็ลงลึกหาลือเกี่ยวกับทิศทางการจะตั้งผันขยายแผนยุทธศาสตร์5ปีของสถาบันแม่น้ำของให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะการเพิ่มทวีการร่วมมือในโครงการเชื่อมจอดการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปลุกปักรักษาสิ่งแวดล้อมการผลิตยาพื้นเมืองการพัฒนาชนบทและลดพรความทุกข์ยากเพื่อนำผลประโยชน์มาสู่ประชาชนในอนุภาคพื้นแม่น้ำของในอนาคตนอกจากนี้ยังได้พบปะกับกลุ่มอาซีกระทรวงการต่างประเทศจีนในนามสมาชิกคณะประจำสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำของเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายการหัดเนียนการร่วมมือระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกด้วยกันการเพิ่มทวีการร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันของบรรดากลุ่มพัฒนาต่างๆโดยสอดคล้องกับบรรดากลไกการร่วมมือที่มีอยู่แล้วในอนุภาคพื้นเส้นขอบการร่วมมือแม่น้ำของแม่น้ำด้านสร้างขอบการร่วมมืออาเซียนจีนและขอบการร่วมมือหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางและพร้อมกันนั้นคณะผู้แทนลาวยังได้สืบต่อพบปะปรึกษาหรือกับบรรดาแผนเวียกและโครงการที่จะตั้งปฏิบัติร่วมกันในปัจจุบันและอนาคตร่วมกับบรรดาองค์การจัดตั้งสากลที่สำคัญของจีนที่มีสำนักงานตั้งอยู่นครหลวงปักกิ่งเซนวาธนาคารการลงทุนพื้นฐานของลาอาซีและองค์การร่วมมือเพื่อการพัฒนาสากลแห่งชาติจีนเนาะเพื่อได้ปรึกษาลือกันและคณะผู้แทนลาวได้สืบต่อกันไปเยี่ยมยามสถานที่สำคัญของแขวงยูนานเซนวาแผนกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแขวงยูนานซึ่งมีสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแขวงยูนานเป็นหน่วยงานประสานงานของฝ่ายจีนเกี่ยวกับการร่วมมือรอบด้านกับสถาบันแม่น้ำของรวมทางหมากเหลือปลาไหมภาคตะวันตกเฉียงใต้และบริษัทตะข่ายไฟฟ้าภาคใต้จีนแม่น้ำของร้านสร้างสากลจำกัดการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามจีนครั้งนี้คณะผู้แทนลาวได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและก็ได้ดำเนินไปบนพื้นฐานมัติจิตมิตรภาพสามารถบรรลุตามจุดประสงค์เป้าหมายที่วางไว้ในระยะการเป็นประธานหมุนเวียนของลาวในสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำของประจำปี 2025-2027 ให้ได้รับผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอันนี้ก็เป็นอีกข่าวนึงที่นำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเนาะขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติที่ตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวินกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังเป็นประจำอาทิตย์ละ7มื้อพบกัน7มื้อ 6:30 7:00 นซึ่งรายการพวกเขาก็ได้ปรับปรุงให้มีทั้งภาพทั้งเสียงท่านสามารถติดตามรับชมรายการเป็นภาพได้เนาะเป็นภาพได้กับแมนทางเพจ Facebook ลาว National Radio และทั้งเสียงกับแมนทางระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์และทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขอบใจน้ำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองและระบบโทรคมทุกท้องถิ่นนั่นแหละที่ได้ถ่ายทอดโดยเฉพาะเป็นระบบเสียงของรายการข่าวตามเหตุการณ์ออกอากาศในพื้นที่รายการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้ด้วยเอาเวลาก็ยังเหลือหลายเติบเนาะไปฟังข่าวจากแขวงหลวงพระบางกันก่อนข่าวนี้มันเกี่ยวกับการก้าเกี่ยมปลูกต้นไม้ในวันที่1มิถุนายนนี่แหละสนานเพื่อสุ่มใส่ก้าเกี่ยมกระบวนการปลูกต้นไม้ในวันที่1มิถุนายนและก็เฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่5มิถุนายนในเดือนหน้าให้มีบรรยากาศฟูดฟื้นกว้างขวางแผนกกิจกรรมสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงบางได้สมทบกับบรรดาเมืองได้สำรวจพื้นที่ปลูกไม้มาพบปัจจุบันมีความพร้อมแล้วทุกเมืองคาดว่าจะปลูกไม้เพื่อฟื้นฟูป่าได้1ล้านเบี้ยในเนื้อที่300กว่าเฮกตาร์ทานสมแววเพชรดวงประสิทธิ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงบางให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวมรุมรณีวะสำหรับพิธีปลูกไม้ในวันปลูกต้นแห่งชาติที่1มิถุนายนขบวนใหญ่ของแขวงได้ก้าเกี่ยมสถานที่ปลูกอยู่เขตป่าป้องกันผู้พึ่งบ้านดอนกลางนครหลวงบางโดยปลูกเบี้ยไม้หักสาแรงน้ำเส้นไม้สมฝาดไม้เต้ขาไม้ติ้วและไม้อื่นๆ ปัจจุบันความก้าเกี่ยมความพร้อมจิตรดาในการจัดพิธีคาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่1มิถุนายนนี้มิถุนายนหน้านี้เนาะยังบ่ทันฮอดเด้ส่วนบรรดาเมืองที่มีเงื่อนไขอาจจะจัดก่อนหรือว่าจัดภายหลังวันที่1มิถุนายนไปแล้วเพื่อให้ครบตามเนื้อที่ที่ได้กำหนด300กว่าเฮกตาร์และนอกนั้นก็มีบรรดาบริษัทโครงการส่งเสริมการปลูกไม้อยู่บรรดาเมืองรวมทั้งประชาชนบรรดาเผ่าจะจัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่พื้นที่ของตนจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนส่วนการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีนี้แขวงหัวบางแทบเกี่ยนเป็นเจ้าภาพจัดกระบวนการใหญ่ในทั่วประเทศซึ่งจะจัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่บริเวณสถานีรถไฟจะมีการวางแสดงรูปภาพและผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์จากสิ่งเศษเหลือโดยมอบให้คณะกรรมการปกครองนครหลวงหัวบางเป็นเจ้าการร่วมกับภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติให้ได้ผลดีท่านสมแววเพชรดวงประสิทธิ์ให้ฮู้ตื่นว่าระยะผ่านมาฮั่นแผนกกิจการในสิ่งแวดล้อมแขวงหัวบางกสิณาไปทุกภาคส่วนพร้อมกันปลูกรักษาบรมัดต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วให้มีการเจริญเติบโตและกวดกาคืนบัดต่อต้นไม้ที่ตายเสียหายเพื่อจะตั้งการปลูกทดแทนคืนและก็เฮียกร้องให้ทุกภาคส่วนนำทั้งภาครัฐนักธุรกิจเอกชนรวมทั้งประชาชนบรรดาเผ่าจงพร้อมกันประกอบส่วนเข้าร่วมขบวนการปลูกต้นไม้ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอยู่แขวงหัวบางจัดขบวนขึ้นแล้วก็เฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในปีนี้เพื่อให้อัตราการปกคุมของป่าไม้บรรลุตามแผนการที่รัฐบาลก็คือองค์การปกครองท้องถิ่นวางออกอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการแก้เกี่ยมปลูกไม้ให้เป็นป่าอยู่ทางแขวงหลวงพะบางในวันที่1มิถุนาซึ่งวันเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและก็เป็นวันเด็กน้อยสากลและเป็นการแก้เกี่ยมเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเติมอีกข่าวนึงเป็นข่าวยุคเกิดขึ้นอยู่ทางแขวงสวรรค์เขตข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่15พฤษภาคมนี้กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสวรรณเขตได้นำส่งผู้ถือขาที่หลอกลวงทางโทรคมหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์และจำนวน141คนบ่ได้บ่แม่นธรรมดาเด้ยิง46คนในนั้นมี4สัญชาติคือมีสัญชาติจีน16คนยิง1คนสัญชาติเมียนมา2คนยิง1คนสัญชาติกัมพูชา13คนยิง2คนและสัญชาติไทยหลายคนหมู่ห้อยคนยิง42คนพร้อมด้วยของกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ122หน่วยโน้ตบุ๊ก9หน่วยจอคอม9จอสมองคอม2หน่วยและโทรศัพท์มือถือ720หน่วยมอบให้ตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อนำตัวพวกเกี่ยวไปดำเนินคดีตามที่แบบกฎหมายของลาวเฮาเนาะเพราะว่าพวกเกี่ยวนี่กระทำผิดเป็นการส่อโกงทางคอมพิวเตอร์ทางระบบโทรคมห้องง่ายๆอยู่ในสังคมห้องกับแมนกล้องแก้งคอเซ็นเตอร์นั่นแหละเนาะมีระบาดทั่วไปอยู่ทุกประเทศในอาเซียนนี่รวมทั้งประเทศลาวของพวกเฮาก่อนหน้านั้นก็มีการส่งคืนไปประเทศจีนก็เป็นจำนวนหลายแล้วอันนี้ก็บ่แม่นน้อยเด้อันนี้ก็ได้141คนเด้เนาะมี4สัญชาติด้วยกันเนาะในนั้นก็ไทยหลายกว่าหมู่มีจำนวนห้อยคนพุ่นใดเอาก็เอาไปลงโทษตามระเบียบกฎหมายแล้วเนาะกระทำผิดเด้กระทำผิดตามระเบียบของลาวเฮาส่วนวันที่15พฤษภาคมนี้คณะเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องประจำสนามบินสากลวัดไตเนาะรวมมีเจ้าหน้าที่ภาษีแดตำรวจกวดคนเข้าเมืองแน่แล้วก็เจ้าหน้าที่กักกันพืชสัตว์แดได้ดำเนินการกวดกาสามารถสกัดกั้นการลักลอบขนส่งสิ้นส่วนสัตว์ป่าห่วงห้ามข้ามชาติแล้วการปฏิบัติงานครั้งนี้มันผลสำเร็จของการประสานงานอย่างกลมเกี่ยวระหว่างเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายลาวเว้นร่วมกับกรมภาษีกรมกวดกาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกรมตำรวจสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองและเจ้าหน้าที่กักกันสัตว์ผ่านการกวดกาเครื่องโดยสารโดยเครื่องอัสเรย์ของเที่ยวบิน QV 924เวลาประมาณ 15:30 นซึ่งเดินทางออกจากประเทศอังโกลาในวันที่12พฤษภาคมด้วยเที่ยวบิน EK 794ผ่านประเทศที่2และที่3ของมาลาวเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบเห็นวัตถุต้องสงสัยซุกเสื่องไว้อยู่ในหูปั้นเครื่องที่นึกจากการกวดกาตัวจริงพบเห็นสิ้นส่วนคล้ายคือกับสัตว์ป่าห่วงห้ามประกอบมีสิ้นส่วนคล้ายคือนอแฮดจำนวน4อันน้ำหนัก10กว่ากิโลกรัมรวมทั้งวัสดุห่มห่อผู้ถูกสงสัยในครั้งนี้แมนเพศสายสัญชาติเวียดนามต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายภายใต้เครือข่ายลาวเว้นจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนและระเบียบการต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกข่าวนึงเนาะในการกักตัวผู้กระทำผิดเอาเวลายังเหลือบนไลน์เนาะไปฟังข่าวจากท้องถิ่นไปทั้งภาคเหนือก่อนไปทั้งแขวงอุดมไซข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมนี้ทานคำดีวงล้อมห้องเลขาพักแขวงผู้ชี้นำเวียงงานการเมืองแนวคิดเวียงงานพักพลังงานองค์การจะตั้งมาส่วนและชี้นำทางด้านการเมืองอยู่แขวงอุดมไซก็ได้เกิดไปติดตามสุขโยเวียงครับด้านยุติแสงผู้ไซเมืองไซมีทานสมจันทร์เทพภารีห้องเลขาพักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองพร้อมด้วยคณะกรรมการปกครองตัดแสงและพลังงานแลกแรงเข้าร่วมนักข่าวแขวงอุดมไซมีรายงาน
1: ท่านโฮเลกาพักแปงก็ได้รับฟังการรายงานเกี่ยวกับการสร้างตั้งและการเคลื่อนไหวเรียกงานของคณะกรรมการปกครองตาแสงผู้ใสระยะผ่านมาจากท่านสมนึกสิทธิราชคณะประจำพักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงผู้ใสโดยให้ฮู้ว่าตาแสงผู้ใสแม่นตาแสงหนึ่งใน6ตาแสงที่ขึ้นกับคณะกรรมการปกครองเมืองใสเป็นองค์การบริหารรัฐขั้นรวมสุดขององค์การปกครองท้องถิ่นมีพลบทบาทคุ้มครองบริหารรัฐทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมป้องกันชาติป้องกันความสงบปกปักรักษาและนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอื่นๆตามการแบ่งขั้นคุ้มครองของรัฐเป็นเสนาธิการให้แก่ประธานคณะกรรมการปกครองเมืองไซในการคุ้มครองบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในขอบเขตความรับผิดชอบของตนประกอบมี34บ้านขึ้นกับมีพลเมืองทั้งหมดจำนวน 46,347 คนหญิง 23,089 คนการเคลื่อนไหวเวียกงานปัจจุบันกำลังอยู่ในระยะการก้าเกียมและจัดตั้งการเบิกความรับผิดชอบหน้าเวียกกับบรรดาคะแนนการที่เกี่ยวข้องปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างสำนักงานด้านนิติกรรมเมียนพร้อมค้นคว้าการแบ่งเวียกระหว่างตาแสงกับบ้านตามคำแนะนำของคณะจัดตั้งศูนย์กลางว่าด้วยการจัดตั้งบ้านจากนั้นท่านห้องเลขาพรรคแฝงได้แสดงความยิ่งยศเสริมเสริมต่อผลงานที่คณะพรรคคณะกรรมการปกครองตาแสงญาติมาได้พร้อมให้ทิศชี้นำหลายปัญหาเพื่อสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตามพระบทบาทของตนและเน้นให้คณะกรรมการปกครองตาแสงให้ลงใกล้ชิดติดแทศประชาชนนำเอาแนวทางนโยบายเกี่ยวกับการสร้างตาแสงลงเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้เข้าใจลึกซึ้งสืบต่อปรับปรุงระบบการจัดตั้งของตาแสงให้มีความเข้มแข็งเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในคณะภายในตาแสงให้นักเน้นสร้างตาแสงผู้ใสให้กลายเป็นตาแสงแบบอย่างในการพัฒนารอบด้านของเมืองไซก็คือแฝงอุดมไซ
0: ขอบใจนักข่าวแขวงอุดมไซรายงานข่าวนี้ให้ฮู้ไปทางภาคใต้ไปทางแขวงสะระวันบัดนี้วันที่19พฤษภาคมนี้แผนกกิจกรรมสิวิล่องแขวงสะระวันได้จัดกองประชุมปรึกษาเรื่องแผนการผลิตฤดูฝนปี2026และแผนรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศก็คือการต้านแรงต้านท่วมโดยการเป็นทางของทานโพสีแก้วสีพันดอนห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีทานสีวันพระก่อนวงบุญทันหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิวิล่องแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของกับห่วมนักข่าวแขวงสะระวันมีรายงาน
2: การปรึกษาหารือครั้งนี้แม้นเป็นการกาเกียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศต้านแรงต้านท่วมเป็นต้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการกาเกียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศคณะกรรมการต้านแรงต้านท่วมได้ออกแจงการให้หองการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม8ตัวเมืองคะแนนการที่เกี่ยวข้องของแผนกกาเกียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศจัดตั้งวิสาการลงกวดกาและซ่อมแปลงระบบสุลประทานคลองเมืองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเฉพาะแม่นโครงการฝายน้ำล้นและโครงการจักสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเรียบตามลำน้ำเซโดนเขตเมืองสารวันว่าปีโครงเซโดนและเมืองเหล่างามมีห้อยโครงการใส่ได้94โครงการสามารถสนองน้ำได้ในฤดูฝน 17,000 กว่าเฮกตาร์พร้อมนี้ยังได้สมทบกับหองการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม8ตัวเมืองเผยแผ่ความรู้ให้แก่ชาวนาชาวสวนเกี่ยวกับเทคนิคการปลูกข้าวการเห็ดนาวานนายอดเทคนิคการผลิตแบบผสมประสานการหมุนเวียกเทคนิคการปลูกพืชอาหารสัตว์เทคนิคการปลูกพืชพาเคลื่อนโฮมกลางแจ้งเทคนิคการปลูกพืชฤดูฝนการประยุกต์และนำใส่พลังงานแสงอาทิตย์เข้าในการสนองน้ำให้แก่การผลิตอยู่เขตชนบทพร้อมเกี่ยมความพร้อมที่ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศระดับน้ำและออกแจ้งการให้หองการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อกะเกียมรับมือให้ทันกับสภาพการ
0: ขอบใจครับแขวงสะระวันเนาะนะครับผลรายงานข่าวเข้ามาข่าวสุดท้ายเกิดขึ้นอยู่ครั้งแขวงไซสมบูรณ์วันที่13พฤษภาคมนี้คณะบาหักฐานห้องตำรวจกองประชาการป้องกันความสงบแขวงไซสมบูรณ์จัดกองประชุมสรุปเรื่องงานผักพนักงานเรื่องงานการเมืองประจำไตรมาส1และเรียกงานประจำไตรมาส2ประจำปี2026ที่กองบังคับการป้องกันความสงบแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องของความนักข่าวแขวงไซสมบูรณ์มีรายงาน
3: สหายพันโทไซสนะอินทปัญญาได้ขึ้นผ่านห้างบทสรุปเวียกงานภาคเวียกงานการเมืองประจำไตรมาส1และทิศทางแผนการประจำไตรมาส2ปี2016ในระยะผ่านมาคณะภาคภาคฐานห้องตำรวจได้ถือเอาเวียกงานศึกษาภูมิการเมืองแนวคิดเป็นปัญหาสำคัญต้นตอเฮ็ดหน้าที่ประกอบส่วนเข้าในเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเว้ารวมปสพก็คือการปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่การจัดตั้งขั้นถึงมอบหมายให้มีการจัดตั้งกำลังประจำการขอเหตุตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับแจ้งความและลงกวดการสถานที่เกิดเหตุให้ว่องไวและทันกับสภาพการพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างขาดตัวพร้อมเดียวกันนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมยังได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำคิดเห็นอย่างกงไปกงมาเพื่อเฮ็ดให้บทสรุปดังกล่าวสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น
0: รายงานแมนทั้งหมดข่าวๆที่เกิดขึ้นในรายการข่าวถึงเหตุการณ์ประจำวันศุกร์วันที่22พฤษภาคม2016เวลารายการหมดแล้วอวยไซพรแก่เพื่อนรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จหน้าที่แวกงานทุกประการขอบใจสำหรับการติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์มาโดยตลอดมื้อนี้ป้องไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสบายดี
4: นี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานประเทศเน้นนักว่าการนำพาประเทศชาติให้หลุดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้นและก้าวขึ้นเป็นประเทศกำลังพัฒนาแม่นภารกรรมประวัติศาสตร์แห่งการนำพาของผักในยุคใหม่โครงการซ่อมแปลงเส้นทางหลวงเลขที่22เวียงจันทน์หลวงพระบางมีความคืบหน้าซาหลุดคาดหมายที่วางไว้นครหลวงเวียงจันทน์วางคาดหมายใน5ปีต่อหน้าต้องสู่สนเฮ็ดให้เศรษฐกิจขยายตัวในระดับ8ส่วนห้อยเวียดนามและนูเวลเซลังสู่สนนำวงเงินการค่าสองสนให้บรรลุ3ตื้อดอลลาร์จีนจะแก้ยาวเวลาการปฏิบัตินโยบายยกเว้นวีซ่าให้รัสเซียไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2007ต่อไปเซิร์นทัน